0: ราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการ แม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จและที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
6: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพเมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายน นหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรง

0: กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20-24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25-29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของ

0: รอบรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์รอบแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งครอบรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโช
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขัมมะบาลานีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมี อธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่าสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเรานี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้นั้นการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกแปลงานจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนวอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือเ รวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าต่ำหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั่นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานั้นมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินพรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ลิ้นแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นล่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณล่มไม้นั้นเพราะว่ามันล่มเย็นดีพอเดมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือน6เพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วยังมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามา8กำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาย่าคาทั้ง8กำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาย่าคาทั้ง8กำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้ง8กำในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐาน ระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจะหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นที่หนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วมีแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนธรรมเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่ง สาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกจึงมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทสนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ที่เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยมีละเกตห้าอย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์ห้าอย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์นี่แสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน่นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโย ตำหนักตำราก็ข้าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระปองนี้ก็เถอะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วัน
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
13: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัด

ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่6เรื่องสมความตั้งใจได้บวชเป็นสามเณรพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าสมัยหลวงพ่อหนุ่มๆน้อยๆอยู่วัตถุไม่ค่อยมีมากแต่สมัยก่อนมีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าสมัยปัจจุบันนี้ที่มีวัตถุมากๆในสมัยก่อนมันร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกระหว่างพี่น้องถ้ามีการขัดผลประโยชน์ขึ้นมาคนเฒ่าคนแก่เขาประชุมกันวินิจฉัยตัดสินความกลางบ้านกันไม่เคยถึงโรงถึงศาลกันก็รู้สึกว่าเขาอยู่กันอย่างสบายสงบถึงแม้ว่าในด้านวัตถุในด้านวิทยาศาสตร์จะไม่เจริญก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขสงบสบายดีทีนี้ถ้าจะเทียบกับความเป็นอยู่ของคนในสมัยปัจจุบันนี้คนในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะเจ๋งอาจจะมีความสามารถเหนือกว่าคนในสมัยนั้นแต่เข้าใจว่าหาความสุขได้น้อยมากคนในสมัยก่อนสมัยโบราณนี่มันจะเป็นความสุขทางใจมากกว่าแต่มาปัจจุบันนี้มีแต่ความสุขอิงอามิสอิงวัตถุเรียกว่าอามิสสุขสุขอิงอามิสสุขอิงวัตถุสิ่งของไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจจริงๆก่อนจะได้มาบวชเป็นสามเณรมันก็คิดขึ้นมาเองคิดตามประสาเด็กๆแต่ก็มีหลักธรรมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวจิตมันก็คิดขึ้นมาว่าเออนี่เราเกิดมาคนเดียวในท้องพ่อท้องแม่ของเราก็มีเราคนเดียวพี่น้องก็ไม่มีถ้าเราอยู่เป็นคฤหัสถ์ถ้าเรามีลูกมีเต้าถ้าพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตายใครหนอจะเอาลูกของเรามาเลี้ยงอันนี้พ่อแม่เราตายปู่ย่าตายายพี่น้องอาป้าลุงของเราก็ยังมีเขาก็ยังอุตส่าห์เก็บเอาเรามาเลี้ยงไว้แต่นี่เราตัวคนเดียวใครจะมารับผิดชอบลูกเต้าของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะบวชตลอดชีวิตตอนที่ไปบวชนั่นอายุย่าง15ปีเพิ่งเรียนจบประถมปีที่6ประถมปีที่6สมัยนั้นไปเป็นครูเป็นข้าราชการก็ไปได้ทีนี้ครูเขาก็ชวนให้เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนเขาจะวิ่งเต้นช่วยบรรจุให้หลวงพ่อก็บอกว่าได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไปบวชที่หลวงพ่อบวชนี้เพราะหลวงพ่อคิดว่ามีความทุกข์โลกนี้มีแต่ความทุกข์จึงแสวงหาทางพ้นทุกข์ความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นในขณะนั้นแต่ว่าความรู้สึกทุกข์ทรมานตามความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดามันมีอยู่ตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสามาคือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเราขาดพ่อขาดแม่ขาดความอบอุ่นแม้แต่ไปเล่นกับเพื่อนบ้านบางทีเขาก็โมโหให้บางทีเขาก็ด่าไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนอะไรทำนองนี้มันก็รู้สึกแปลบกระทบกระเทือนจิตใจมีความรู้สึกเช่นนั้นตลอดมาจนกระทั่งบวชเนรสมัยเด็กๆหลวงพ่อเคยเหงาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับทุกข์มันไปเหงาตรงที่ว่าพอได้ยินคนข้างบ้านเขาเอิ้นพ่อแม่มันเหงาละทันทีเราไม่มีพ่อมีแม่เรียกเหมือนกับเขาก่อนบวชก็ได้เข้ามาปฏิบัติรับใช้ท่านพระครูโพธิภูมิไพโรธหมุนโพธิญาโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทสุวรรณเป็นวัดทางฝ่ายมหานิกายแต่มีข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดตามแบบพระป่าเพราะท่านอาจารย์หมุน
ได้ไปศึกษาอบรมและได้แนวทางปฏิบัติมาจากท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นวัดอินทสุวรรณแห่งนี้เป็นวัดบ้านก็จริงแต่เป็นรมณียสถานเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติสมณธรรมอย่างยิ่งมีพระธุดงค์กรรมฐานแวะเวียนมาบ่อยครั้งเจริญรุ่งเรืองทั้งทางปริยัติและปฏิบัติเป็นสถานที่บุรพาจารย์มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นธุดงค์ผ่านมาอาศัยวิเวกพักพิงเป็นครั้งคราวได้แนะนำสั่งสอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีให้หันเหจิตใจเข้าสู่พระไตรรัตน์วัดอินทสุวรรณจึงเป็นแผ่นดินธรรมแห่งหนึ่งในอดีตบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479อายุ15ปีที่วัดอินทสุวรรณบ้านโคกพุทธาตำบลตาเนื้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูพิบูลธรรมขันธ์เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระปัพพชาจารย์การบรรพชาครั้งนี้เป็นการบรรพชาในคณะมหานิกายได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตรีในปีนั้นตอนนั้นไปบวชอุปัชฌาย์คือพระครูพิบูลธรรมขันธ์เจ้าคณะอำเภอในเขตสว่างแดนดินมีพระอุปัชฌาย์สององค์เมื่อก่อนอุปัชฌาย์ไม่ได้ดาดดื่นเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เวลาจะบวชก็ต้องนู่นรวมกันเยอะๆแล้วก็ไปบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมยุทธ์มีเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์องค์เดียวสกลนครนี่ต้องไปบวชที่อุดรที่นครพนมก็มีหลวงปู่จันทร์ใครอยู่ใกล้ทางไหนก็ไปบวชทางนั้นเวลาไปบวชแต่ละทีต้องรวมนาคเป็น10 20 30แห่กันไปแต่ว่าสมัยก่อนนี่ญาติโยมที่เขาเอาลูกเอาเต้าไปฝากฝังครูบาอาจารย์ฝากแล้วเขาไม่ยุ่งด้วยเครื่องบวชอะไรนี่ครูบาอาจารย์เห็นสมควรแล้วท่านจัดให้แต่จะต้องบวชเป็นตาผ้าขาวฝึกอบรมอยู่อย่างน้อย1ปีจึงจะได้บวชพอวันไปบวชเครื่องแต่งตัวชุดที่ใส่ไปบวชพอผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวออกพับเปลี่ยนออกแล้วยื่นให้ลูกศิษย์พระอุปัชฌาย์แล้วเราก็บอกกับเขาว่านี่เพื่อนเอาเสื้อกางเกงชุดนี้ไปใส่แทนเราด้วยเราจะไม่ย้อนกลับมาใส่มันอีกแล้วชั่วชีวิตนี้เสร็จแล้วก็โกนผมตอนนั้นผมเรายาวๆยังเป็นผ

เมื่อได้บวชเป็นสามเณรด้วยความที่ได้เห็นทุกข์ในชีวิตจนแจ่มชัดพิจารณาว่าเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อสิ้นท่านก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องต่อสู้ทุกทนยากลำบากมากมายถ้าเราเกิดมีทายาทเขาอาจจะต้องประสบทุกข์เช่นนี้ก็ได้ดังนั้นเมื่อตั้งปณิธานว่าขึ้นชื่อว่าทายาททุกข์จะไม่ให้มีหลังจากทำพิธีบวชเสร็จได้แจกเสื้อกางเกงให้เพื่อนๆด้วยความตั้งใจว่าชั่วชีวิตนี้เราจะไม่กลับมาใส่กางเกงอีกความคิดที่จะลาสิกขาจึงไม่เคยมีในจิตใจของเราเลยในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จึงได้เสด็จไปกรุงกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์พระบรมวงศานุวงศ์และชาวเมืองได้ออกมารับเสด็จกันมากมายมีพระบรมวงศานุวงศ์บางท่านไม่ทำความเคารพในพระองค์พระบรมศาสดาได้ทรงเห็นอาการของพระญาติพระวงศ์กระด้างกระเดื่องเช่นนั้นจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยเสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศและเปล่งฉัพพรรณรังสีพระราชบิดาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงกราบไหว้พระราชโอรสและพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็กราบไหว้ตามๆกันขณะนั้นได้เกิดเมฆตั้งเขามืดครึ้มขึ้นและเกิดฝนเรียกว่าฝนโบกครพัดตกลงมาฝนนี้มีน้ำเป็นสีแดงใครปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกใครปรารถนาจะไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกเมื่อคนทั้งปวงเห็นดังนั้นก็แปลกใจกันมากภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาถึงสิ่งมหัศจรรย์ว่าคงเป็นพุทธานุภาพของพระพุทธองค์แน่นอนพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่าฝนนี้เรียกว่าฝนโบกครพัดหาได้เกิดขึ้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ในการก่อนครั้งทรงเป็นพระโพธิสัตว์ฝนนี้ก็ได้ตกมาแล้วในหมู่สมาคมพระญาติพระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทรงวิงวอนให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าพระองค์จึงตรัสพระชาติดังกล่าวคือพระเวสสันดรให้พระภิกษุและพระประยุรญาติฟังเนื้อเรื่องเดิมของพระเวสสันดรชาดกมีมาในพระบาลีเป็นพระพุทธวจนะแท้ความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีนั้นอยู่ในรูปคาถาคือคำร้อยกรองต่อมาบรรพบุรุษของเราทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรได้เห็นพ้องต้องกันว่าเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องที่เหมาะสมจะเชิดชูขึ้นเป็นหลักประธานในการเสริมสร้างอัธยาศัยของคนในชาติจึงได้มีการแปลเวสสันดรชาดกออกสู่ภาษาไทยตั้งแต่ยุคสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีครั้นมาในยุคกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดเกล้าให้ประชุมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งเวสสันดรชาดกเป็นคำกลอนความในพระราชพงศาวดารจดหมายเหตุกล่าวไว้ว่าได้กระทำเมื่อปีขานยุลศักราช844ตรงกับพุทธศักราช2025ทั้งนี้ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะโน้มน้าวจิตใจของประชาชนพลเมืองให้สนใจในเวสสันดรชาดกมากยิ่งขึ้นต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมระหว่างพุทธศักราช2144ถึง2170ก็ได้โปรดให้แต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นอีกชุดหนึ่งน่าสังเกตว่าเวสสันดรชาดกนั้นเป็นที่ทรงเลื่อมใสและเลื่อมใสของบุคคลชั้นนำของชาติไทยอย่างที่สุดเพราะเรื่องราวในเวสสันดรชาดกนั้นมีคุณค่าประดุจเพชรเม็ดงามที่สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทุกระดับเป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติราชการตลอดจนการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินุรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เจ้าพระยาพระคลังหนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรพระเทพโมลีกลิ่นพระยาธรรมปรีชาบุญ

0: รรณวาดวิจิตรเป็นต้นบทพระราชนิพนธ์และบทประพันธ์เหล่านั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นหนังสืออ่านกวีนิพนธ์แทบทั้งสิ้นอันหนึ่งคำว่าชาดกหมายถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หาใช่นิยายหรือนิทานปรัมปราดังบางท่านเข้าใจไม่ชาดกนั้นมีทั้งสิ้น550ชาดกเรื่องยาวมี10เรื่องเรียกว่าพระเจ้า10ชาติจัดอยู่ในคัมภีร์มหานิบาตพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายการเทศมหาชาติจัดเป็นพระราชพิธีประจำปีคือระหว่างเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายถือกันว่าใครได้ฟังเทศมหาชาติจนครบทุกกันจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่แม้น้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศก็เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อาจชำระล้างอัปมงคลทั้งปวงได้ธงชัยกล้วยอ้อยและสิ่งของที่เข้าพิธีเทศมหาชาติก็เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ความนิยมเทศก็นิยมกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเดิมแต่งเป็นภาษามคธมีคาถาพันหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระคาถาพันปัจจุบันแต่งเป็นร่ายยาวพิธีเทศของราษฎรนิยมทำในวันออกพรรษาเดือน11นิยมฟังให้จบในวันเดียวแต่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกมีใครถือฤดูกาลเป็นเกณฑ์เช่นแต่ก่อนเรื่องกันเทศประกอบด้วยส้มสูบลูกไม้ขนมและกล้วยอ้อยเป็นต้นและมีขันเรียกว่าขันประจำกันสำหรับเจ้าภาพติดเครื่องกันและคนที่ไม่ใช่เจ้าภาพนำเงินมาใส่ขันนั้นเมื่อถึงกันของใครก็ไปประจำอยู่ในที่ใกล้พอสมควรกับพระเทศสถานที่ที่จะเทศมักเอาต้นกล้วยอ้อยมาประดับประดาตกแต่งบางทีก็มีนกใส่กรงปลาใส่อ่างทั้งนี้เพื่อให้คล้ายกับท้องเรื่องที่เกี่ยวกับป่าและมีฉัตรธงปักเพื่อแสดงว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์อันหนึ่งเจ้าของกันมักเตรียมเอาธูปเทียนเท่ากับคาถาประจำกันเช่นกันทศพรมี19คาถาก็นำธูปเทียนมาอย่างละ19ดอกเมื่อจบกันจะประโคมเพลงปี่พาทย์ประจำกันรับหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้เล่าชีวประวัติของท่านตอนเป็นสามเณรพุทธได้เทศเรื่องพระเวสสันดรตอนกันกุมารท่านเล่าว่าท่านเทศตอนว่าชูชกไปถึงสระโบกขรณีเวลาจวนค่ำมองเห็นช่อฟ้าอยู่ไกลลิบๆแต่มาคิดเห็นว่าถ้าจะเข้าไปทูลขอกันหาชาลีในเวลาที่นางมัดสีอยู่เห็นจะไม่ได้รอไว้วันรุ่งขึ้นให้พระนางออกไปป่าเสียก่อนดีกว่าเพราะธรรมดาสตรีมักจะมีนิสัยเหนียวแน่นเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายเสียคิดเช่นนั้นแล้วเจ้าชูชกจึงปีนขึ้นไปนอนบนชะง่อนเขาเพื่อให้พ้นภัยจากสัตว์ร้ายในคืนวันนั้นพระนางมัตสีทรงพระสุบินนิมิตว่ามีบุรุษกำยำล่ำสันคนหนึ่งถือดาบพังประตูเข้ามาและตัดแขนควักในตาและแหวะอกควักเอาดวงใจพระนางตกใจตื่นขึ้นรีบเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรขอให้ช่วยทำนายฝันพระเวสสันดรทรงทราบเหตุว่าวันรุ่งขึ้นจะมียาจกมาขอกันหาชาลีครั้นจะทำนายไปตามจริงก็กลัวพระนางมัตรีจะไม่ยอมจากสองกุมารจึงทำนายโดยโวหารกลบเกลื่อนเสียว่าการที่ฝันเช่นนี้ก็เพราะแต่ก่อนนางได้รับความสุขสบายครั้นมาตกทุกข์ได้ยากธาตุทั้งสี่จึงวิปริตไปจึงได้สุบินนิมิตผิดประหลาดเช่นนั้นพระนางมัตรีก็ยังไม่ไว้วางพระทัยครั้นรุ่งขึ้นพระนางก็ปลุกกันหาชาลีขึ้นส่งน้ำให้แล้วรำพันสั่งสอนและพามาฝากฝังแจกพระเวสสันดรเมื่อเสร็จแล้วก็ไปหาผลไม้ในป่า ฝ่ายชูชกครั้นรุ่งขึ้นแต่เช้าก็เดินไปยังพระอาสมพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรเห็นก็ให้ชาลีและกันหาออกไปเชิญเข้ามาชูชกจึงขู่เด็กทั้งสองเพื่อให้กลัวโดยคิดว่าเมื่อขอไปได้จะได้ใช้สอยง่ายก่อนที่ชูชกจะทูลขอพระชาลีกันหาจากพระเวสสันดรได้พูดหวานล้อมชักเอาแม่น้ำทั้งห้าหมายถึงคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีเข้ามาเปรียบน้ำพระทัยอันเต็มไปด้วยความกรุณาของพระเวสสันดรเสียก่อนแล้วจึงขอต่อภายหลังพระเวสสันดรขอให้รอพระนางมัตรีก่อนชูชกว่าไม่ได้พระวิสัยสตรีย่อมมีความเสียดายที่ไหนจะยอมให้พระเวสสันดรจึงขอให้ชูชกไปสู่สำนักพระเจ้ากรุงสนชัยเพื่อจะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติแต่ชูชกทูลว่าไม่ได้เพราะพระเจ้ากรุงสนชัยจะหาว่าล่อลวงเอาพระราชนัดดาอาจจะต้องโทษได้ดังนั้นจึงขอพาสองกุมารไปสู่เมืองกลิงคราชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อกันหาชาลีได้ทราบข่าวดังนั้นก็กลัวจึงพากันหนีไปซ่อนอยู่ในสระบัวเวลาลงก็ถอยหลังลงไปแล้วเอาใบบัวมาบังตัวเสียเพื่อมิให้เห็นครั้นชูชกแลหาไม่เห็นสองกุมารก็แกล้งตัดพ้อพระเวสสันดรว่าพยักหน้าให้ลูกหนีและหาว่าพูดจาตลบตะแลงต่างๆพระเวสสันดรจึงออกมาตามรอยเท้าไปถึงสระก็ทรงทราบว่าสองกุมารอยู่ในสระบัวนั้นจึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาโดยรำพันว่าเราเป็นลูกกษัตริย์ไม่ควรให้ใครมาติเตียนได้และกล่าวเปรียบเทียบสองกุมารเป็นสำเภาซึ่งจะนำพระองค์ให้ถึงพระนิพพานขอให้ขึ้นมาช่วยยกปิยบุตรทานด้วยพระชาลีก็ขึ้นมาพระองค์จึงตรัสเรียกแก้วกันหาแก้วกันหาก็ขึ้นมาสองกุมารกอดพระบาทพระบิดาทั้งสามกษัตริย์ก็ส่งกันแสงพระเวสสันดรจึงคาดฆ่าสองกุมารแล้วมอบให้เป็นทานแก่ชูชกไปขณะนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหวฝูงสัตว์ต่างพากันแตกตื่นเขาพระสุเมนก็เอ็นเอียงน้ำในมหาสมุทรก็บันดาลฟุ้งเป็นฟองฝอยพญานาคขึ้นมาลอยอยู่บนผิวน้ำพญาครุฑบินขึ้นเล่นลมบ้างอากาศเกิดวิปริตและฝนตกเทวดาทั้งหลายพากันอนุโมทนาเมื่อชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็เคี่ยนตีต่อหน้าต่อตาพระเวสสันดรพระองค์ก็ทรงนิ่งเสียพระชาลีจึงหันมาปราบทุกข์กับกันหาและเมื่อถูกชูชกเคี่ยนตีมากๆเข้าสองพระกุมารก็รำพันถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบิดามารดากับบุตรพระเวสสันดรเมื่อได้ยินคำรำพันประจวบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนั้นก็เกิดโทสะคิดจะฆ่าชูชกเสียเพราะชูชกตีสองกุมารต่อหน้าพระองค์โดยไม่ได้ยำเกรงและเปรียบชูชกเหมือนเบ็ดพระองค์ดุดปลาสองกุมารดุดน้ำพระโพธิญาณเปรียบประดุดใสว่าชูชกทำเช่นนั้นก็เหมือนกับพรานเบ็ดมาตีปลาหน้าใสกระทุ่มน้ำให้ปลาตื่นคือไม่ให้พระองค์อันเป็นเสมือนปลาเข้าไปยังใสคือพระโพธิญาณแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงระงับโทสะเสียได้ชูชกจึงพาสองกุมารและเคี่ยนตีไปเรื่อยพอเวลาพรบค่ำย่ำสนธเยศพราหมณ์ก็พาสองดารุณเยาวเรศล่วงรับประตูป่าโดยประการดังแสดงมาชะนี้แลหลวงพระพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าตอนนั้นเจ้าคุณอริยคุณาทานเสงปุตโสท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ออกธุดงค์จากสกลนครเพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม และกราบคารวะหลวงปู่เสากันตะสีโลจึงได้แวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนสาธรรมิกของท่านคือพระอาจารย์หมุนโพธิญาโนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเพื่อชักชวนการออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐานและปรารภเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาและการปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์ส่วนหลวงพ่อตอนนั้นเป็นสามเณรสามเณรน้อยอยู่ที่นั่นก็มีโอกาสได้พบกับพระอริยคุณาทานเสงปุตโสในขณะนั้นท่านอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค4ได้ออกไปตรวจการคณะสงฆ์แทนพระอุบาลีคุณูปรมาจารย์จันสิริจันโดในการที่ได้พบกับพระอริยคุณาทานครั้งนี้ท่านก็ได้ชักชวนไปด้วยท่านอาจารย์หมุนท่านก็ฝากให้อีกทีหนึ่งท่านก็ชี้มาทางเราว่าไปเนนไปด้วยกันจะพาไปกราบพระธาตุพนมไปกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นด้วยกันจะพาไปฝากเรียนหนังสือเราจึงได้ออกเดินธุดงค์กรรมฐานครั้งแรกกับเจ้าคุณอริยคุณาทานตอนนั้นท่านยังเป็นมหาเสงอยู่ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณจากจังหวัดสกลนครเพื่อไปยังนครพนมนมัสการพระธาตุพนมรอนแรมไปตามป่าเขาค่ำที่ไหนก็ปักกรดที่นั่นในระหว่างการเดินธุดงค์ตลอดระยะทางก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านเนืองสมัยก่อนรถยนต์มันก็ไม่ค่อยมีเดินจนเท้าพองเท้าแตกหมดเหนื่อยก็เหนื่อยพอถึงที่ไหนพอสมควรท่านก็พาพักตามร่มไม้นั่งภาวนาเดินจงกรมในขณะเดินทางก็เดินจงกรมไปด้วยพอใกล้พบคล่ำก็เตรียมที่พักกางกรดกางมุ้งให้ท่านปัดกวาดบริเวณให้สะอาดเรียบร้อยดูมดดูแมงว่ามีหรือไม่มีเสร็จก็เตรียมจัดน้ำใช้น้ำฉันไว้ให้ท่านถ้าน้ำอยู่ใกล้ก็ไปจัดที่ส่งน้ำถ้าภารกิจรับใช้ท่านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วท่านจะสั่งสอนอะไรเราก็รอฟังท่านก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาเดินจงกรมจำวัดบางทีบางวันหลงทางหลงป่าเดินเท่าไรก็ไม่ทะลุป่าสักทีท่านก็ให้ขึ้นต้นไม้ตะโกนเรียกชาวบ้านเรียกพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพูดไปแล้วก็สนุกดีเหมือนกันการเดินธุดงค์จนล่วงเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงแวะเข้าพักที่วัดบูรพารามที่วัดบูรพารามแห่งนี้ท่านเจ้าคุณท่านคงพิจารณาเห็นว่าโดยตำแหน่งหน้าที่เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค4มีหน้าที่จะต้องเดินทางออกตรวจการไปทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบหากจะต้องให้เราซึ่งเป็นสามเณรน้อยติดสอยห้อยตามไปภารกิจของท่านคงจะไม่สะดวกท่านก็เลยฝากเราไว้ที่วัดบูรพารามจังหวัดอุบลได้อยู่กับหลวงตาพรซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุทธท่านเล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเราบวชวัดมหานิกาย 1,000 ษาสอบได้นักธรรมตรีพอตกหน้าแล้งหน้ามะขามหวานหลวงตาเสงหมายถึงเจ้าคุณอริยคุณาทานชอบมะขามหวานมาเยี่ยมบ้านชวนไปด้วยพาไปวัดบุรพาจังหวัดอุบลตอนท่านเดินทางกลับสกลฝากหลวงพ่อไว้กับพระอาจารย์พรสุมโนพระอาจารย์บุญชินวังโสหลวงพ่อคิดถึงบ้านคิดถึงครูบาอาจารย์จนร้องไห้ไอ้ศักดิ์เด็กอายุ8ขวบไปเห็นเข้าไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังท่านเรียกไปพบและถามว่าจะกลับไปด้วยกันไหมตอบว่าผมอยากกลับแต่ไม่กลับคิดถึงบ้านแทบขาดใจแต่ไม่กลับจะไปตายเอาดาบหน้าพ่อผมออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15ถึง16ปีไปได้ลูกเมียที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีผมคิดว่าจะเจริญรอยตามพ่อถ้าผมไม่ได้ดิบไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านเป็นสามเณรถ้าสอบมหาสามประโยคไม่ได้จะไม่กลับบ้าน วันหนึ่งหลวงพ่อได้อ่านหนังสือผู้ชนะสิบทิศก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าคนเราถ้ามีมานะในทางที่ถูกต้องมันต้องเอาชนะได้ทุกอย่างพวกที่เคยดูหมิ่นประมาทหลวงพ่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มองหน้าไม่ติดหลวงพ่อพุทธานิโยเล่าต่ออีกว่าท่านพระครูยานวิจิตมานิสุรปัญโยวัดประชาอุทิศอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรท่านเจ้าคุณอุดมสังวรคุณท่านพระอาจารย์บันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนครและเจ้าคุณชินวงศาจารย์หมายถึงเราพุทธานิโยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันเราทั้งสามได้เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กและเมื่อได้มาบวชบรรพชาในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันคือพำนักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานในอดีตซึ่งปัจจุบันคือมหาเสงเปรียญหกประโยคซึ่งละเพศเป็นคฤหัสถ์และเสียชีวิตแล้วที่วัดป่าสารวันซึ่งเราก็ได้ดูแลรักษาพยาบาลจนสุดความสามารถสมกับท่านได้เลี้ยงดูเรามาด้วยอัดด้วยธรรมถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้อะไรที่เราทำให้ท่านได้เราทำให้ท่านหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอเรื่องค่ารักษาตลอดจนเอามาอยู่ดูแลที่วัดป่าสารวันเราสามเณรทั้งสามได้เดินธุดงค์และได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกันมาและได้ปฏิญาณตนว่าเราจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตครั้นอยู่มาเมื่ออายุพรรษาพอสมควรก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะเจ้าอาวาสและเป็นพระสมณศักดิ์เมื่อก่อนเราบวชเป็นมหานิกายเราเกลียดธรรมยุทธ์พอได้ยินคำว่าธรรมยุทธ์เหม็นเบื่อแล้วเราก็มาสนใจปฏิบัติเราก็แสวงหาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็เป็นพระปฏิบัติข้อวัตรปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านก็เจ๋งเหมือนกันไม่น้อยหน้าพระธรรมยุทธ์บางท่านไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาฉันแต่เจเคร่งถึงขนาดนั้นแต่ได้มามองดูวินัยบางอย่างท่านเหลวไหลเช่นอย่างการนับเงินนับทองใช้เงินใช้ทองด้วยตนเองทินิกาลิกหมายถึงสิ่งที่มีกำหนดกฎการเวลาจำกัดเช่นอย่างอาหารนี้เรารับประเคนได้จากเช้าจนถึงเที่ยงน้ำตาลเป็นสัตตาหกาลิกรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ภายใน7วันแต่จะฉันได้เป็นยาเท่านั้นแล้วก็มีพระองค์หนึ่งบอกว่าน้ำตาลที่ข้าเอาไปฉันนั้นกินกับข้าวก็อร่อยทีนี้พอได้ยินเข้าน้ำตาลนี้รับประเคียนแล้วรับประเคียนได้แค่7วันมันก็กลายเป็นพวกอาหารจึงได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หย่อนวินัยบางข้อ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่ง

อย่าฝากความหวังในความสุขไว้กับใครพลังความบริสุทธิ์เป็นอิสระหลุดพ้นจากความปรารถนาในเมื่อใครๆหรืออะไรๆในห้วงจักรวาลนี้ล้วนกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่คงที่การที่จะฝากความสุขที่จะได้ความมั่นคงจากใครหรือสิ่งใดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันกลับจะสร้างความทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างไร้เดียงสาอันดับแรกเป็นทุกขลักษณะในกฎของธรรมชาติอันไม่คงที่อันดับสองเป็นทุกข์จากความอยากให้มันคงที่แล้วคร่ำครวญเสียใจที่ใครหรือสิ่งที่รักทั้งหลายไม่คงที่เป็นความทุกข์ใจที่ไม่สมควรได้รับเลยการพบกันในแต่ละขณะแห่งนาทีอันพิเศษที่กำลังเคลื่อนไหวไปแต่ไม่ฝากความหวังไว้ในกันและกันว่าทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายปรารถนาจะคงที่หรือรับปากว่าจะให้ความสุขที่คงที่แก่กันและกันอันเป็นคำปลอบโยนของภาพลวงตาหรือไม่ได้ปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจจึงลวงไว้ด้วยภาพฝันอันปรุงแต่งว่าจะสร้างความมั่นคงให้คงทนคงที่ขึ้นมาในเมื่อความปรุงแต่งเหล่านั้นเองยังต้องอาศัยความจำอันวิปลาสคลาดเคลื่อนมาสร้างฝันหรือความคิดฝันเองก็ไม่มีตัวตนด้วยตนเองจะสร้างตัวตนให้คงทนคงที่ไปได้อย่างไรจึงเป็นความปลอดภัยที่จะไม่ฝากความหวังในความสุขไว้กับใครหรือสิ่งใดซึ่งไม่มีภาวะใดมีตัวตนหรือไม่อาจคงที่อยู่สักขณะได้เลยใจที่ไม่คาดหวังอะไรจากใครๆเป็นใจที่มีอิสระสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเพราะทุกใจทั้งหลายมาจากความคาดหวังพึ่งพิงอาศัยจากสิ่งภายนอกหากไม่คาดหวังอะไรจากใครๆจะพบความสุขที่สง่างามอย่างพร้อมจะเข้าใจในกลไกอันไม่คงที่และมีความสุขในทุกวินาทีอย่างอิสระจากความคาดหวังหิ่งห้อยบินผ่านแอ่งน้ำที่มีเงาแสงดาวสงบนิ่งต้นไม้ไม่เคยถกเถียงกันบางคนเถียงกันด้วยชื่อต้นไม้บางคนเถียงกันด้วยเรื่องสายพันธุ์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องรากศัพท์เรื่องหมวดหมู่เรื่องรสชาติถูกใจไม่ถูกใจใครผิดใครถูกเรื่องใครรู้จริงไม่รู้จริงเพื่อแพ้เพื่อชนะธรรมะก็เหมือนเรื่องต้นไม้ต้นไม้ไม่เคยถกเถียงกับใครเพราะไม่มีเหตุผลอะไรสำคัญเลยที่จะต้องถกเถียง

ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขต้นทุนของใจคือความสุขปกติมีความเบิกบานกุศลเป็นของขวัญเธอตัดสินใจอย่างทุ่มเทที่จะทำหน้าที่ดูแลคนบ้าหรือคนเสียสติทั้งที่เธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปใช้โอกาสของชีวิตฟู่ฟ้ากริ๊ดกราดอยู่ในจอทีวีเพราะตำแหน่งนางงามระดับชาติย่อมเปิดโอกาสทางเลือกให้มากมายแต่เธอเลือกที่จะดูแลคนเสียสติการตัดสินใจในแต่ละขณะของแต่ละคนอาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปตลอดชาติด้วยเส้นทางที่เลือกเดินเพราะหากตัดสินใจแบบใดย่อมต้องเข้าไปอยู่สถานที่เช่นนั้นชุมชนแบบนั้นต้องได้ยินพบปะเรื่องราวแบบนี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งหากตัดสินใจแบบหนึ่งก็ย่อมส่งผลกระทบไปอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นการตัดสินใจในแต่ละขณะด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้สึกตัวชัดว่ามีประโยชน์หรือไม่ต่อตนต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมหรือต่อปัจจุบันอนาคตหรือเกิดประโยชน์ที่สามารถพัฒนาไปสู่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอันสูงสุดคำว่าประโยชน์ตนและประโยชน์เฉพาะหน้านั้นหมายถึงใจที่มีความปกติสุขอยู่ก่อนแล้วหากทำอะไรแล้วสูญเสียความปกติสุขในใจไปก็ไม่สมควรเช่นเพราะหวังดีแต่เขาไม่ทำตามจึงเกิดความโกรธเร่าร้อนพูดจาไม่ดีออกไปอย่างนี้ชื่อว่าทิ้งประโยชน์ที่มีปกติสุขอยู่แล้วอย่างไม่สมควรสูญเสียไปเลยแม้ความหวังดีอยากให้เขาได้รับประโยชน์และมีความสุขแต่กลับใช้ความโกรธไปทำลายความสุขตนและของผู้อื่นไปด้วยเพราะขาดความรู้สึกตัวชัดเจนว่ามีประโยชน์หรือไม่ต่อการตัดสินใจในขณะนั้นๆการมีสติสัมปชัญญะที่รู้สึกตัวจึงช่วยรักษาประโยชน์ตนคือความปกติสุขที่มีอยู่แล้วในจิตใจเอาไว้ได้ไม่ปล่อยให้ความหลงผิดในทิศทางใดเข้ามาครอบงำเช่นหลงติดดีว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครให้เกียรติต้องมาตกระกำลำบากอยู่กับคนในระดับล่างแทนที่จะขึ้นไปฉีกยิ้มหวานอยู่บนยอดคอหอยความรู้สึกตัวถึงความปกติสุขที่มีอยู่ก่อนนี้เองที่คอยช่วยสอดส่องถึงความไม่ปกติที่แปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาในจิตใจไม่หลงไปในความหลงหรือจมอยู่ในความฝันความรู้สึกตัวนี้จึงถูกเรียกว่าความตื่นโดยในที่ว่าตรงกันข้ามกับความฝันเพราะเวลาที่หลับฝันนั้นจิตสังขารทำงานสร้างสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาในใจหรือที่เรียกว่านิมิตหรือความฝันนั่นเองซึ่งความหมายของจิตสังขารมีลักษณะคือนำเอาความจำมาผสมกับความรู้สึกแล้วเพิ่มลดตัดทอนปรุงแต่งประมวลด้วยทัศนคติต่างๆดังนั้นในเวลาหลับฝันโดยไม่ได้ตั้งใจคิดมีแต่เรื่องติดค้างอยู่ในใจจึงถูกดึงเอาความจำที่ค้างคาใจในเรื่องของความรักความชอบความฝันใฝ่ปรารถนาหรือแม้แต่ความชังความเครียดแค้นถูกปรุงแต่งใหม่เป็นตัวละครในความคิดฝันซึ่งดูเหมือนสมจริงหรือดูเหมือนเป็นตัวตนจริงจังโดยในความฝันนั้นไม่มีผู้รู้หรือขาดความรู้สึกตัวว่าเป็นความฝันกว่าจะตื่นขึ้นมาในยามเช้าจึงรู้ว่าเป็นเพียงแค่ความฝันความหมายของคำว่าตื่นหรือรู้สึกตัวจึงอยู่ในที่หลุดออกมาจากโลกของความคิดฝันที่ไม่จริงคือรู้จักการทำงานของจิตสังขารที่นำเอาความจำมาผสมเป็นความคิดแม้ในชีวิตประจำวันหากเผลอหลงปรุงแต่งด้วยทัศนคติที่ผิดพลาดถลำเข้าไปหาเนื้อหามีตัวละครเราเขาอยู่ในความคิดเหมือนความฝันซึ่งเกิดความรู้สึกตัวหรือรู้เท่าทันแล้วหลุดออกมาจากความคิดฝันอันไม่จริงนั้น
เรียกว่าความตื่นหรือรู้ตื่นเบิกบานเพราะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงอาการของจิตคิดและตื่นหลุดออกมาจากความคิดฝันจึงไม่รับความเบิกบานจากความสุขอันปลอดโปร่งด้วยอิสรภาพที่หลุดออกมาจากเปลือกของความปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนใดจึงได้รับความผ่องแผ้วบริสุทธิ์แจ่มใสจากธรรมชาติเดิมของใจที่มีความปกติสุขอยู่ก่อนแล้ว

สิ่งที่เกื้อกูลต่อความสุขความฉลาดคือความรักษาความปกติสุขไว้ได้เสมอความรู้สึกตัวชัดต่อเป้าหมายที่กำลังดำเนินอยู่ย่อมรู้ชัดต่อสิ่งที่เกื้อกูลไปสู่เป้าหมายนั้นหากเป้าหมายนั้นคือสันติสุขในใจสิ่งที่เกื้อกูลก็คือการเอาใจใส่สอดส่องไม่ให้ความหลงผิดใดๆเข้ามาครอบงำเพราะความเป็นกลางแห่งใจและสันติสุขนั้นมีอยู่ก่อนแล้วความปรุงแต่งร้ายต่างหากที่ขาดสติเผลอสร้างขึ้นมาในภายหลังดังนั้นการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆควรตัดสินใจอย่างแม่นยำในการเลือกเดินทางไปในแต่ละสถานที่แต่ละบุคคลที่ควรเกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งการรับและการให้รวมถึงการพูดคุยสนทนาอันเหมาะควรที่จะเกื้อกูลต่อประโยชน์สุขและงอกงามทางสติปัญญาที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปความรู้สึกตัวนั้นทำให้ชีวิตไม่ล่องลอยหรือลื่นไหลไปตามน้ำอย่างไร้ทิศทางแต่รู้จักเลือกหนทางหรือภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความงอกงามและเบ่งบานภายในโดยเฉพาะการเลือกคบกัลยาณมิตรที่จะไม่ก่อให้เกิดความเบียดเบียนหักหลังหลอกลวงหรือก่อปัญหาเดือดร้อนมาให้ความรู้สึกตัวต่อความเกื้อกูลนั้นยังรวมไปถึงความนึกคิดในแต่ละขณะหากเผลอคิดเรื่องไม่ดีในอดีตก็ดับไปแล้วย่อมนำความทุกข์ใจมาสู่อย่างไม่สมควรได้รับหรือไม่เกื้อกูลให้ปัจจุบันมีความสุขการเอื้อให้ปัจจุบันได้รับความสุขอันสมควรได้รับจากความปกติสุขในจิตใจที่มีอยู่แล้วด้วยการไม่มองโลกในแง่ร้ายหรือเพ่งโทษมองหาความผิดของสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนต่างๆที่เพียงผ่านมาในแต่ละขณะของชีวิตหากเผลอไปเกลียดความผิดพลาดหรือเกลียดความชั่วของใครๆความเกลียดเหล่านั้นต่างหากที่นำความมัวหมองมาสู่จิตใจอย่างไม่เกื้อกูลการนำองคุณธรรมดาความรู้ที่เกื้อกูลประโยชน์สุขแก่จิตใจอย่างตระหนักชัดในเหตุและผลอย่างไม่งมงายทำให้สามารถเลือกคบคนที่ทรงภูมิปัญญาเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษาอันเหมาะสมไม่ชักนำไปในทางหลงหรือทางเสื่อมเสียใดๆบ่อยครั้งที่การพัฒนานั้นติดขัดเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรกัลยาณมิตรจะช่วยเกื้อหนุนชี้หนทางที่ถูกต้องให้หรือไขข้อข้องใจที่ไม่รู้เกื้อกูลไปสู่ประโยชน์ที่ประณีตลึกซึ้งการพัฒนาความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถไว้เสมอเป็นการเกื้อกูลต่อสภาพความเป็นกลางของจิตใจให้มั่นคงขึ้นและเกื้อกูลต่อความสุขสบายในจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเอื้อเฟื้อต่อปัญญาให้เข้าใจในความเป็นจริงอันลึกซึ้งขึ้นจิตใจที่ตื่นตัวต่อความเกื้อกูลในแต่ละขณะนั้นย่อมเป็นสะพานนำความปกติสุขสมควรได้รับอย่างเหมาะสม

รู้ตัวว่ามีความสุขเพียงความหลงคิดร้ายดับความสุขก็เบ่งบานสว่างไสวการรู้สึกตัวว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขหากสังเกตเห็นความเศร้าหมองเคร่งเครียดอันไม่มีความสุขแล้วรู้เท่าทันเห็นความหลงคิดในมุมร้ายทางใดทางหนึ่งความหลงคิดร้ายจะดับความรู้สึกตัวใหม่สดจะเกิดขึ้นและปริบานความสุขขึ้นตรงหน้ามนุษย์ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องใช้ความคิดในการดำรงชีวิตอยู่ความแตกต่างของการใช้ความคิดจึงอยู่ที่สติสัมปชัญญะในขณะที่ผู้ขาดสติสัมปชัญญะจะถลำเข้าไปในเนื้อหาของเรื่องที่คิดอย่างเอาจริงเอาจังและหลงในความคิดว่าเป็นเราแต่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะกลับเห็นลักษณะองค์ประกอบของความคิดและให้มันตามเหตุปัจจัยแต่ไม่เข้าไปหลงว่าเป็นเรา

การตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอด้วยปัญญาอันคมชัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนำมาเป็นเครื่องมืออยู่กับชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขอันสมควรจะได้รับด้วยการมีปัญญาเป็นเครื่องมือเจรนัยในการทำงานของความคิดและบทบาทของชีวิตในแต่ละขณะด้วยความรู้สึกตัวที่คมชัดรู้สึกตัวว่ามีประโยชน์หรือไม่ประจักษ์ถึงสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยการเจรนัยทางปัญญาอย่างชัดแม่นยำเช่นขณะที่จิตกำลังคิดและสติเข้าไประลึกรู้ความรู้สึกตัวจะเข้าไปทำหน้าที่เจรนัยอย่างเฉียบพลันสภาวะนั้นมีประโยชน์หรือไม่ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและส่วนรวมหรือมีประโยชน์เป็นความหลงผิดที่จะเกิดโทษต่อตนผู้อื่นส่วนรวมหรือโทษต่อปัจจุบันอนาคตทำลายประโยชน์สูงสุดล้างผลาญคุณงามความดีความรู้สึกตัวจะปริแย้มขึ้นเป็นตัวรู้ความหลงผิดนั้นก็จะพลันดับลงหมดโอกาสที่จะถักทอก่อเนื้อเรื่องอันเศร้าหมองความสุขจากความปกติที่มีอยู่แล้วก็จะเปิดเผยตัวออกมาความรู้สึกตัวนั้นยังเข้าไปวิจัยอย่างแม่นยำต่อพัฒนาการในทุกขณะแห่งชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเกื้อกูลหรือไม่คือรู้สึกถึงตัวความรู้สึกและพฤติกรรมของสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเกื้อกูลไปสู่พัฒนาการหรือไม่ตั้งแต่บุคคลสถานที่องค์ความรู้เวลาและอิริยาบถที่เกื้อกูลสอดคล้องไปถึงประโยชน์และเป้าหมายในข้อต้นอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกตัวถึงความเคลื่อนไหวของกายและใจเพราะชีวิตย่อมเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานวิจัยถึงต้นเหตุและผลลัพธ์คือเจตจำนงและสภาวะที่เกิดจากเจตจำนงนั้นๆหรือรู้ชัดถึงกระบวนการเหตุปัจจัยในกายใจว่ามีความสุขและความสุขเกิดจากเหตุใดมีผลเป็นอย่างไร

ความรู้สึกตัวตรงปัจจุบันขณะว่าหลงอยู่หรือไม่หลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความหลงคิดรู้การเกิดดับของความคิดหรือการเกิดดับของจิตที่ต่อเนื่องกันความรู้สึกตัวหรือความรู้ชัดนั่นเองที่คอยสอดส่องถึงความหลงความเผลออันเป็นช่องทางที่ความหลงผิดพาใจที่มีความปกติสุขอยู่ก่อนไปครอบงำด้วยความคิดที่ผิดพลาดความรู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่หลงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นทุกชีวิตจึงใช้ความคิดเห็นเหมือนกันแต่หากขาดปัญญาอาจใช้ความคิดผิดปรุงแต่งเลวร้ายความคลาดเคลื่อนไปจากความจริงทิ้งความสุขอันเป็นกลางแต่ดั้งเดิมไปหากมีปัญญาจะเห็นความจริงที่ว่าปรากฏการตรงปัจจุบันขณะทั้งหลายล้วนเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันคือไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นส่วนประกอบของเหตุปัจจัยอันแปรปรวนเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยภายในภายนอกด้วยเหตุอันหลากหลายและผลอันหลากหลายไม่สิ้นสุดความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นมาจากความหลงคิดผิดว่ามีตัวตนใครอะไรอย่างไรจะหมดสิ้นไปเมื่ออยู่กับใจที่เป็นกลางอย่างรู้สึกตัวถึงความสุขที่มีอยู่ก่อนดังนั้นการมีปัญญาที่วางทัศนะอย่างถูกต้องในความเป็นจริงว่าความปกติสุขมีอยู่ก่อนแล้วเมื่อเศร้าหมองจรมาทีหลังจึงรู้เท่าทันจิตดั้งเดิมจะเปิดเผยถึงความรู้สึกตัวว่ามีความสุข

วิธีเพิ่มระยะการกำหนดรู้เมื่อผ่านไปหลายวันผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกว่าสามารถกำหนดสภาวะพองยุบสองระยะได้ง่ายและมีช่วงว่างระหว่างสภาวะพองและยุบหากอยู่ในท่านั่งให้เพิ่มสภาวะนั่งโดยกำหนดว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอเป็นสามระยะและในขณะกำหนดว่านั่งหนอพึงรับรู้สภาวะทางกายที่นั่งอยู่หากอยู่ในท่านอนให้กำหนดเพิ่มเป็นสามระยะพองหนอยุบหนอนอนหนอถ้ากำหนดสามระยะแล้วยังรู้สึกว่ามีช่วงว่างระหว่างการกำหนดก็ควรเพิ่มเป็นสี่ระยะว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอโดยเพิ่มสภาวะสัมผัสที่ปรากฏชัดหากกำหนดหลายระยะแล้วยังไม่ดีให้ท่านเปลี่ยนมากำหนดสภาวะนั่งเป็นสามระยะโดยตัดถูกหนอออกเพียงกำหนดว่าพองหนอนั่งหนอยุบหนอนั่งหนอแม้ในขณะนอนก็กำหนดว่าพองหนอยุบหนอนอนหนอถูกหนอหรือพองหนอนอนหนอยุบหนอนอนหนอการกำหนดสภาวะกระทบสัมผัสที่เรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมานุปัสสนาควรกำหนดในบริเวณซึ่งกายประสาทสัมผัสกันเช่นริมฝีปากลิ้นที่ดุลปุ่มเหงือกบนหรือล่างนิ้วมือที่สัมผัสกันมือที่สัมผัสวางซ้อนกันจะทำให้สมาธิก่อตัวเร็วกว่าการกำหนดในบริเวณที่ร่างกายกระทบกับสิ่งภายนอกเช่นสะโพกหรือตะตุ่มกระทบสัมผัสกับพื้นเป็นต้นขณะที่กำหนดสภาวะพองยุบเป็นต้นด้วยความจดจ่อจะมีอารมณ์อื่นที่ไม่ชัดเจนจรมาก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดสภาวะเห็นหรือได้ยินเป็นต้นแต่ถ้าลืมตาดูให้กำหนดว่าเห็นหนอและตามกำหนดสภาวะพองยุบเป็นต้นต่อไปถ้าเห็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจในลักษณะของรูปภาพเช่นบุรุษสตรีพึงกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอสองหรือสามครั้งถ้าตั้งใจฟังเสียงให้กำหนดว่าฟังหนอหรือได้ยินหนอถ้าได้ยินเสียงพูดเสียงดนตรีหรือเสียงหมาเห่านกร้องไก่ขันที่ดังชัดเจนให้กำหนดว่าได้ยินหนอสองหรือสามครั้งแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามปกติถ้าผู้ปฏิบัติทำไม่สามารถกำหนดรู้เท่าทันสภาวะเห็นหรือได้ยินที่มาปรากฏชัดเจนได้อาจส่งผลให้สภาวะพองยุบเป็นต้นไม่ปรากฏชัดความฟุ้งซ่านอาจเกิดขึ้นในขณะระหว่างปฏิบัติธรรมบ้างให้กำหนดว่าคิดหนอแล้วกลับไปกำหนดอารมณ์หลักตามเดิมถ้าลืมกำหนดสภาวะเคลื่อนไหวทางกายหรือความฟุ้งซ่านเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้กำหนดว่าเผลอหนอแล้วกลับไปกำหนดอารมณ์หลักหากลมหายใจเข้าออกละเอียดขึ้นอาจทำให้สภาวะพองยุบไม่ชัดเจนจึงควรเปลี่ยนไปกำหนดสภาวะนั่งนอนหรือกระทบสัมผัสโดยย้ายไปที่ตามจุดที่สัมผัสได้ราว 4-5 หรือ6จุดตามสมควรบางครั้งเมื่อนั่งเป็นเวลานานอาจคิดว่าตนไม่ก้าวหน้าและความเกียจคร้านปรากฏพึงกำหนดว่าเกียจคร้านหนอเมื่อสติสมาธิและวิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าอาจสำคัญว่าการปฏิบัติตนไม่ก้าวหน้าแล้วเกิดความสงสัยลังเลใจพึงกำหนดความสงสัยนั้นว่าสงสัยหนอในบางขณะผู้ปฏิบัติธรรมอาจคาดหวังความก้าวหน้าและหวังให้คุณธรรมวิเศษมาปรากฏ
พึงกำหนดรู้ความคาดหวังนั้นว่าคาดหวังหนอหรืออยากหนอในบางขณะอาจคิดถึงการปฏิบัติหรือสิ่งที่เคยทำมาก่อนให้กำหนดว่าใคร่ครวญหนอหรือพิจารณาว่าสิ่งที่กำหนดรู้เป็นรูปหรือเป็นนามให้กำหนดว่าพิจารณาหนอบางขณะอาจกำหนดได้ไม่ดีจึงเกิดความเสียใจพึงกำหนดว่าเสียใจหนอถ้ากำหนดได้ดีย่อมรู้สึกดีใจให้กำหนดว่าดีใจหนอตามในนี้ผู้ปฏิบัติธรรมพึงกำหนดรู้สภาวะทางจิตในทุกๆขณะที่ปรากฏขึ้นแล้วควรกลับมากำหนดสภาวะพองยุบต่อไปกำหนดเวลาในการปฏิบัติธรรมนั้นต้องกำหนดให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับสนิทเมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปรารภความเพียรตั้งใจว่าเราจะกำหนดอย่างต่อเนื่องเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วบางท่านอาจรู้สึกสดชื่นอยู่เสมอโดยไม่ต้องหลับนอนสรุปวิธีปฏิบัติผู้เจริญวิปัสสนาพึงกำหนดรู้อากัปกิริยาทางกายที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะน้อยหรือมากกายานุปัสสนาพึงกำหนดรู้ความรู้สึกทุกอย่างทั้งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันปรากฏทางกายและใจคือเวทนานุปัสสนาพึงกำหนดรู้สภาวะจิตที่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องดีหรือไม่ดีคือจิตตานุปัสสนาและพึงกำหนดรู้สภาวะทุกอย่างที่ปรากฏทางใจเช่นนิวรณ์เป็นต้นคือธัมมานุปัสสนาเมื่อไม่มีอารมณ์อื่นใดปรากฏชัดในขณะนั่งให้กำหนดรู้สภาวะพองยุบหรือนั่งเป็นต้นตามปกติในขณะเดินก็ควรกำหนดสภาวะยกย่างและเหยียบอย่างต่อเนื่องผู้ที่ภาคเพียรกำหนดตามในที่กล่าวมานี้ทั้งที่วาราตรีไม่ขาดช่วงยกเว้นเวลานอนหลับไม่นานนักจะยังเห็นรูปนามทั้งหมดที่เกิดดับได้ทันปัจจุบันบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆมีอุทัพพยญาณเป็นต้นตามลำดับวิธีกำหนดอย่างต่อเนื่องเมื่อสติสมาธิและปัญญาแก่กล้าขึ้นจากวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะพบว่าอารมณ์ปัจจุบันกับการกำหนดรู้มีไปพร้อมกันหรือสัมพันธ์กันเช่นรูปที่พองพร้อมกับจิตที่กำหนดว่าพองหนอรูปที่ยุบพร้อมกับจิตที่กำหนดว่ายุบหนอรูปที่นั่งพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่คู้พร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่เหยียดพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่ยกพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่ย่างพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่เหยียบพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยหมายถึงเครื่องยึดหน่วงเช่นเรื่องนี้อย่าถือเอามาเป็นอารมณ์เลยความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเช่นเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายนิสัยใจคอเช่นเป็นคนอารมณ์เย็นคำนี้มีความหมายตามหลักธรรมว่าสิ่งที่จิตรับรู้ทางทวาร6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเหมือนไม้เท้าที่คนไร้กำลังยึดหน่วงไว้เพื่อเดินขึ้นเขานอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยังอาจแยกรูปนามออกจากกันได้ชัดเจนว่าสภาวะพองเป็นอย่างหนึ่งส่วนจิตที่กำหนดรู้เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นการปรากฏของจิตที่เหมือนวิ่งเข้าหาอารมณ์ต่างๆมีสภาวะพองยุบเป็นต้นจัดว่าเป็นลักษณะของนามธรรมที่น้อมไปหาอารมณ์ยิ่งกำหนดรู้รูปธรรมได้ชัดเจนเพียงใด
นามธรรมก็ยิ่งปรากฏชัดเจนเพียงนั้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วนามที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ย่อมปรากฏเองเมื่อรูปได้ประจักษ์ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ดีแก่เธอแล้วผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมเมื่อแยกรูปนามได้อย่างนี้ย่อมเข้าใจว่าไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปกับนามคือมีเพียงสภาวะพองกับจิตที่กำหนดว่าพองสภาวะยุบกับจิตที่กำหนดว่ายุบสภาวะนั่งกับจิตที่กำหนดว่านั่งมนุษย์เรานี้มีเพียงรูปนามสองอย่างจะเป็นหญิงหรือชายก็มีเพียงสองอย่างไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรีเป็นต้นนอกเหนือจากรูปนามส่วนผู้ที่สดับฟังมามากจะเห็นกว้างไกลกว่านี้คือจะเข้าใจได้ว่าในเวลาที่กำหนดรู้หรือไม่ได้กำหนดรู้ก็มีเพียงรูปและนามนอกจากรูปนามเหล่านี้แล้วไม่มีบุคคลบุรุษหรือสตรีมีเพียงรูปที่ถูกกำหนดรู้และจิตที่เป็นตัวกำหนดรู้หรือมีเพียงรูปอันเป็นที่ตั้งของนามและจิตที่คิดพิจารณาเป็นต้นชาวโลกต่างสมมุติรูปนามนี้ว่าเป็นบุคคลบุรุษหรือสตรีเป็นเพียงสิ่งที่ถูกบัญญัติเท่านั้นไม่มีบุคคลบุรุษหรือสตรีเป็นตัวตนเลยแม้แต่น้อยถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่พึงกำหนดว่าพิจารณาหนอแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามเดิมเมื่อสภาวะแก่กล้ามากขึ้นจิตสั่งที่ต้องทำการอากัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏชัดเจนขึ้นเองกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถกำหนดรู้จิตได้ทันทีก่อนจะเคลื่อนไหวร่างกายต่างจากเมื่อครั้งฝึกปฏิบัติใหม่ๆเวลานั้นแม้จะกำหนดว่าอยากคู้หนอก็ไม่อาจรับรู้จิตที่อยากจะคู้ได้ชัดเจนทำให้รู้สึกว่ารูปที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าจิตและจิตเกิดช้ากว่ารูปแต่เมื่อภาวนาจนมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถกำหนดจิตสั่งได้เร็วชัดเจนเหมือนกับคอยต้อนรับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นต่อไปและไม่ปะปนกับอากัปกิริยาทางร่างกายในขณะนั้นควรกำหนดรู้จิตสั่งก่อนจะทำกิริยาต่างๆเช่นในเวลาต้องการจะเหยียดคู้นั่งยืนเดินเป็นต้นเมื่อความเย็นหรือความร้อนมากระทบแล้วผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดว่าเย็นหนอหรือร้อนหนออาจรับรู้ถึงความเย็นหรือความร้อนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในขณะรับประทานอาหารก็อาจรับรู้ว่ามีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขณะที่กำหนดสภาวะพองยุบอยู่อาจปรากฏอารมณ์อื่นที่ชัดเจนกว่าก็ควรตามกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนกว่าเหล่านั้นบางขณะอาจเห็นรูปพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือบางขณะที่กำหนดทุกขเวทนาในวงเล็บมีความปวดเป็นต้นอยู่ก็อาจมีอารมณ์อื่นที่ชัดเจนกว่ามาปรากฏผู้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนนั้นการเปลี่ยนไปกำหนดสภาวะที่ชัดเจนกว่านี้จะช่วยให้เข้าใจว่าการกำหนดรู้ย่อมมีได้โดยอาศัยอารมณ์ที่ปรากฏชัดเจนการกำหนดรู้ต้องอาศัยอารมณ์เสมอเหมือนคนไร้กำลังต้องอาศัยไม้เท้าให้เดินไปได้เปรียบจิตเหมือนคนไร้กำลัง

ทำให้กำหนดรู้ได้ยากผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจว่าการกำหนดรู้ย่อมมีไม่ได้เมื่อไม่มีอารมณ์ขณะนั้นจึงควรกำหนดว่านั่งหนอถูกหนอนอนหนอถูกหนอและควรกำหนดสภาวะกระทบสัมผัสประมาณ4หรือ5จุดสลับกันเช่นกำหนดว่านั่งหนอแล้วกำหนดว่าถูกหนอที่ขาขวาแล้วกำหนดว่านั่งหนออีกแล้วกำหนดว่าถูกหนอที่ขาซ้ายเป็นต้นนอกจากนี้ในการกำหนดสภาวะเห็นหรือได้ยินก็อาจเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเห็นเกิดจากดวงตาเห็นรูปการได้ยินเกิดจากหูและเสียงดังนี้เป็นต้นความเข้าใจว่าการเห็นเกิดจากดวงตาและรูปจัดเป็นการอย่างเห็นเหตุปัจจัยคือดวงตาและรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผลคือสภาวะเห็นเหตุปัจจัยเป็นรูปก่อให้เกิดนามคือการเห็นส่วนจิตสั่งที่กล่าวมาก่อนนั้นเป็นนามที่ก่อให้เกิดรูปคืออากัปกิริยาทางร่างกายอันหนึ่งผู้ปรารภความเพียรย่อมเข้าใจเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ว่าอากัปกิริยาทางร่างกายต่างๆมีได้เพราะจิตที่คิดจะเหยียดคู้เป็นต้นร่างกายเย็นร้อนได้เพราะมีธาตุเย็นและธาตุร้อนร่างกายตั้งอยู่ได้เพราะมีอาหารที่ดื่มกินการกำหนดว่าพองยุบมีได้เพราะมีสภาวะพองยุบการเห็นและการได้ยินมีได้เพราะมีอารมณ์คือรูปเสียงหรือเพราะมีที่อาศัยเกิดของจิตคือตาหูเป็นต้นการกำหนดในขณะหลังเกิดขึ้นได้เพราะมีการกำหนดในขณะแรกเวทนาในปัจจุบันมีได้เพราะมีกรรมในชาติก่อนรูปนามในปัจจุบันมีได้ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาเพราะมีกรรมในชาติก่อนผู้ปฏิบัติธรรมจึงสามารถเข้าใจได้ว่ารูปนามล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันปราศจากอำนาจเหนือธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดขึ้นความเข้าใจเช่นนี้จะผุดขึ้นได้และจะเกิดชัดเจนเพียงชั่วขณะจึงควรกำหนดสภาวะพิจารณานี้ว่าพิจารณาหนอหรือเข้าใจหนอหรือรู้หนอแล้วกลับมากำหนดอารมณ์หลักตามเดิมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วว่ารูปนามที่กำลังกำหนดอยู่เกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุปัจจัยย่อมเข้าใจต่อไปว่ารูปนามในอดีตเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แม้รูปนามในอนาคตก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ไม่มีบุคคลตัวเราของเราไม่มีผู้เนรมิตรูปนามเมื่อนั้นควรกำหนดสภาวะพิจารณาอย่างนี้แล้วกลับมากำหนดอารมณ์หลักตามเดิมผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาน้อยอาจพิจารณาได้ไม่นานต่างจากผู้ที่ศึกษามากอาจพิจารณาอยู่นานและไปไกลกว่าในเวลาปฏิบัติไม่ควรพิจารณามากนักควรมุ่งกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันเป็นหลักจะทำให้ก้าวหน้าได้เร็วกว่าการพิจารณาการพิจารณาด้วยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วบางขณะที่สมาธิกำลังมากขึ้นทุกขเวทนาทางกายเช่นความคันร้อนปวดเจ็บเกร็งอาจปรากฏจนผู้ปฏิบัติแทบจะทนไม่ได้และเมื่อไม่ได้อดทนกำหนดเวทนาก็จะหายไปเองแต่พอเริ่มกำหนดจนมีสมาธิมากขึ้นเวทนาเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นอีกความจริงเวทนานี้ไม่ใช่โรคร้ายแต่จะปรากฏตามสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถอย่างเห็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาคือสภาวะที่ทนได้ยากอย่าขย

ต่อเวทนาให้พยายามกำหนดเวทนานั้นให้ดีเพราะไม่ช้าจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วหายไปได้นอกจากนั้นในบางขณะอาจพบเห็นสิ่งต่างๆทางใจเหมือนเห็นประจักษ์ด้วยดวงตาเช่นพระพุทธรูปที่มีรัศมีแผ่ซ่านพระสงฆ์เหาะมาทางอากาศพระเจดีย์ผู้ที่ตนเคารพ บูชาต้นไม้ป่าภูเขาอุทยานเมฆซากศพขึ้นอืดกองกระดูกซากศพที่กระจัดกระจายอยู่เต็มห้องหรือบ้านตนเองเป็นซากศพขึ้นอืดมีเลือดไหลขาดเป็นท่อนๆเป็นกองกระดูกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกระดูกเนื้อเอ็นลำไส้ตับหรือหนอนในตนเองนรกสวรรค์สัตว์นรกเปรตเทวดาเทพธิดาปรากฏการทั้งหมดนี้เป็นเพียงบัญญัติที่เกิดจากกำลังสมาธิไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเป็นเหมือนความฝันเท่านั้นแต่มโนวิญญาณจิตที่รู้เห็นอารมณ์ดังกล่าวเป็นปรมัตถ์ที่มีจริงผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดสภาวะเห็นว่าเห็นหนอจนกว่าจะหายไปเพราะอารมณ์ที่ปรากฏในจิตเป็นสิ่งที่ชัดเจนกว่าจิตซึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์ในบางขณะอารมณ์ที่ปรากฏทางใจอาจเปลี่ยนเป็นอารมณ์อื่นบ้างค่อยๆหายไปบ้างบางขณะอาจกำหนด4หรือ5ครั้งเมื่อสมาธิมีกำลังแล้วอาจกำหนดเพียง1หรือ2ครั้งก็หายไปได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องการเห็นหรือรู้สึกกลัวสิ่งที่ปรากฏอารมณ์นั้นจะปรากฏอยู่นานและถ้าเป็นอารมณ์ที่ผู้คิดฟุ้งซ่านพอใจก็จะเกิดนานขึ้นดังนั้นจึงควรระมัดระวังอย่าคิดฟุ้งซ่านในช่วงที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นเมื่อรู้สึกตัวว่าคิดฟุ้งซ่านให้รีบกำหนดสภาวะคิดฟุ้งซ่านทันทีบางคนรู้สึกเบื่อเพราะเฝ้าตามรู้สภาวะธรรมซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือไม่ปรากฏเวทนาแปลกๆปรากฏควรรีบกำหนดสภาวะเมื่อนั้นจนกว่าจะหายว่าเบื่อหนอในระยะนี้ไม่ว่าจะรับรู้อารมณ์แปลกๆหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดรู้ไปตลอดสายตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของสภาวะที่กำหนดอยู่ต่างจากในเวลาเริ่มปฏิบัติมักต้องเปลี่ยนไปกำหนดอารมณ์อื่นที่มาปรากฏขณะกำลังกำหนดอารมณ์อย่างนึงอยู่แต่ในระยะนี้จะรับรู้ได้ว่าอารมณ์เก่าดับไปแล้วจึงปรากฏอารมณ์ใหม่จึงสามารถรู้เห็นถึงจุดเริ่มต้นไปจนถึงที่สุดของอารมณ์ที่กำหนดอยู่ได้เวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมสามารถอย่างเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันที่รับรู้ได้ชัดเจนทำให้เข้าใจว่ารูปนามทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปในทุกขณะดังข้อความในพระบาลีและอัตถกถาว่าอนิจจังขยัตเถนะไม่เที่ยงเพราะมีสภาพสิ้นไปหุตวาอภาวโตอนิจจาไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปหลังจากนั้นเขาย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่เกิดดับอยู่นั้นเป็นทุกข์เราเพลิดเพลินยินดีในรูปนามด้วยความหลงไม่รู้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเพลิดเพลินยินดีแม้แต่น้อยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เสมอถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับและเป็นของน่ากลัวดังข้อความในพระบาลีและอรรถกถาว่าทยานิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกขังพยัตเถนะเป็นทุกข์เพราะมีสภาพน่ากลัวอุทัพพยปฏิปีละนัตโตทุกขาเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับนอกจากนั้นเมื่อพบกับทุกขเวทนาที่ทนได้ยากก็อาจพิจารณาว่า
รูปนามไม่ใช่ของดีงามเป็นทุกข์ดังข้อความในพระบาลีและอรรถกถาว่าทุกขมะทักขิสัลละโตเห็นทุกข์ว่าเหมือนลูกศรเสียบทุกขวัตถุตายะจะทุกขโตเห็นทุกข์โดยความเป็นที่ตั้งของทุกข์โรคโตคันธโตสัลละโตเห็นว่าเป็นโรคฝีลูกศรเสียบทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่าชอบใจเหมือนโรคฝีหรือลูกศรเสียบที่ไม่น่าชอบใจทำให้เป็นทุกข์เร่าร้อนหลังจากนั้นเขาอาจพิจารณาว่ารูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นกองทุกข์ล้วนๆไม่อยู่ในอำนาจของตนปราศจากแก่นสารที่เที่ยงและเป็นสุขไม่ใช่อัตตาตัวตนที่เราไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ดับไปดังข้อความในพระบาลีและอรรถกถาว่ายังทุกขังตถานัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาอสาระกัตเถนะเป็นอนัตตาเพราะมีสภาพปราศจากแก่นสารอวะสวัตตนะโตอนัตตาเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปตามต้องการเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ดังนี้แล้วพึงกำหนดที่การพิจารณานั้นว่าพิจารณาหนอแล้วกลับไปกำหนดอารมณ์หลักตามเดิมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นประจักษ์อารมณ์ปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็มักพิจารณาถึงสภาวะธรรมทุกอย่างที่ไม่ได้เห็นประจักษ์ไม่ว่ามีสภาพเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันการพิจารณาอย่างนี้จัดเป็นอนุมานญาณคือปัญญาที่อนุมานรู้ซึ่งสืบต่อจากปัจจัคคยานคือปัญญาเห็นประจักษ์ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาน้อยมักกำหนดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้พิจารณามากนักบางคนติดอยู่ที่การคิดพิจารณาในญาณระดับนี้ส่งผลให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักลงจนเมื่อเจริญสมาธิบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงแล้วก็จะสามารถยังเห็นรูปนามได้ชัดเจนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเน้นการพิจารณาแต่ควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงบุคคลผู้ที่ยังเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติแล้วย่อมตามกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นโดยไม่พิจารณาใกล้ครวญในขณะนั้นอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาย่อมสมดุลไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันและจิตก็ได้รับการพัฒนาด้วยอินทรีย์เหล่านั้นส่งผลให้รับรู้รูปนามได้รวดเร็วทันปัจจุบันในบางขณะที่หายใจเข้าสภาวะพองอาจปรากฏหลายลำดับขั้นหรือในบางขณะที่หายใจออกสภาวะยุบปรากฏหลายๆขั้นแม้ในเวลาทำอิริยาบถย่อยที่เหยียดคูสภาวะเคลื่อนไหวที่เกิดดับเป็นขั้นๆย่อมปรากฏบางคนอาจปรากฏความสั่นสะเทือนน้อยๆทั่วร่างกายหรือรับรู้สภาวะกระทบสัมผัสที่จุดต่างๆของร่างกายบ้างก็รู้สึกถึงสภาวะคันยุบยิบทั่วตัวหรือมีสภาวะเจ็บปวดเล็กน้อยเกิดอีกอย่างรวดเร็วแล้วหายไปส่วนมากสภาวะดังกล่าวไม่ใช่ความคันหรือความเจ็บปวดที่รุนแรงเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถกำหนดโดยการบริกรรมตามสภาวะที่ปรากฏอย่างรวดเร็วได้แต่สามารถใช้สติตามรู้ได้ทันทีและชัดเจนจึงควรใช้สติตามรู้นั้นไม่ควรบริกรรมตามสภาวะที่ปรากฏถ้าไปใส่ใจบริกรรมก็อาจทำให้เหนื่อยได้ง่ายในบางขณะอาจบริกรรมเพียงครั้งสองครั้งแต่จะยังเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏได้ถึง 40-50 อย่างขณะนั้นจึงไม่ควรตามรู้อารมณ์หลักอย่างเดียวควรตามรู้สภาวะปัจจุบันที่ปรากฏอย่างชัด
จนทางทวารหกแต่ถ้ากำหนดดังนี้แล้วรู้สึกไม่ดีก็ควรกลับไปกำหนดอารมณ์หลักตามเดิมรูปนามมีสภาพเกิดดับเร็วกว่าการกระพริบตาหรือว่าสายฟ้าแลบเมื่อผู้เจริญวิปัสสนาสามารถยังเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วได้สติของเขาจะมีกำลังมากกว่าเดิมสามารถพุ่งไปหาอารมณ์ปัจจุบันอย่างทันท่วงทีอารมณ์ก็ปรากฏชัดเหมือนแนบชิดกับสติอีกทั้งปัญญาก็ยังเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันเขาย่อมดำริได้ว่ารูปนามเหล่านี้เกิดดับอย่างรวดเร็วเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตามขั้นตอนแม้รูปนามจะเกิดดับเร็วมากก็สามารถรู้เห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ควรรู้เห็นคงจะมีเพียงเท่านี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกไปจากนี้แล้วความดำริดังกล่าวเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากประสบการณ์อย่างเห็นความเกิดดับซึ่งไม่เคยได้พบเห็นแม้กระทั่งในฝันประสบการณ์บางอย่างอาจรู้เห็นได้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาเช่น 1. โอภาสแสงสว่างโดยแสงสว่างที่เกิดนานหรือเพียงครู่ 2. ปิติความอิ่มใจโดยรู้สึกสบายใจซาบซ่านไปทั่วขุมขนน้ำตาไหลตัวโยกตัวลอยเหมือนอยู่บนชิงช้าหรือเย็นวาบตามร่างกาย 3. ปัสสัทธิความสงบโดยรู้สึกสงบกายและใจในขณะเดินนั่งนอนและในอิริยาบถอื่นๆในบางขณะอาจเกิดความเบาสบายซึ่งทำให้นั่งหรือนอนกำหนดได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานปราศจากความเจ็บปวดทางร่างกาย 4. อธิโมกความศรัทธาโดยรู้สึกถึงความผ่องใสแห่งจิตที่ไม่มีกิเลสรบกวนบางขณะอาจเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอย่างซาบซึ้งว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งธรรมทั้งปวงคำสอนที่ว่ามีเพียงรูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นความจริงแท้ 5. ปักขะความเพียรโดยรู้สึกบากบั่นอยากปฏิบัติธรรมปราศจากความเบื่อหน่ายหรือความเกียจคร้านในบางขณะอาจต้องการจะแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้เข้าใจเหมือนตนเอง 6. สุขความสุขโดยรู้สึกถึงความสุขกายและสุขใจ 7. ญาณะวิปัสสนาญาณที่ปรากฏชัดเจน 8. อุปทานะสติที่ปรากฏชัดเจน 9. อุเบกขาความวางเฉยที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาญาณโดยไม่ต้องปรับวิริยะและสมาธิให้เสมอกันเนื่องจากธรรมทั้งสองมีความสมดุลกันอยู่แล้ว 10. นิกันติความเพลิดเพลินยินดีในสภาวะ9ข้อข้างต้นเนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้ปฏิบัติได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรใส่ใจต่อแสงสว่างหรือประสบการณ์อื่นที่ได้รับมากนักควรกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอดีหนอดีหนอรู้หนอรู้หนอพิจารณาหนอพิจารณาหนอเลื่อมใสหนอเลื่อมใสหนอดีใจหนอดีใจหนอหรืออิ่มใจหนออิ่มใจหนอตามสภาวะนั้นๆในเบื้องแรกอาจรู้สึกพอใจที่ได้พบเห็นแสงสว่างแม้จะกำหนดสภาวะเห็นแสงสว่างก็ไม่หายไปเพราะผู้ปฏิบัติมีความพอใจต่อมาเมื่อพบเห็นบ่อยเข้าก็จะเคยชินและสามารถกำหนดจนหายไปได้บางคนอาจพบเห็นแสงสว่างเป็นเวลานานแม้จะกำหนดไปก็ไม่หายในเวลานั้นจึงไม่ควรใส่ใจต่อแสงสว่างให้ถือว่าเป็นฉากหลังของการปฏิบัติ
แต่ควรมุ่งกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและใจที่ปรากฏชัดเป็นหลักและไม่ควรไปพิจารณาว่าแสงสว่างยังปรากฏอยู่หรือไม่เพราะถ้าพิจารณาอย่างนั้นอาจทำให้แสงสว่างปรากฏเรื่อยไปบางคนมีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็น้อมจิตคิดไปถึงสิ่งต่างๆทำให้มีแสงสว่างและอารมณ์อื่นๆปรากฏขึ้นในจิตดังนั้นจึงไม่ควรน้อมจิตไปคิดถึงสมมติบัญญัติถ้ารู้สึกว่าน้อมจิตคิดไปแล้วก็ให้สละความฟุ้งซ่านนั้นด้วยการกำหนดรู้บางคนแม้จะไม่น้อมจิตคิดถึงก็อาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ชัดเจนนักมาปรากฏอย่างรวดเร็วเหมือนตู้รถไฟที่แล่นไปด้วยความเร็วในขณะนั้นควรกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออารมณ์ที่ปรากฏทางใจจะหายไปทีละอย่างด้วยการกำหนดแต่ละครั้งแต่เมื่อสมาธิลดน้อยลงสิ่งที่พบเห็นทางใจอาจปรากฏชัดเจนเมื่อกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออารมณ์เหล่านั้นย่อมอันตรธานไปในที่สุดความฟุ้งซ่านย่อมสงบลงต่อจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าใจว่าการใส่ใจต่อแสงสว่างเป็นต้นไม่ถูกต้องแนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันคือรูปนามที่ปรากฏทางกายและใจตามความเป็นจริงแล้วกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอวิปัสสนาญาณย่อมปรากฏชัดเจนขึ้นตามลำดับแล้วจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับอย่างชัดเจนของรูปนามคือความรู้เห็นว่ารูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีอย่างรวดเร็วสภาวะที่เกิดขึ้นย่อมมิได้ตามติดสภาวะที่เกิดในภายหลังผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจอย่างท่องแท้ว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนบางท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วอาจรู้สึกพอใจกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหยุดการปฏิบัติโดยคิดว่าไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากสิ่งนี้อีกที่จะพึงหยุดกำหนดควรปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องก็จะประสบความก้าวหน้าเป็นลำดับไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นตามลำดับผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับรู้สภาวะเริ่มเกิดขึ้นของอารมณ์ปัจจุบันแต่มักจะรู้ถึงสภาวะดับไปอย่างเดียวทำให้รู้สึกว่ามีแต่ความดับปรากฏอยู่ในบางขณะอาจยังเห็นความดับของจิตที่กำหนดรู้ได้อีกด้วยกล่าวคือในขณะกำหนดว่าพองหนออาจรู้สึกว่าสภาวะพองดับไปอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่าจิตที่กำหนดรู้สภาวะดังกล่าวได้ดับไปเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าสภาวะพองและจิตที่กำหนดรู้ดับตามกันไปเป็นลำดับแม้ในขณะที่กำหนดว่ายุบหนอนั่งหนอคู้หนอเหยียดหนอเมื่อยหนอเป็นต้นก็สามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมและจิตที่กำหนดรู้ได้ตามลำดับบางคนสามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมจิตที่กำหนดรู้และสติที่กำหนดรู้จิตดังกล่าวเป็น3ขั้นตอนซึ่งดับไปตามลำดับอย่างไรก็ตามถ้าสามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมและจิตที่กำหนดรู้ได้2 อย่างก็ถือว่าเพียงพอแล้วผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันและจิตที่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วรูปร่างสันฐานที่เรียกว่าคณะบัญญัติมีร่างกายศีรษะมือเท้าเป็นต้นย่อมอันตรธานไปและจะรู้สึกถึงความดับไปอย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นในร่างกายนี้โดยปราศจากสมมุติบัญญัติใดๆในขณะนั้นบางคนอาจรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าและการกำหนดรู้ก็ยังไม่มั่นคงเพราะความฟุ้งซ่านมักเกิดแทรกซ้อนได้ง่าย
ความเข้าใจเช่นนั้นไม่ถูกต้องเพราะจิตของคนทั่วไปมักรื่นรมในรูปร่างสันฐานที่เป็นสมมติบัญญัติเมื่อไม่ได้รับอารมณ์บัญญัติที่ชอบเหมือนก่อนย่อมรู้สึกไม่เพลิดเพลินความจริงแล้วความรู้สึกเช่นนี้เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งเพราะเมื่อตั้งใจพิจารณาขณะที่วิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าอารมณ์บัญญัติย่อมปรากฏก่อนในเวลาที่เห็นได้ยินและกระทบสัมผัสเป็นต้นแต่วิปัสสนาญาณพัฒนาขึ้นแล้วสภาวะดับไปย่อมปรากฏชัดเจนแทนในขณะนั้นจะสามารถอย่างเห็นสภาวะธรรมอย่างชัดเจนโดยล่วงพ้นบัญญัติโดยสิ้นเชิงเขาย่อมรู้ประจักษ์ถ้อยคำของโบราณอาจารย์ที่กล่าวว่าเมื่อบัญญัติปรากฏประมัดย่อมอันตรธานเมื่อประมัดปรากฏบัญญัติย่อมอันตรธานในบางขณะการกำหนดรู้ปรากฏชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้สึกว่ามีช่วงระยะระหว่างการกำหนดก่อนและหลังความรู้สึกดังกล่าวเป็นการรับรู้ระยะการเกิดขึ้นของภวังคจิตคือจิตที่พ้นความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวิถีจิตในเวลาปกติเพราะปัญญารับรู้ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านกำหนดจิตสั่งที่ต้องการจะเหยียดหรือคู้ทำให้จิตนั้นหายไปจึงไม่อาจเหยียดหรือคู้ได้ทันทีในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรรีบกำหนดรู้อารมณ์หลักเหมือนก่อนแต่ควรขยายเวลาการกำหนดรูปนามที่ปรากฏชัดเจนทางทวารทั้ง6

ถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: จิตทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมกขันติมาได้บรรทนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมารถ้าหากอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระเป็นบ่วงของใจกามคุณหานี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบข้างถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่คงที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปไกลยังค่อยไปถูกบ่วงของมันท่านเป็นคนใดสำรวมใจได้จะพ้นจากบ่วงของมันเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยไปใจเป็นของไม่มีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรากำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจต้องเป็นตนมีตัวแท้ๆใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์อันใดไปติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่นิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนละมันตรงนั้นมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเนี่ยว่านิมิตมาที่ถ้ามีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายแล้วนั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันจะค่อยส่งไปยังค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นลองหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธหรือว่าอานาปานสติจุดอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิถ้าหากว่าเรามีปัญญามีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจับเอาตัวนั้นแล้วทิ้งโทหรืออนาปานนั้นเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันต้องรู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิมิต นั่นแหละเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันว่อนจับอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปอันนั่นแหละมันมีตัวมันก็ไปชมกลิ่นมันมีตัวมันก็ไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวมันก็ไปชมไปกินเพื่อไปสวยอยู่ในอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองค์หนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเคยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านเป็นรักเข้ามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาสิท่านว่างนี้เทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักเขามาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นเข้ามารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับรับครับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบเขาไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไหมกินก็ไปรักเอาของเข้ามาเอามาชมมาดมมานิยมนับถืออันใดรักอันใดชอบอันใดไม่รักไม่ชอบก็มาเกลียดมางอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดล้วนแต่ขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิเขาไม่เป็นไปต้องให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก่อนสมาธิยังเคยเจริญปัญญาจะงอกงามขึ้นมาอันนี้แต่ศีลเบื้องต้นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญปัญญาได้ศีลนั่นเป็นของละเอียดนักสิ่งของขโมยของเขาเป็นวัตถุนั่นเป็นวัตถุส่วนศีลข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นหรือสัตว์อื่นอันเรียกอันนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุแต่พระองค์ให้ฆ่าสิ่งที่เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่ามันหมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันมาปรากฏที่ใจชำระมันหมด อันนั้นเรียกว่าขาดศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมสมิจฉาจารประพฤติผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจเกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเรียกว่าประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดด้วยใจการโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงด้วยประการต่างๆแล้วหลอกลวงล่อลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละคิดเห็นข้อที่4ข้อที่5สุราความเมาเมาในที่นี้ไม่ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้ชื่อว่าผิดศีลข้อ5ความเมาคือความเพลิดเพลินความเมาคือความยิ่งอกยิ่งใจความดีใจหรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้อันนี้เรียกว่าเมาอีกข้อเดียวคือข้อที่1พระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบายไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนให้ขาดโดยวิธีนี้ไม่ได้ขาดด้วยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาและไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเองนี่แหละทุรังขมังเอกาจรังสายอย่างขวหาสายังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือสุหาสยังถ้าหากใครสำรวมจิตได้คนนั้นจะพ้นจากวงของมารนี่แหละมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกบ่วงมาถ้าหากว่าอยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายมีภัยจึงควรสำรวมระวังเราตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานอย่าให้พากันเชื่อว่ากรรมฐานได้เฉยแต่ตัวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐานอธิบายมาทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานกิเลสบาปธรรมอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมดศีล5ศีล8ก็อยู่ในที่นี้หมด าทำคืองดเว้นเจตนางดเว้นเลยกลายเป็นศีลอยู่ในที่ขึ้นมาที่นี้เจตนาไม่งดเว้นก็กลายเป็นบ่อบาปอกุศลอยู่ในที่นี้ทำทั้งหลายรวมหมดอยู่ในที่นี้เราเป็นคำว่าฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดตรงไหนพระองค์สอนให้เอาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อเมื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นทีละที่ถอนแล้วเราจะตั้งใจรักษานั่นไว้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยประกาศฉะนี้เอาละถ้าการดีดเล็งประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดเพราะว่าทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกียร์รีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเฉียวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังว่าฉันร่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานนี่ก็มีที่เวลานี้พอมีกลิ่นหอมบานบานนี่ก็มีชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนั่นคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งป่านวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วไม่คิดว่าบานถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกวัดแกว่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกคตาลงสมาลงอปนไอลงเอกคตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปนะเอาลงมาปวงหมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันก็ลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวจะนาเรื่องเดียว อยู่ในที่เดียวก็นั้นแหละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแต่งไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกใครสอนมันต้องเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งไปก่อนแต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระแต่อุปจาระนั้นอย่าไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบในที่นั่นน่ะพิจารณาก็พิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นแค่ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นออกไปที่อื่นถ้ายังไม่ทันค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบนั่นเองถ้าหากมันมีเรื่องที่จะคิดค้นก็ค้นอยู่ในที่นั่นน่ะจึงจะเป็นสมาธิเพราะว่าเพราะฉะนั้นจึงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ว่าเอาทำกันลงจากอันนี้เทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานั้นน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงเนี่ยคำพูดของตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำพอสลามไม่ใช่เทศพอรอทำพอรอเทศธรรมเริ่มต้นนั่นเทศธรรมพอรอมัวสะกดอะไรทำนี้เทศแต่นี้ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจก็ไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละแล้วให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่วิปริตคนเสียจริตวิกลจริตนั่นเองถ้าเห็นชัดด้วยตนเองแล้วจะไปทำทำไมทำเขาก็เรียกว่าคนคือคนใจนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดสมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปกว้างแคว้งไปถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วเลยก็มัวเมาประมาทลุ่มหลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้สักสายแค่บางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีกันอย่างนี้แย่ขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรสของพระธรรมเราลิ้มรสของพระธรรม รรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตได้อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาความดีไว้หรือไม่ปรากฏขึ้นที่จิตรักษาความดีไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของที่จะทำดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้
1: นั่งภาวนากันที่การทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็ไม่มีคนอุปนิสัยสอนทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องเมื่อส่วนมากทำไปผิดถูกมีนักว่าเป็นการดีที่สุดเราได้มาทำสมาธิภาวนาถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าดำเนินตามทางสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเข้าถึงสถานที่เช่นนี้ฝึกหัดแล้วไม่เกิดความประมาทขี้เกียจไม่สนใจไม่เอาใจใส่นั่นเรียกว่าความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้ทำความชั่วด้วยประการต่างๆเมื่อประมาทเพิกเฉยก็โดนเอาไหนใจใส่จิตตั้งไปในทางที่

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องทานบารมีต่อไปก็เป็นการจำแนกโดยประเภทนะฮะก็เรียกว่าเป็นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆก็เพื่อให้ท่านสาธุชนได้ชัดเจนในมุมแต่ละมุมคือบางครั้งบางคราวเราก็ไปได้ยินในที่บางแห่งเราก็ไม่คุ้นหูก็นึกว่าพระว่าเองที่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ทรงจำแนกไว้หลายนัยยะด้วยกันนัยยะหนึ่งมันแบ่งตามที่เคยเรียกไว้วันก่อนนะธาตุสถานสายฐานสามีฐานแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้คำอีกคำหนึ่งบหินาทานมัชฌิมาทานแล้วก็ปณิตฐานทีหน้าก็คือของต่ำๆวัตถุที่เลวนะฮะตัวเองก็ไม่ได้ใช้สอยบริโภคของพวกเศษเหลือกินเหลือใช้หรือของที่ควรจะทิ้งแล้วก็เอาไปให้เนี่ยตอนนี้เราเห็นว่ามันอานิสงส์ไม่มากถ้าเรามีสามอย่างแต่เราให้อย่างเลวเนี่ยอานิสงส์ไม่มากนะแต่ถ้าเรามีอย่างเดียวคืออย่างเลวตอนเนี้ยแล้วเราก็ให้ตามนั้นก็อานิสงส์ก็มากนะครับพระเจ้าเคยรับสั่งแสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ท่านจนลงคราวหนึ่งเพราะว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งที่ท่านฝังไว้เนี่ยมันเกิดหายไปแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายคืนเพราะทำให้ทรัพย์สินหายไปหลายโกฏนะแต่ว่าท่านก็ยังหนักแน่นในการให้ทานก็ให้ด้วยข้าวหักบ้างน้ำผักดองบ้างอะไรแต่ใดก็แล้วแต่เท่าที่จะมีได้พระเจ้าก็รับสั่งถามว่าเป็นไงที่บ้านยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกก็ยังให้แต่ว่าให้ประณีตเหมือนเดิมไม่ได้ก็ให้เฉพา

านาไมตอนทานนี้ชื่อว่าประณีตนะตามประเภทเนี้ยชื่อว่าประณีตเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าเราจนแล้วก็ให้ทานไปได้คือไม่ใช่ประเด็นจะต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่อยู่ที่ทานทานเป็นหนึ่งในสิบของบุญเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเทียบแล้วนี่ทานประเภทวัตถุทานเนี่ยบุญมันน้อยกว่าอภัยทานนะอภัยทานก็มีบุญน้อยกว่าธรรมทานเพราะฉะนั้นในการให้ทานด้วยกันเนี่ยถ้าเราให้อภัยกันไม่ถือสาความกันมันก็ไม่ต้องจ่ายสตางค์อะไรแต่คุณภาพทางจิตเรานี่จะมีความสงบเย็นเพราะว่าพยาบาทหรือโกรธมันร้อนแรงแต่เมื่อเราอภัยไม่ถือสาความมันก็เย็นมันก็ได้บุญมากก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงใยวิตกกังวลบันก่อนก็เด็กที่คุ้นๆกันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองสามคนก็เจอหน้ามันก็เลยก็ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเธอนั้นเป็นยังไงไปวะทำไมมีปัญหากันมากเหลือเกินแล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็เลยแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาของยาบ้าว่าเด็กเล็กที่มันเรียนระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยระดับมัธยมเนี่ยมันติดยาบ้ากันเยอะซึ่งว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราไปจริงจังตั้งข้อรังเกียจกันงอนเขามันก็ตะเลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่เลยก็จำเป็นจะต้องใช้หลักการให้อภัยโดยการหาวิธีที่จะแก้ไขมันเราความรุนแรงลงไปแล้วก็ฝ่ายที่ผิดจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยนะพวกนี้มันต้องใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มันรวดเร็วหน่อยซึ่งก็ตรงนี้ก็คงใช้เบี้ยขานะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดนั้นควรใช้หักควรให้อภัยเพราะเป็นเด็กนะฮะเป็นเยาว์เขาแล้วก็มันน่าหดหู่อ่ะมันซื่อจนเซ่อบางทีแล้วก็พอยาบ้าเข้าไปอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่แล้วคุมอะไรไม่อยู่แต่ถ้าเราไปเคร่งเครียดไปถือสาความมากแล้วก็จะไปกันใหญ่ประการต่อไปนั้นเขาเรียกมัชฌิมทานหรือสหายทานคือวัตถุสิ่งของที่เรานำมาให้เนี่ยเราก็บริโภคแค่สออย่างนั้นแหละแล้วก็นำมาให้เหมือนก็ให้แก่เพื่อนเนี่ยก็ถ้าเรามีสามอย่างอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่ามันมุ่งผลที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็แนวก็คือพวกเนี้ยพวกวัตตะนิสิตะทานเนี่ยคือทานที่ยังเกาะอิงวัตตะอยู่ต้องการผลที่มันประณีตขึ้นนะในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนขอให้มั่งคั่งร่ำรวยขอให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขมากมีความทุกข์น้อยได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีปณิตทานก็คือทานที่ประณีตเหนือกว่าที่ตัวเองบริโภคแค่สอยของมีราคาค่างวดสูงนะครับม่องสลัดออกหมายความว่าบริจาคเพื่อมุ่งผลสูงสุดก็คือหมดอาสวะกิเลสไอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายใจตัวเองนะเพราะว่าการที่เราของประณีตมาบริจาคได้เนี่ยก็แสดงว่าจิตใจเราไม่ใช่ธรรมดาในประการฝึกปรือลดละกิเลสอาสวะให้จะจางเบาบางลงไปตอนทานทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอานิสงส์ลดหลั่นกันแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญนะอย่าให้ความสำคัญถ้าเราจะให้ก็ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้คือการอบอ้อมอดีตเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์ดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะไปกันใหญ่เราดูข่าวคราวเรื่องราวเวลานี้เช่นผู้ติดยาบ้าทั้งหลายที่แกมีปฏิกิริยาต่อสังคมมันรุนแรงมากแล้วก็ขึ้นก่อนเนี่ยก็ดูคนที่รุมกันตีคนที่ติดยาบ้าเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลเนี่ยนะ

0: คนยาบ้าเนี่ยมันคนไม่ปกติไอ้คนที่ตีที่จริงมันเป็นปกติแล้วกลับไม่ปกติกว่าคนที่ติดยาบ้าได้อีกก็เลยไปกันใหญ่แต่ที่จะแก้ปัญหามันก็ไปเพิ่มปัญหาแก่เขาคือเรามีสิทธิอะไรไปตีเขาก็ช่วยกันจับกลุ่มไปส่งโรงพยาบาลนะก็ให้หมอช่วยรักษาให้นั่นก็คือทำด้วยเจตนาด้วยความเมตตาจริงแล้วทานีประเภทหนึ่งก็จำแนกเป็นสามประเภทเหมือนกันก็เป็นเรื่องของเจตนาคือมุ่งที่จะอนุเคราะห์แต่แก่การเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองคือวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงพ่อแม่ลักษณะของอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลนะแนวตัวนี้หมายความว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นแสดงความมีน้ำใจต่อกันอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสงเคราะห์คือเขาเองมีปัญหาคนตรงนั้นแหละมีปัญหาเช่นเดือนนี้เด็กปัญญาอ่อนเด็กพิการเด็กเร่ร่อนจนจัดบ้านราบวิชีบ้านใดแต่ใดเนี่ยบ้านเกษตรกรบ้านเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาบ้านปักคนชรามันเยอะเหลือเกินนะหรือยังนึกว่าเราก็ไม่มีบุญบารมีที่จะไปช่วยอะไรเขาขนาดนั้นนะแต่ว่าคือพอดูแล้วมันก็อยากจะช่วยอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเกิดแล้วมันจิตใจมันอดอ่อนไหวไม่ได้ก็สงสารอย่างช่องสามเนี่ยเขาเอาช่อเอามาออกเรื่องวงเวียนชีวิตเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยมันหรือว่าถ้ามีรวยนะคือจะช่วยทุกคนเนี่ยคือน่าจะช่วยทุกคนเลยอันนี้คือเราสงสารเขาต้องการจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่เขาแต่แนวการสงเคราะห์แล้วเรื่องต้องสงเคราะห์มันเยอะนะเวลาเนี้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะลงจำนำพวกอะไรอ่ะพวกธนานุเคราะห์ลงจำนำทั้งหลายเนี่ยของจำนำมันเยอะเหลือเกินแสดงว่าคนจำนำกันจนไม่ค่อยรู้สึกกระดากอายแล้วชีวิตมันก็ลำบากแร่นแค้นถุงขึ้นประการต่อไปนั้นก็เป็นการบูชาคุณความดีให้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่สมณะชีพราหมณ์ให้แก่ชาติบ้านเมืองสาธารณกุศลโรงเรียนโรงพยาบาลพวกสาธารณูปโภคทั้งหลายหมายความว่าเราสำนึกคุณความดีของสถาบันของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ต้องการบูชาคุณความดีของท่านก็ให้ออกไปทีนี้แนวหนึ่งนั้นมันเป็นแนวที่เรียกว่าจิตใจมันอาศัยองค์ประกอบจากข้างนอกองค์ประกอบจากข้างนอกเห็นข้างนอกเขามีความมีท่าทีรู้สึกอย่างไรก็เห็นเราสารภาตามก็ไปเรียกว่าโลกาธิปไตยทานหรือการทำทานที่ปรารถนาให้คนส่วนมากหรือส่วนใหญ่กลัวถ้าไม่ทำกลัวเขาจะติเตียนเอาตอนนี้เขาก็ทำกันเราก็ทำด้วยบางทีก็แอคชั่นถ่ายภาพออกมาก็โชว์กันคือกลัวตัวเองจะไม่มีชื่อแล้วกลัวจะเขาจะติเตียนมันก็ทำไปตามกระแสของชาวโลกซึ่งบางครั้งบางคราวเลยก็เหลือเฟือนะความต้องการไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าคนก็นิยมชมชอบอย่างนั้นประการต่อไปก็เรียกอัตตาธิปไตยทานก็เห็นว่าเราเองอยู่ในฐานะที่พออยู่พอกินแล้วมีอยู่มีกินได้เลยกินได้ใช้ก็ควรจะสงเคราะห์คนอื่นเขาบ้างก็สงเคราะห์กันไปอีกแนวหนึ่งนี่มันเป็นเขาเรียกธรรมาธิปไตยทานมุ่งในการพัฒนาจิตหมายความว่าเห็นว่าการให้ทานนี่ดีแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องประดับจิตไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าวัตถุประสงค์ตัวเองนี่มุ่งผลสูงสุดคือบำเพ็ญบารมีมาเป็นฐานบารมีไม่ต้องการที่จะได้อะไร จะว่าสะสมอบรมพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ทานที่บัณฑิตสรรเสริญเนี่ยมันจะมีอยู่3แนวแนวหนึ่งก็คือคนที่ให้ด้วยศรัทธาจริงๆเป็นคนที่เชื่อในกฎของกรรมถือว่าทำดีได้ดีจริงๆทำชั่วได้ชั่วจริงๆเชื่อในผลของกรรมว่าความทุกข์นั้นเป็นผลจากความชั่วความสุขเป็นผลจากความดีแล้วก็ไม่โยนลูกออกนอกอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็เพราะการกระทำของเราเองแล้วก็ที่ในตัวผลเหมือนว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของผลและที่สำคัญอย่างยิ่งกว่าอย่างที่บอกอ่ะว่าเรื่องบางเรื่องเรารู้ไม่ได้จนเมื่อไม่หลงตายได้ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคตินี่เราก็รู้ไม่ได้แต่พระเจ้าทรงแสดงไว้อะเราก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้บางครั้งบางคราวมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลยเมื่อก่อนได้พบหนังสือเรื่องหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเขียนเล่าประวัติของอุบาสิกาที่วัดของท่านเองวัดบุพารามธนบุรีโยมบาสิกาคนนี้ชื่อบาสิกาถนอมก็ท่านเล่าถึงสมัยหนึ่งท่านสาวๆอยู่แม่ท่านในธรรมบุตรตักบาตรทุกวันท่านไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เคยช่วยคือมันมีคติความเชื่ออะไรชอบกลชอบกลอยู่นะนี่ผู้ใหญ่เคยเล่าฟังว่าบางทีเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ลูกสาวเนี่ยไหว้พระว่ากลัวถ้าไหว้แล้วพระรูปนั้นจะสึกมาต้องแต่งงานกันอะไรต้องเชื่อแปลกๆพี่โกนไปโกนต้องเชื่ออะไรกันไม่รู้ตอนโยมคนนี้ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นด้วยต่อมาแม่ไม่อยู่ก็สั่งให้ลูกบอกว่าแม่ตักเตรียมอาหารไว้แล้วเวลาพระมาก็ช่วยตักบาตรด้วยแกก็ไม่อยากจะตักหรอกแต่ว่าแม่ก็สั่งไว้พอพระมาถึงก็ต้องเรียกเขาไปดูก็ปรากฏว่ามันมีข้าวหนึ่งขันแล้วก็มีปลาทูหนึ่งตัวแล้วก็มีกล้วยสามผลแต่กล้วยผลหนึ่งมันหนูกัดแม่แกบอกว่ากลางคืนก็เลยก็มีเฉือนออกก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็นำไปตักบาตรก็เสร็จก็ตลอดชีวิตก็ทำบุญเท่านั้นตักบาตรเท่านั้นต่อมาแม่ตายไปแล้วแกก็ป่วยหนักแล้วก็สลบนะฮะแต่ว่าแกบอกแกตายไปก็สลบลึกหน่อยแต่นั่นเองก็พบกับแม่ก็จำได้ว่าแม่แล้วแม่ก็ทักนะฮะแต่แม่สวยสาวสวยทีนี้แกหิวแกกินแกป่วยมานานเนี่ยแกหิวไม่มีอะไรจะกินก็หยิบนั่นจะกินหยิบนี่จะกินหยิบนั่นจะกินมันหยิบไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็แม่ก็บอกว่าหนอมนี่ไม่ใช่ของลูกของลูกอยู่ข้างในอ่ะก็ให้ไปเอาแกก็เข้าไปดูก็ไปเจอของที่แกให้ทานเนี่ยเจอข้าวหนึ่งขันปลาทูหนึ่งตัวกล้วยสองลูกครึ่งก็กำลังกินเข้าไปแล้วก็ออกมาก็แม่ก็เล่าฟังว่าลูกก็ทำบุญมาเท่านี้บุญก็ช่วยลูกได้เท่านี้แกก็ขอแม่บอกว่าขอให้ฉันได้กลับบ้านต่อไปเนี่ยจะตั้งใจทำบุญทำทานได้มากแล้วต่อมาแกก็ฟื้นกลับขึ้นมาจากคนที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมแม้แต่ตักบาตรกลายเป็นอุบาสิกาที่เคร่งศีลเคร่งธรรมปฏิบัติธรรมะแล้วตอนที่ท่านเจ้าคุณรูปนี้ท่านเขียนเล่าเนี่ยอุบาสิกาคนนี้ก็เป็นแม่ชีบวชชีละแต่ตรงนี้ทุกวันตอนนี้จะตายหรือยังก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงเพราะถ้าเกิดประสบการณ์ตรงอย่างนั้นแล้วนี่ประสบการณ์ตรงนี้มันจะสอนท่านแล้วใครจะไปโยกครอนท่านยังไงท่านก็ไม่แกว่งหรอกนั่นก็แสดงว่าศรัทธามันเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปสมทบกับความเชื่อในการจัดสรุปของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะมันตรงกับที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ที่ไหนมันก็ตรงกันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้อย่างหนึ่งก็คือให้ทานด้วยหิริหมายความว่า จริงๆเราคิดดูให้ดีนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกทรัพย์สินเงินทองในทั้งหลายในโลกที่ว่าเราถือครองครอบครองอยู่เนี่ยมันผ่านหยาดเหงื่อผ่านแรงงานผ่านความเสียสละผ่านจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเลือดเนื้อของบรรพชนมาเนี่ยโอ้มันเยอะเหลือเกินเราเป็นหนี้มากเหลือเกินแล้วก็จะเก็บเอาไว้มากมายก่ายกองทำอะไรก็เอาไปชดใช้ให้แก่สังคมเขาบ้างนะฮะมันของมาสังคมเขาของก็โลกเขาเราก็ชื่นในคืนให้แก่สังคมก็คืนให้แก่โลกร้ายแก่ใจที่ไม่ได้ให้แล้วก็มีความพอใจที่จะให้มันก็แสดงว่าไอ้ตัวผลักดันไม่เกิดการให้เนี่ยมันคือความละอายแก่ใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าการให้ทานนั้นสิ่งที่ให้หมายความว่าเขาเรียกว่าหาโทษไม่ได้ก็คือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราให้ไปแล้วมันเกิดโทษแก่ผู้ที่เราให้เช่นใดจะให้สุราอย่างเงี้ยให้ยาบ้าอย่างเงี้ยให้เบียร์ให้มีดให้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันก็เป็นอันตรายแล้วสิ่งที่ให้นั้นมันเกิดโทษคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาจึงห้ามไม่ให้ทานแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ทานให้ยาพิษอาจจะอาวุธให้ผู้หญิงแก่ผู้ชายหรือให้ผู้ชายแก่ผู้หญิงอะไรมันผิดทั้งนั้นเนี่ยนะพวกเราเนี่ยก็ถือว่ามันเกิดโทษแก่ผู้รับแล้วก็เป็นโทษแก่ผู้แก่สิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้มันมีโทษไอ้เนี่ยก็มีเป็นอันมากที่เช่นพวกตุ๊กตาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้เด็กเล่นกันไปแล้วก็เกิดปัญหารู้เท่าไม่ถึงการก็แสดงว่าทานอย่างนั้นบัณฑิตก็ตำหนิเด็กถือว่าเด็กอยากได้ก็ต้องให้แกมันไม่ได้เพราะว่าการทำบุญความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับทุกแห่งถ้าปัญญามีไม่พอก็ใช้ศรัทธาเข้ากำกับแต่ว่าทำโดยไม่มีทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเกิดโทษแล้วเนี่ยบัณฑิตเขาก็ตำหนิแทนที่จะยกย่องสรรเสริญบัณฑิตเขาก็ตำหนิว่าแนวทานทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป็นเลยมากที่เราไปคิดว่าเป็นทานนะเช่นว่าวันเกิดเราก็เอาเหล้าไปให้เขานิยมกันมากเนี่ยคนใหญ่คนโตเนี่ยเอาขวดเหล้าไปโชว์อวดกันคือมันไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์นะบ้านเมืองมันอยู่กันโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรแล้วก็ทานที่ท่านไม่นับว่าเป็นทานเลยนะพวกนี้ท่านจะแนบไว้เป็นสิบประการเขาเรียกอิทธิดานังให้หญิงเพื่อเป็นภรรยาของชายอุสภดานังให้แม่โคแก่พ่อโคเพื่อผสมพันธุ์นะเหมือนกันแหละสุนัขไก่หมูอะไรต่างๆสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อผสมพันธุ์กันมัชฌาดานังให้น้ำเมาให้สิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้รูปภาพพวกภาพโป๊ภาพเปลือยภาพอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยคือหมายความว่ารับไปแล้วมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นความกลัวกระตุ้นโมหะก็แล้วแต่ถ้าภาพนั้นเป็นภาพพระพุทธรูปเป็นภาพจะดีภาพอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะคือสรุปว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นให้โทษแก่คนรับไม่ได้เป็นคุณคล้ายๆกับการอะไรล่ะมีกิจกรรมที่เป็นกุศลแล้วมันฉลองมาเต้นกระบำโป้อะไรต่ออะไรเนี่ยเรานึกว่าทำบุญงานวัดในวันนี้เลขเข้าป่ากันหมดเลยอันนั้นบาปนะคืออะไรก็ตามที่เราให้ไปแล้วไปกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะเนี่ยมองรวมๆอย่างนั้นนะแล้วก็ให้สัจจะให้อาวุธทั้งหลายหรือให้ยาพิษอย่างนี้หรือว่าให้โซ่ตรวนเพื่อไปจองจำคนเราอื่นหรือให้แม่ไก่แก่พ่อไก่เพื่อผสมพันธุ์หรือให้แม่สุกรแก่พ่อสุกรแต่ทั้งหมดนะฮะตลอดถึงว่าอะไรล่ะสร้างตาช่างโกงสร้างนาฬิกาให้คลาดเคลื่อนจากเวลาแล้วก็ไปให้คนอื่นนะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ในการช่อโกงคนอื่นอันนี้ก็ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเขาไม่ถือว่าเป็นทานนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโทษแต่บัณฑิตจะสรรเสริญทานประเภทที่ตำรวจบาลีว่าอันหาโทษไม่ได้พูดง่ายว่าไม่มีโทษแก่ผู้รับนั่นเองท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
0: แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานทานบารมีนะฮะในแง่มุมต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในชุดต่อไปนั้นเป็นเรียกว่าพูดถึงเจตนาวัตถุแล้วก็ความตั้งใจก็ในเจตนานั้นได้แก่เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลโดยเมตตาบ้างกรุณาบ้างนะเคารพบ้างศรัทธาบ้างภักดีบ้างสงสารบ้างก็แล้วแต่คือสรุปว่าเจตนามันเป็นกุศลแล้วก็สิ่งที่นำมาให้นั้นเป็นของที่ควรให้ที่เราจะคุ้นๆกับคำว่าปัจจัยทายธรรมหมายความเป็นสิ่งที่ควรแก่การให้คือให้แล้วไม่เป็นโทษแก่ผู้รับแต่ว่าเป็นคุณแก่ผู้รับเราเองก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีปัญหามีท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์นะวัดราชบพิตรเนี่ยคือท่านไม่เก็บสะสมอะไรไม่มีสมบัติอะไรมีอะไรก็ต่างสงเคราะห์คนอื่นก็ให้คนอื่นไปมีเจ้านายผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอาเครื่องจิรนัยมาถวายแบบฝากนะถวายแล้วก็ฝากไว้คือกลัวท่านจะไปให้คนอื่นท่านก็อึดอัดแต่สิทีเนี้ยให้ใครก็ไม่ได้จะเอาไปไหนก็ไม่ได้มันเป็นกลายเป็นของฝากแล้วก็คอยดูระมัดระวังมันไม่ค่อยอิสระต่อมาแมวมันไล่จับจิ้งจกก็โดดตะครุบสิ่งเหล่านี้ตกลงมาทั้งสองงานเลยแตกหมดท่านบอกเออมันโล่งเมื่อกี้นะคือแทนที่จะโกรธแมวนะกลับสบายใจมันโล่งใจไปทีเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้ทำให้แตกเองนะแมวมันไปทำไอ้นี่คือสิ่งนั้นมันแทนที่จะมีคุณแต่ก็มีโทษแก่ผู้รับคือทำให้วิตกกังวลอะไรต่ออะไรแล้วของให้ของมีราคามากๆแก่พระสงฆ์อย่างแย่ๆแล้วพระก็แย่เลยก็จะทำยังไงก็มีเกรดขำๆนะเขาเล่าสมเด็จสังฆราชเจ้าวัดวรเนี่ยกรมหลวงมุจิยานวงศ์สมัยนั้นรัฐบาลจะถวายรถบูอิกมันดังมากสมัยนั้นเนี่ยถวายเป็นการส่วนพระองค์ท่านบอกโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ขาดไม่มีน้ำมันจะให้มันกินเขาถวายเชิงเทียนท่านบอกเออไอ้นี่เขายังชั่วหน่อยมันมีเทียนเนี่ยมันกินถึงไม่เอาอ่ะมันเป็นภาระเยอะเลยเป็นความทุกข์ดันเดือดร้อนเยอะเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยก็ได้ประโยชน์มันก็ว่ากันไปก็สรุปว่ามันควรให้คือให้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วจิตใจเราเขาเรียกว่าเป็นอโลภทานคือจิตประกอบด้วยเจตนาที่จะให้มันเป็นปัญญาที่สอดส่องมองเห็นคุณค่าของการให้เป็นระบบผลในขณะนั้นๆผลในขณะต่อไปผลในขณะต่อๆไปตลอดทั้งภพชาติต่อๆไปแล้วก็เป็นรูปของบารมีธรรมคือพวกทานบารมีมันแปลกมันกลับมาเป็นทานคือแม้แต่ในหมู่พระเราเนี่ยพระในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยก็ดูคือบางองค์มันก็รวยโดยตระเรกลาภจริงๆเดี๋ยวคนนั้นเอานี่มาถวายคนนั้นมาถวายคนนี้เอานู้นมาถวายอะไรต่ออะไรเนี่ยพระองค์ก็ขาดแคลนเดือดร้อนนะสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์เองเนี่ยนะก็ยังเป็นอย่างนั้นมีลูกศิษย์ภาษาลิบุตรรูปหนึ่งตั้งแต่เกิดจนนิพพานน่ะไม่เคยกินข้าวอิ่มมันแปลว่าเวลาท่านเดินบิณฑบาตไม่เคยตักบาตรถวายท่านแล้วก็ได้อะไรก็ได้นิดๆหน่อยพระสารีบุตรท่านต้องพาไปกับท่านพากับท่านก็เดินตามหลังท่านเนี่ยก็ได้รับพอสมควรนะแต่ว่ากินก็ไม่อิ่มอ่ะเขาบอกถึงขนาดว่าของที่มีอยู่มันเกิดหายไปเรื่อยๆบาปกรรมเยอะเลย
1: บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตรงนี้ยังไม่หมดต่อมาวันที่ท่านจะนิพพานเนี่ยพระสารีบุตรต้องไปบิณฑบาตด้วยตัวเองแล้วก็มันถือนั่งถือลูกศิษย์ฉันแกก็ไม่กล้าฉันเนี่ยนะท่านบอกว่าฉันเถอะถ้าปล่อยคุณถือมันก็หายไปหมดอีกอะฉันได้อินแล้วละคำเอาสักมือหนึ่งก่อนจะนิพพานเนี่ยแล้วท่านก็ฉันก็ได้อีกมือหนึ่งคนก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงว่าพระรูปนี้อย่างอื่นมันดีสนใจศึกษาทางฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆเลยเป็นเรื่องแปลกว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่ไม่ให้อะไรแก่ใครเลยตอนนั้นก็เดือดร้อนในตรงนี้เพราะพวกนี้พวกบุญพวกกุศลเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะแยกกันให้ผลดูแล้วคล้ายๆกับอาหารจะรับประทานอ่ะคือสิ่งรับประทานมันก็มีสารผสมมีไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แป้งเท่าไหร่แล้วแต่ก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตัวเองแล้วก็เพื่อสืบต่อชีวิตร่างกายของคนให้ดำรงอยู่พวกบุญกุศลเขาก็ทำหน้าที่เขาอย่างนั้นเพราะงั้นบางทีเนี่ยอย่างพระอุบาลีไม่ใช่พระศรีบาลีนะครับพระศรีบาลีเป็นเรื่องแปลกเอาขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยบารมีท่านนะคราวหนึ่งพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมพระเรวัตน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรตอนหนีไปบวชตั้งแต่เป็นเนรบวชเนรเด็กๆนะอยู่ในป่าไม้ตะเคียนไกลลิบเลย14ปีไม่ยอมออกมาพบคนเลยพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปเยี่ยมพระนนท์ก็กราบทูลถึงเส้นทางให้ฟังว่าทางสายหนึ่งนี่ตรงแต่ไม่ค่อยมีบ้านคนทางสายหนึ่งนี่อ้อมพร้อมแต่ว่ามีบ้านคนแล้วก็เดินทางนานใช้เวลานานพระเจ้ารับสั่งถามว่าศรีวลีไปด้วยหรือเปล่าพระอานนท์ก็บอกว่าไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไปทางตรงนั่นแหละอาศัยบารมีศรีวลีเขาปรากฏว่าพระศรีวลีไปนี่คนมันแห่กันมาจากไหนมาตักบาตรตักบาตรพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยก็เรียกกันว่าสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยตอนเวลาพระในเดือดร้อนพวกบาลีท่านก็ช่วยไปบิณฑบาตกับท่านได้ตามเป็นแถวแล้วก็ได้ฉันด้วยกันเป็นเรื่องแปลกคือเนี่ยพวกทานบารมีมันออกมาแปลกเรียกว่าธรรมากินคร่องนะคนทั้งหลายธรรมากินคร่องแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคนขาดพื้นฐานความเชื่อในกฎของกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยวิวัตตะเนี่ยคือมันไม่เชื่อกฎของกรรมแต่ก็ในที่สุดมันก็มีปัญหาแต่คนต้องเชื่อกฎของกรรมด้วยจึงจะทำทานแบบทุ่มจิตใจลงไปจริงๆได้แล้วก็จิตใจนั้นจะต้องงดเว้นนะฮะงดเว้นแนวสีท่านก็ตั้งเจตนาวิรัติงดเว้นตามองค์ของศีลก็คือแนวของเนี้ยแนวของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็จะแนกว่าเป็น5อย่างคือหมายความว่าตัวเป็นปัจจัยตัวเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการให้เนี่ยตลอดทั้งรูปแบบในการให้มันมีผลส่งเสริมให้เกิดผลดีหรือไม่ดีนะก็แล้วแต่ก็เรียกว่าศรัทธาทานคือทานที่ให้ด้วยศรัทธาลักษณะของศรัทธานั้นมีความผ่องใสเป็นลักษณะแล้วก็คนที่แสดงถึงความมีศรัทธามันสะท้อนให้เห็น3ลักษณะใหญ่ก็หนึ่งก็คือว่าใครจะพบกับท่านผู้มีศีล2มีความใส่ใจสนใจที่จะฟังพระสัทธรรมแล้วก็3พยายามขจัดมลทินคือความเจริญออกไปจากจิตใจก็แสดงว่าท่านผู้นี้มีศรัทธาภายในใจแล้วก็สักการะทานคือทานที่ให้ด้วยความเคารพคือบางทีที่เราพูดเรื่องสวมรองเท้าไม่สวมรองเท้าเนี่ยที่จริงก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเราถอดรองเท้าในขณะที่พระไม่สวมรองเท้าแล้วเราก็ตักบาตรเนี่ยชื่อว่าให้ทานด้วยความเคารพ คือไม่ได้ยืนสูงกว่าพระเราสังเกตนะแนวตัวเนี้ยที่จริงพระเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรแต่มันเป็นแบบรูปแบบพุทธปฏิบัติชาวบ้านเนี่ยจะไม่ยอมนั่งสูงกว่าพระก็นั่งต่ำกว่าพระแม้แต่รายการโทรทัศน์นะที่อาตมาทำรายการรู้ธรรมนำชีวิตส่วนมากมันก็มีโยมอยู่ด้วยนะบางทีญาติโยมก็ตำหนิมาว่านั่งเสมอพระก็ต้องบอกเขาไปว่ามันนั่งเก้าอี้นะเก้าอี้อย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายังไงนะมันก็เกี่ยวกับกล้องโน้ตมุมกล้องด้วยเราก็ต้องนั่งเก้าอี้เสมอกันที่จริงก็แยกคนละตัวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้แปลกอะไรแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามองเห็นบางเรื่องเนี่ยเขามองเห็นว่าขาดความเคารพแต่ว่าถ้าแยกที่นั่งกันอย่างนี้ก็ไม่เกิดแปลกคือสมัยพุทธกาลมันก็มีลักษณะอย่างไงนะหมายความนั่งอาสนะของตนของตนอาสนะอาจจะสูงอาจจะใหญ่ก็ดูมันต่างกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็การทานคือให้ทานเหมาะสมแก่การเช่นฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จฤดูที่พืชสูงพืชไร่มันสุกให้ผลอะไรต่างๆเทศกาลต่างๆหมายความให้ทานตามเทศกาลต่างๆแต่ว่าแนวเทศกาลเนี่ยบางครั้งบางคราวผมวุ่นไปนะ อย่างทุกวันก็มีการเชิญชวนชักชวนให้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอันนี้แต่ยุ่งมากเลยนะบอกกล่าวก็ไม่เชื่อแล้วบางทีพระก็ไปกับเขาด้วยคือถ้าให้ทานในลักษณะนั้นเนี่ยพระฉันไม่ได้นะแต่ถ้าเอาไปวัดแล้วก็ไปมอบให้แก่เด็กก็เรียกว่าเยาวชนจัดการได้แต่พระรับก่อนแล้วก็ไม่ได้ท่านปรับบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นของสะสมก็เรียกว่าสันนิธิคือเป็นเรื่องสะสมคือของพวกอาหารทั้งหลายนี่พระรับแล้วก็ฉันได้แค่เช้าสู่เที่ยงแต่ว่าถ้าเป็นยาเป็นอะไรก็ได้นะคือมันมีเขาเรียกการลิกคือพูดถึงการของสิ่งเหล่านั้นว่าไอ้นั้นมีอายุการฉันได้ภายใน1ครึ่งวันแรกอันนึงก็ฉันได้ทั้งวันอันนึงก็ฉันได้7วันนึงก็ตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าข้าวสารอาหารแท่งเนี่ยมันประเภทยาวกาลิกนะฮะคือฉันได้ยาวเช้าชั่วเที่ยงแต่นั่นเองแล้วก็ไม่ควรจะตักมากเกินไปเพราะว่าบางทีมันก็เกินเหตุเกินผลไปอย่างคราวหนึ่งที่เรามีข่าวคราวว่าพระบิณฑบาตใส่รถ10ล้อเนี่ยไปแจกในที่ต่างๆก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรจนถึงขนาดนั้นเพราะถ้าของตักบาตรแล้วก็ใส่รถ10ล้อนี่มันก็ยุบยับหมดแล้วนะหรือถ้าจะบริจาคทีหลังวัตถุมันไม่ประณีตไปแล้วแล้วข้อต่อไปก็เรียกว่าอนุกาหิตะทานคือการให้ที่มุ่งเกื้อกูลสละจริงๆนะไม่ใช่แบบอ่อยเหยื่อนะไม่ใช่แบบอ่อยเหยื่อเช่นแนวการแสดงอะไรมุทิตากับผู้ใหญ่บางทีของไปถวายสักการะท่านของไปให้ท่านแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ของแจกได้ของแจกของแถมเนี่ยคือเราให้แล้วก็จบแล้วหน้าที่ของเราก็จบแล้วท่านจะให้ศีลให้พรท่านจะให้อะไรมันก็เรื่องของท่านไม่ให้มันก็เรื่องของท่านนะแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราเสร็จไปแล้วตรงนี้เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือญาติโยมบางทีท่านก็ติดถ้าท่านไม่ให้ยถาไม่ศีลไม่พอแล้วก็จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นการให้ทานเสร็จก็กลายเป็นเรื่องโกรธไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่กระทบใครเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นหรือว่าเป็นการให้ทานลูกแข่งขันกันคืออวดดีกันบางทีเช่นว่าภายในวัดเขาจัดเวรเพื่อเลี้ยงพระกันในกรณีที่พระมากๆเนี่ยแล้วก็พยายามทำอาหารแข่งกันพระเองก็เดือดร้อนนะคนอื่นเองก็เดือดร้อนเพราะว่าต้องคอยฉลองศรัทธาโยมอยู่เรื่อยแล้วมันถูกก็โรคบ้างไม่ถูกก็โรคบ้างแล้วก็วุ่น นึ่งเนี่ยทรงแสดงไว้ในฐานสูตรในคุตรนิกายเนี่ยว่าไว้ถึง8ประเภทบางคนนี่ไหว้แบบให้ทานแบบตกเบ็ดนะแบบอ้อยเหยื่อก็ต้องการปลาทั้งตัวนะฮะแต่ให้เหยื่อตัวเองให้นิดเดียวเองอันนี้เขาเรียกว่าให้ทานด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์บางคนก็ให้เพราะกลัวเพราะกลัวคนอื่นเขาจะไม่รับเข้าเป็นพวกกลัวคนอื่นจะไม่ยกย่องกลัวคนอื่นก็จะตั้งข้อรังเกียจนะกลัวเข้าจะเข้าไม่ได้อะไรต่างๆบางคนให้เพราะนึกว่าเราให้ได้เราได้ให้แก่เราแล้วเขาได้ให้แก่เราคือสำนึกคุณนะสมมติคุณผู้นี้ได้เคยให้เราเคยสงเคราะห์เราเคยเอื้อเฟื้อต่อเราแล้วเราก็ให้เขาเป็นลักษณะของกตัญญูกตเวทีคือเกิดความสำนึกคุณบางทีก็อาจจะเหนียวนึกไปถึงพ่อถึงแม่เขาเคยสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเรานะเราก็มาสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนเหล่านี้บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีอันนี้มีจิตใจประณีตแล้วนะจิตใจประณีตคือไม่สนใจหรอกใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องการให้ทานเป็นการดีก็ให้แล้วที่จริงจะตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเนี่ยมันเหมือนกับเราปลูกพืชที่ว่าเนี่ยตั้งไม่ตั้งมันก็ปลูกแล้วนะฮะมันก็งอกเองมันน่ะมันก็แตกเป็นพืชชนิดนั้นเองแต่ว่าไปถ้าตั้งความปรารถนามุ่งมั่นเนี่ยมันจะดูแลใจใส่ทนุบำรุงให้ปุ๋ยรดน้ำไรฝนดินมันก็เติบโตได้เร็วขึ้นบางคนก็ให้เพราะนึกว่านักบวชเราเนี่ยไม่ทำนาทำสวนไม่หุงนาอาหารเราทำนาทำสวนเราหุงนาอาหารเรามีทรัพย์สินเงินทองท่านไม่มีเราก็ถวายท่านก็ช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าอนุเคราะห์ในการปฏิบัติความดีของท่านเหล่านั้นอย่างเช่นชาวบ้านรู้ว่าพระมาประชุมกันมากๆตัวเองรู้ข่าวก็ไปสนับสนุนท่านให้ท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องของปัจจัยสี่แนวเราเนี่ยที่จริงสังคมเราเนี่ยนิยมกระทำกันมากมาเคยตั้งข้อสังเกตนะว่าจังหวัดที่อยู่ริมทะเลเนี่ยได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยจะธรรมะธรรมแงมากกว่าจริงกว่าจังมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงจะมีความตั้งใจสูงในการบริจาคทานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยบางคนต้องการจะอะไรล่ะต้องการมีชื่อเสียงนะมีเกียรติยศในการเด่นดันอย่างสังคมไทยเราลองสังเกตนะคือบางทีมันก็ต้องการที่ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองนะอย่างว่ากิจกรรมที่เขาทุ่มติงกันนะทุ่มติงกันเรื่องว่าพระไปออกอากาศแล้วก็ไปเรียกร้องเรียกไรไปประกาศอนุโมทนาออกทางวิทยุเนี่ยอันนี้คือมันตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มหนึ่งนี่ต้องออกอากาศให้เขานะฮะถ้าไม่ออกอากาศให้เขาแล้วเขาก็ไม่ยอมเล่นด้วยมันเป็นสังคมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ต้องอิงอาศัยกันเขาบริจาคต้องได้ใบอนุโมทนาแล้วก็ลดภาษีได้แล้วก็เอาไปโฆษณาประกาศได้เป็นที่รู้จักรับรู้ว่าคนทั้งหลายนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็บริจาคผ่านคนดังๆแล้วยิ่งไปใหญ่เลยนะออกภาพถ่ายมาหรือบางทีก็ไปถ่ายรูปร่วมเราลองสังเกตนะบางทีเนี่ยผู้ให้กับผู้รับไม่ได้มองหน้ากันหรอกมองกล้องหมดเลยทั้งคู่เลยมันก็แสดงให้เห็นว่าใจจริงๆเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าของการให้ทานเท่าไรหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นบันไดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตนเองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเพราะงั้นก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ลูกน้องก็ต้องช่วยตบมือให้บางคนก็มองในแง่ที่เป็นเครื่องปรับปรุงจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเอง พราะว่าการให้ทานอย่างที่บอกนะว่ามันไปลดโลภโกรธหลงลดความโลภในวัตถุสิ่งของของเราลดความตนีในวัตถุสิ่งของของเราแล้วก็ลดความโกรธในตัวคนลงไปแล้วก็ลดโมหะคือความไม่รู้เหตุผลไม่รู้บาปบุญคุณโทษภายในใจเราเนี่ยลดลงไปแล้วก็กลายเป็นการให้ทานซึ่งถือว่าทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการของทานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเพราะธรรมะฝ่ายกุศลธรรมบางครั้งเนี่ยมันจะใช้คำง่ายๆว่าเป็นสันเลขธรรมคือธรรมะที่ขัดเกลาใจหมายความว่าถ้าความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคเช่นสมมติคนที่เราเกลียดเนี่ยเราให้ไม่ได้หรอกหรือว่าของอันนี้เราเสียดายเราให้ไม่ได้ทีนี้การที่เราให้ได้เนี่ยแสดงว่าผู้รับเราไม่เกลียดแล้วของเราไม่จะได้เราก็มองเห็นคุณค่าจากการให้โดยไม่ยึดเอาการจากคนนั้นหรอกซึ่งอาจจะมองในแง่ของบารมีอาจจะมองในแง่การประดับจิตหรืออาจจะมองในแง่ของเป็นความดีก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงเพราะว่าตรงนั้นที่จริงก็คือการขจัดโมหะออกไปจากใจใจของบุคคลก็มีความสงบมีความประณีตมากยิ่งขึ้นผลทานมันก็กระจายตัวมันเองพอปัญญาก็เกิดขึ้นแต่มันออกมันเป็นรูปของธรรมทานออกในรูปของอภัยทานเห็นไหมปัญญามันท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแล้วก็ละกิเลสได้ทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างในกรณีที่คนอื่นเขามีความเจริญก้าวหน้าแล้วเราก็มีมุทิตาจิตกับเขาเนี่ยนะเห็นว่ามันเป็นการขจัดริษยาออกไปจากใจเหมือนกันแต่พวกนี้เขาไม่เรียกว่าทานเขาเรียกว่าการเจริญกุศลคือเจริญพรหมวิหารแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือลดละความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละก็ไม่ไปที่ไหนคืออยู่ที่ลดโลภโกรธหลงซึ่งก็หมายความว่าเพิ่มความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นเมื่อความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เพิ่มขึ้นเนี่ยความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดลงธรรมะก็เพิ่มขึ้นกิเลสก็ลดลงเป็นทั้งหมดจึงเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกบุญญากริยาคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญของคนทั้งหลายแล้วก็พื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้วภายในสังคมหมายความการให้เนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วก็ต้องอิงอาศัยกันในการอยู่แล้วมีการให้มีการรับมีการได้มีการเสียมีการสงเคราะห์มีการนุเคราะห์มีการให้การให้ต่อเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีอยู่แล้วภายในสังคมแล้วก็อยู่ทุกส่วนของโลกเลยต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

0: สถานีวิทยุวัดป่าไซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ประโยชน์2โลกนี้และโลกหน้าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ทุกขติก็ดีสุขติก็ดีมันก็มีกันได้3ระดับดังกล่าวมาแล้วเพราะเหตุนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางกันมาเนี่ยฟังแล้วคิดให้ดีเอาบุญแล้วก็เอากุศลด้วยคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดเข้าใจอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสุขติอะไรเป็นทุกขติสุขติและทุกขติเนี่ยมันก็มีทั้ง3ระดับระดับสั้นเฉพาะหน้าและก็ระดับชั่วชีวิตหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ระดับแต่ละชีวิตหลังจากตายแล้วไปมันก็เลยมีความเป็นอยู่จากความเป็นมาแล้วก็สู่ความเป็นไปสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีสุคติก็ดีทุคติก็ดีก็มีได้ดังกล่าวแล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหน จะเอาสุขติทุกขติแบบไหนถ้าเอาแบบช่วงยาวคือจะต้องตายไปแล้วไปสู่สุขติบนสวงสวรรค์เทวโลกสุขติงโลกังอุปัชติอุบัติขึ้นในโลกแห่งสุขติก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทีนี้ถ้าจะเอาชั่วชีวิตที่มีอยู่ก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะเหตุนั้นไล่เข้ามาก็เลยเอาในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันใดเนี่ยเกิดความรู้สึกพอใจเพลิดเพลินเจริญใจเป็นสวรรค์ในขณะนั้นถ้าไม่พอใจไม่เปิดเพลินไม่เจริญใจเป็นทุกข์เป็นเร่าร้อนขึ้นมาก็เป็นนรกเป็นทุกขติในขณะนั้นเมื่อกี้เรากล่าวถึงทุกขติชั่วระยะยาวไกลคือตกนรกหลังจากตายแล้วต่อมาก็มาถึงทุกขติชั่วระยะในชีวิตเหมือนคนที่เกิดในประเทศที่ยากจนหรือคนที่เกิดมาตาบอดหูหนวกแขนขาดขาด้วนอาพับขับแขนไม่สมประกอบอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาตกนรกอยู่ในทุกขติในชีวิตนี้คนที่เกิดมามีเงินมีทองรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตก็ถือว่าเกิดมาสู่สุขติในมนุษย์ที่เทวดาเขาปรารถนานั้นแต่ที่นี่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็ลงมาเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายในชีวิตเดี๋ยวนี้ในจิตใจดวงนี้วันหนึ่งหนึ่งนี้ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งนี้ใกล้ๆนี้ก็ได้ดูเข้ามาว่าในชีวิตของคนเราชั่วระยะเวลาวันหนึ่งๆชั่วโมงหนึ่งๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินทางทางกายนั่นมันเห็นได้ง่ายหรือความเกิดขึ้นทางกายไปหาเป็นจากเด็กไปหาหนุ่มสาวหาแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต่าหาแก่หาเฒ่าตายไปเนี่ยก็เห็นง่ายที่การเดินทางของจิตนั่นนะวันหนึ่งนี่มันเกิดมันดับไปกี่หมื่นกี่แสนชาติคือความคิดลงว่าเป็นเราตัวเราของเราขึ้นในขณะไหนนั่นก็คือการเกิดทางอายตนะทางคอนเซปชันโปรดเป็นภาษาฝรั่งนะคอนเซปชันพวกนี้สมมติว่าเรามีความโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารเร่าร้อนขึ้นมามันก็ตกนรกในขณะนั้นเป็นมนุษย์สเนรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรก ด้วยการกระทำการพูดการคิดอันใดขึ้นมาให้เกิดความเร่าร้อนใจจนอยู่เป็นสุขไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกัดกลุ้มใจจนผูกคอตายกินยาตายนั่นมันตกนรกดิบๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าถ้าผูกคอตายกินยาตายเผาตัวตายเดี๋ยวนี้มันก็ตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แง่ๆเลยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดโลภขึ้นมาโลภชนิดที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้แต่จะมีเงินเป็นพันๆล้านก็ยังมีความโลภหิวโหยอยู่ขนาดนั้นมันก็เป็นเปรตในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นเป็นมนุษย์เปรตโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มเขาเขียนภาพเปรตตัวใหญ่ๆเท่าภูเขาท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มคิดดูว่ารูเข็มดูก็มาหาภูเขาเมื่อไหร่มันจะพอมันก็โลภจนเป็นโลภประสาทมีเงินพันล้านมันก็ยังจนอยู่ดีๆนะแล้วบางทีเขาเรียกว่าเวมานนี่กับเปรตเวมานนี่กับเปรตในเปตวัตถุคุตตกนิกายเล่มที่26 27หาดูเถิดเยอะแยะเปรตอยู่บนเวมานมันสวงสวรรค์ไม่พอขอตายมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำบุญมากๆให้มันรวยให้มันร่ำรวยกว่าวิมานที่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิมานนี่กับเปรตทุกวันนี้มีเงินพันล้านไม่พอหิวกระหายเป็นวิมานนี่กับเปรตเปรตอยู่ในวิมานเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์เมื่อไม่ได้ดังใจเปรตก็ตกนรกเล่าร้อนในที่สุดเรานรกติดแอร์ยังไม่พอเป็นสัตว์ติรัจฉานติดแอร์ติรัจฉานโนแปลว่าขวางความคิดความเห็นอะไรมันขวางความถูกต้องความดีความงามขวางสวรรค์ขวางนิพพานขวางบ้านขวางเมืองเมื่อตนเองโลภมากเป็นเปรตอยู่ในห้องแอร์มีใครมาขัดขวางไม่พออกพอใจความโลภของตนเองมันจะไม่ได้ดังใจมันก็โกรธขึ้นมาจัดมันก็เอาจ้างมือปืนไปฆ่าเขาโดยไม่มีความเมตตาปราณีมันเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งจะฆ่าใครก็ได้ไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นติรัจฉานติดแอร์อยู่ในห้องแอร์จิตใจมันขวางการกระทำมันขวางติรัจฉานแปลว่าขวางชอบใจลูกเขาเมียใครมีเงินมีทองซื้อถ้าซื้อไม่ได้มีใครมาขัดขวางก็จ้างเขาฆ่าทิ้งเนี่ยขัดผลประโยชน์กันมีใครมาขัดผลประโยชน์จ้างฆ่าเป็นเจ้าพงเจ้าพ่ออย่างนี้ก็เจ้าพ่อเดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์หลังจากทำชั่วอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอสุรกายติดแอร์อยู่ในห้องแอร์นั้นเป็นอสุรกายอะแปลว่าไม่สุรกาหารกายะหมู่เราหมู่เราที่ไม่กล้าหารขี้ขลาดหวาดกลัวนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถเก๋งติดแอร์อยู่ในท่าอากาศยานจะขึ้นเครื่องบินติดแอร์ก็หวาดกลัวต่อความชั่วที่จ้างไปฆ่าเขาที่ไปทำอะไรเขาไว้ขัดผลประโยชน์เมื่อกลัวมากๆก็จ้างมือปืนเป็นฟุ้งๆล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสุรกายขี้ขาดหวาดตัวกลางคืนก็หวาดกลัวกลัวมากๆไปไหนไม่ได้คำมารีบนอนบ้านใหญ่โตโออาอยู่ในห้องแอร์แต่ก็กระสับกระส่ายเร่าร้อนนอนอยู่ในห้องแอร์เอาผ้าขาวม้ามาเช็ดเหือนี่เป็นลองคิดดูนะตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ในที่สุดกลัวบาปกรรมที่ตนเองทำไว้เบียดเบียนคนอื่นเขาไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมจ้างบริวารมือปืนแห่เป็นขยงตีไม่ดีไปไหนมาไหนถูกดักฆ่าวางกับระเบิดบังรอบยิงกันบ้างใช้รีโมทคอนโทรลสมัยใหม่ทำในที่สุดก็ตายติดแอร์อีกตกนรกติดแอร์ต่อไปอะไรพวกเนี้ยนี่เลยเห็นได้ว่าชั่วจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งครับมันก็เป็นอย่างนี้อย่างสมมติว่ากลางคืนมาดึกๆมานั่งตื่นขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบอ่อนโยนใสแจ๋วเหมือนน้ำที่ไม่มีความขุ่นมัวก็เกิดจิตใจอ่อนโยนเมตตาปราณีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโอ้เกิดมาไม่เหมือนกันมีกรรมมีเวรคิดสงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเชื่อจูนใครมาด่ามาว่าไว้ในอดีตก็นึกสงสาร แผ่จิตเมตตากระทบกระทั่งกันขออย่าได้มีเวรมีกรรมใครมั่งมีสีสุขร่ำรวยก็ชื่นชมยินดีเป็นความสำเร็จของเขาการกระทำของเขาเป็นบุญของเขายินดีอย่างนี้ก็เกิดเป็นพรหมมีพรหมวิหารในชั่วโมงนั้นพอสว่างมาสว่างมาก็รู้จักอยากจะทำบุญสุนทรทานตักบาตรมีความรับผิดชอบต่อโลกต่อผัวเมียอายชั่วกลัวบาปจูเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสายมาอยากจะรวยไปเล่นการพนันมันก็กลายเป็นมนุษย์สติราชาหนอคิดขวางขวางโง่ๆว่าจะรวยไม่คิดว่าเขาก็จะมารวยมาเอาเปรียบเราเล่นไปเล่นมาเงินมันหมดก็โกงกันนั้นกลับมาบ้านทะเลาะกันกับเมียตีกันหัวร้างข้างแตกตัวนี้ก็เป็นยักษ์ขี่นี่เป็นยักษ์โคโนขึ้นมาฮะมันอยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยลองคิดเดี๋ยวให้ดีเนี่ยคอยเข้าใจอย่างนี้ที่นี่เราควรจะเอาอย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเมื่อถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไปสู่สุขติและตรงกันข้ามก็มีคำว่ามิจฉาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติทุกขติงเมื่อมีความเห็นผิดสัตว์ทั้งหลายก็ไปโสทุกขติข้าทำนองคนโบราณบอกว่าเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดันดาวดงกวงว่าแปนเห็นกงจักเป็นดอกปัวเห็นหางเป็นหัวเห็นดีเป็นชั่วแล้วเห็นชั่วเป็นดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดก็เลยพูดผิดทำผิดก็ได้รับผลออกมาคือความทุกข์ความเร่าร้อนมันก็ไปสู่ทุกขติเมื่อได้มีความเห็นอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องมันก็คิดถูกแล้วมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกมันก็ได้ผลออกมาในทางที่ถูกคือความสุขไปไหนก็สุขใจอยู่คนเดียวก็สุขใจในที่รับที่แจ้งอย่างนี้มันก็ไปดีมาดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่าสุขติระดับหนึ่งระดับศีลธรรมที่นี่เรามาดูสุขติชั้นสูงที่เรียกว่านิพพานสมบัติเราเข้าใจทุคติสุขติดีแล้วเราก็มาถึงสุขติชั้นสูงชั้นสูงนี่ก็คือนิพพานสมบัติคือเข้าถึงความดับลงแห่งความทุกข์ที่เรียกว่านิพพานนั่นนิพพานนั้นไม่ใช่ตายเน่าเข้าโลกไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ตายทั้งร่างกายนิพพานนั้นคือกิเลสตายความเร่าร้อนแห่งจิตใจที่จะผลักดันออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำให้ได้รับผลความเร่าร้อนเป็นทุกขตินั้นมันดับไปมันตายไปมันไม่มีเหลือในจิตในใจมันก็เลยเรียกว่านิพพานสมบัติเป็นสุขติที่สูงสุดที่นี่เราจะทำอย่างไรก็มาควบคุมจิตดวงนี้จิตดวงเดียวอันนี้แหละเรามารู้จักมันให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัตว์ก็จะไปสุขติถูกต้องยังไงถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะเพราะนั้นทั้งสุขติและทุกขติความวนเวียนอันเนี้ยมันอยู่ในจิตดวงเดียวสุขติในมนุษย์สมบัติก็ดีสุขติในสวรรค์สมบัติก็ดีมันยังไม่ปลอดภัยเมื่อเป็นเทวดาได้ก็ตกนรกได้เหมือนกันเมื่อหมดบุญก็บาปโผล่ขึ้นมาเมื่อหมดสุขติก็มีทุคติโผล่มาหมดทุคติก็วนไปสู่สุขติอันนี้ยังเป็นวนเวียนยังเป็นสังสาระยังเป็นวัฏฏะระหว่างกามภพรูปภพอรูปภพมันหนีไม่พ้นนรกสวรรค์วนเวียนแม้แต่ในจิตดวงเดียวเนี่ยดูให้ดีๆเวลาใดเกิดความดีใจเกิดขึ้นความเสียใจมันก็ตาย มื่อใดเกิดความเสียใจเกิดขึ้นความดีใจมันก็ตายเมื่อใดความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายมันก็ตายไปเมื่อใดความวุ่นวายเกิดขึ้นความสงบมันก็ตายไปเมื่อใดความเยือกเย็นเกิดขึ้นความเร่าร้อนแห่งจิตใจมันก็ตายไปเมื่อใดความเร่าร้อนเกิดขึ้นความเยือกเย็นมันก็ตายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโยอิทัมมัชฌังปวิจัยยะขันหติสะเวนโรเซธมุเปติฐานังบุคคลใดนรชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐอันนี้มันมีนะไม่ใช่มันไม่มีอธิภิกขเวตทายตนังภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ไม่ใช่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมในอากาศในวิญญาณไม่ใช่มีอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาราน้อยใหญ่ที่ตรงนั้นสัมผัสได้เมื่อวิญญาณจิตนี่แหละมันมีชื่อหลายชื่อจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าอันเดียวกันไว้เข้าใจดีๆนะท่านบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันนะทั้งจิตทั้งมโนทั้งวิญญาณที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นภาษาบาลีเป็นไวยพจน์แก่กันและกันยันจะโคเอตังภิกขเววุจติจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะทิวะสัตสจักอัญญะเทวะอุปจติอัญญังนิรุสติท่านพูดอย่างเงี้ยรู้ความพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เขาไปยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวตนยังดีสักกว่าไปยึดจิตเราตถาคตเรียกร่างกายอันประชุมลงแห่งมหาภูตรูปว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างทำไมเงี้ยจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างตังรติยาจะทิวสัจจะอัญญะเทวะอุปจติอันยังนิรุจติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ค่อยเข้าใจเงี้ยเพราะนั้นเมื่อวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีคืออันเดียวกันเนี้ยหลุดออกไปจากความแอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างนี้วิสังยุตโตภาคออกไปหลุดออกไปไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันหลุดออกไปตรงนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่เป็นที่ดับลงแห่งสุขเอที่ดับลงแห่งทุกเอเสวันโตทุกขัสสะที่นั่นเป็นที่ดับลงแห่งทุกเรียกว่านิพพานทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยการเดินทางของชีวิตของจิตดวงเดียวอันนี้แหละมันไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากมันไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ทั้งสุขติทั้งทุกขติก็เลยวนเวียนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปสุขติเกิดขึ้นทุกขติดับไปทุกขติเกิดขึ้นสุขติดับไปเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมาควบคุมตัวเนี้ยควบคุมตัวจิตเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นซะถ้ายังไม่แก่กล้าไม่เก่งไปก็อย่าให้ทุกขติมันเกิดขึ้นให้สุขติมันเกิดขึ้นบ่อยๆในจิตในใจของเราคือให้มันคิดดีให้มันพูดดีให้มันทำดีถ้ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ควบคุมมันด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิให้มันระงับไปปชหติวิโนเทติพยันติกโรติอนภาวังคาเมติละเสียบรรเทาเสียให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มันเหมือนคนผู้เหมือนคนเราบ้วนน้ำลายทิ้งท่านบอกว่าเสยยถาปิภลวาปุริโสดูก่อนพิสุงหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคละปินตังสังยูเหตวาเอาลิ้นตะร่อมน้ำลายเข้ามาไว้ปลายลิ้นเสียหลังจากนั้นก็ถ่มทิ้งอัปกะเลนะวัมไมยะถ่มทิ้งบ้วนทิ้งอย่างง่ายพูดง่ายๆว่ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ถ่มทิ้งอย่างนี้อย่างนี้เหมือนถ่มน้ำลายในทิ้งง่ายๆอย่างนี้มันก็จะไม่ตกนรกไม่ไปสู่ทุกขติได้นานไล่เข้ามาอีกทีนึงว่าควบคุมการเดินทางของจิตอย่าให้มันเกิดความโลภความโกรธมากนัก ยาวนักมันจะตกนรกนานมันจะเป็นเปรตนานเป็นอสุรกายนานเป็นสัตว์เดรัจฉานนานให้มันขึ้นสวรรค์นานๆไปสู่สุคตินานๆโกรธมาชั่วโมงนึงมันก็ตกนรกชั่วโมงนึงจุดไฟเผาตนเองชั่วโมงนึงเราก็ให้มันโกรธน้อยๆโกรธมา5นาทีให้มันตกนรกเพียง5นาทีแล้วก็รีบขึ้นมาอย่าอยู่มันนานโกรธทีมันร้อนหัวใจโลภมาทีนึงโลภมาเป็นชั่วโมงมันก็เป็นเปรตเป็น1ชั่วโมงหลงมาทีนึงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปทีนึงโกรธ5นาทีตกนรก5นาทีอย่างนี้เป็นยักษ์ไป5นาทีโลภมา5นาทีมันก็เป็นเปรตไป5นาทีหลงมา5นาทีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป5นาทีเพราะเหตุนั้นเราก็เลยควบคุมจิตดวงนี้แหละให้มันไปในทางที่ดีให้มันสุสุขตินั่นเห็นไหมล่ะที่พูดมาเมื่อกี้นั่นนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีทุคติก็ดีสุคติก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ในจิตดวงเดียวดวงนี้แหละควบคุมมันให้ดีๆด้วยสติสัมปชัญญะสมาธินิพพานก็มีปรากฏโฉมหน้าอยู่ตลอดกาลคือเวลาใดจิตมันบ้องว่างไม่มีโลภะโทสะโมหะเวลานั้นมันก็นิพพานโดยเราไม่รู้จักก็ได้ซึ่งภาษาพระท่านว่าสมัญญายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยหลุดพ้นไปจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะหนึ่งคณิกะนิพพานแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะมาอีกตกนรกปอมแปมลงไปถ้าโกนนานทั้งวัน

หาโลรุวะนรกหลุมใหญ่ก็มีหลุมน้อยๆก็มีคือตกน้อยมีสติสัมปชัญญะนานเท่าไหร่มันก็ควบคุมได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะโกรธหัวฟัดหัวแหว่งหน้าหัวฟัดหัวเวียงหน้าดำคล่ำเครียดอยู่เป็นทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็โกรธได้เพียง5นาทีเร็วเข้าก็2นาทีเร็วเข้าก็1นาทีครึ่งนาทีบ้วนมันทิ้งเหมือนน้ำลายถมทิ้งอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้ถ้าสามารถควบคุมให้มันระงับไปได้อย่างรวดเร็วมันก็กระพริบตาอุมมิอุมมิเลยะอุมมิเลตวาวานิมิเลยะนิมิเลตวาวาอัปปกะเลนะอัปปกะสิเรนะท่านบอกว่าเหมือนกระพริบตาลืมตาหลับตาลืมตาลืมตาหลับตาเร็วๆเอวังสีขังเอวังตุวัดตังได้รวดเร็วได้ฉับพลันดังนี้เหมือนกับกระพริบตาอย่างนี้นี่ท่านบอกว่าจึงถือว่าเป็นการควบคุมจิตฝึกอินทรีย์ได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าถ้าสามารถทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเป็นความเคยชินมันก็ไม่ต้องไปตกนรกนั่นนั่งนั่งเข้าก็ไม่ต้องตกละห่างกันไปเดือนหนึ่งอาจจะตกนรกน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรทั้งนี้เอาไปเอามาก็ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ห่างเฮินกันออกไปออกไปออกไปออกไปเป็นอริยะไกลจากข้าศึกคือโลภะโทสะโมหะไกลออกไปไกลออกไปมีมากก็น้อยลงน้อยลงพวกที่มันมีน้อยก็ตายไปเลยไม่มีอาหารคือไม่ป้อนมันไม่พามันโกรธมากไม่พามันโลภมากไม่พามันล้มมากควบคุมมันอยู่มันผอมมันขาดอาหารมันก็ตายไปนี่จะพูดอย่างนี้พูดมันง่ายนะแต่เวลาทำนั้นจะต้องฝึกฝนมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ดอกเขาให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ตกนรกในวินาทีนี้ในชั่วโมงนี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตกในชาติหน้าที่เลยไปกว่านั้นอีกมันก็จะได้เห็นจิตนั้นมันไม่มีมากมายกายกองอะไรหรอกทางภาษาอภิธรรมครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมท่านเป็นผู้ฉลาดท่านเป็นผู้มีความรู้ปราดเปรื่องท่านก็แยกแยะออกมาให้จิตมันมากเจตสิกมันมากที่เราลองมารู้จักมันเนี่ยการเดินทางของจิตการเดินทางของใจที่ไปสู่สุคติทุคติมันก็มีอยู่ในจิตนี่ในเจตสิกนี่ในรูปนี่เนี่ยถ้าว่าจิต89ดวงก็ดี121ดวงก็ดีนั่นเป็นการพูดถึงคุณลักษณะของมันลักษณะของมันนั่นน่ะจิตนั้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันเดียวอันเดียวจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั่นน่ะอันเดียวท่านบอกที่มันรวมลงในมหาภูตโลกนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปไม่ใช่มันจะเกิดพร้อมกันเป็น90อันเป็น100อันโกรธเกิดขึ้นรักมันก็ตายไปรักเกิดขึ้นโกรธเกลียดเครียดชังมันก็ตายไปที่เราก็ควบคุมมันเป็นคำง่ายๆในภาษาอภิธรรมท่านบอกว่าจิเจรุนิจิเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับมาทำความเข้าใจหน่อยก็จะเป็นการดีจะได้ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็หมายถึงกายนี้แล้วก็จิตแล้วก็สิ่งที่มาผสมลงลงมาในจิตที่เรียกว่าเจตสิกขอพูดภาษาอังกฤษสักหน่อยว่ารูปบอดี้นี่เรียกว่าฟอร์มเนี่ยคือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยตั้งนี่อันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยใครๆก็รู้ที่มันก็มีจิตเจตสิกจิตก็คือใจไม้ภาษาฝรั่งว่าไม้ไม้ที่เจตสิกนั่นก็คือสิ่งที่มาประกอบเข้ากับใจเรียกว่า mental factor ในเชิญฟังให้ดีว่ามันมีจิตดูเฉยๆมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันมีแต่ความรู้รู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้มืดรู้แจ้งรู้สว่างนี่เป็นการ

ความรู้ธรรมดาแต่มันมีอะไรผสมลงว่ามืดไม่ดีแจ้งดีนี่เย็นไม่ดีหรือว่าร้อนไม่ดีเย็นดีอย่างนี้แข็งไม่ดีอ่อนดีอย่างนี้มันมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจสิ่งนี้ปนเข้ามาในจิตเนี่ยเรียกว่าเจตสิกหรือว่า mental factor mental factor เจตะก็จิตจิตนั่นแหละอิกะเจตสิกะอิกะประกอบไปกับจิตเพราะนั้นถ้าเราเพิกเจตสิกนี่ออกไปมันก็มีแต่จิตล้นร่วนจิตล้นร่วนเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมารู้จักว่าในตัวของเรามีสี่อันอันเนี้ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีกายมีใจมีส่วนอารมณ์ที่มาผสมใจแล้วก็มีความดับลงคือสิ่งที่มาผสมกับใจนั้นดับลงไปแล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปดับความยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีอยู่เรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นสาลีกุลังสุนิพุตังข้าวตังข้าวต้มสาลีได้เย็นลงแล้วถ้ามันยกลงมานานๆเนี่ยคำพื้นบ้านได้พูดกันว่าเย็นเย็นเย็นกายดับเย็นลงไปจิตดับเย็นลงไปเจตสิกความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมาผสมลงกับจิตนั่นนะคือความดับลงไปของมันเรียกว่านิพพานมันเหมือนกับน้ำใสๆซึ่งยังไม่มีสีอะไรสีที่เข้ามาผสมในน้ำเป็นสีแดงสีเขียวให้น้ำแดงน้ำเขียวตัวสีนั่นแหละคือตัวเจตสิกหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือกายเนี่ยคือเครื่องยนต์เครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อมาจิตนี่ก็คือตัวกระแสไฟฟ้าตัวกระแสไฟฟ้าทีนี้ก็ตัวเจตสิกนี่ก็คือสิ่งที่ผสมเข้ามาในไฟฟ้าที่สว่างจ้าอย่างเครื่องใช้หนังร่างกายคือรูปเนี่ยเป็นเจเนเรเตอร์เอนจินเป็นเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟให้เกิดขึ้นจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายคือไฟที่อาศัยอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในมอเตอร์ที่เครื่องยนต์มันปั่นแล้วมันก็สาดจ้าออกไปเป็นไฟใส่เข้าไปในจอนี่มันจะเป็นไฟว่างๆไม่มีรูปไม่ร่างอะไรส่วนเจตสิกมันก็เหมือนฟิล์มหนังที่ฉายที่ม้วนออกมาแล้วภาพของจิตที่มันสว่างเฉยๆไม่มีรูปมีร่างไม่มีอะไรมันกลับไปถูเข้ากับฟิล์มนั่นมันก็สาดเอาภาพเข้าไปใส่จอก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมีรูปมีร่างขึ้นมาเห็นไหมที่ถ้าเกิดว่าไฟนั่นมันดับเจตสิกมันดับไปหมดม้วนฟิล์มไปเสียมันก็เหลือแต่จอสว่างว่างโพล่งกับไฟที่สว่างเมื่อเครื่องยังติดอยู่อย่างนี้เมื่อเครื่องมันดับไปไฟมันก็ดับด้วยกายแตกสลายไปจิตมันก็ดับไปแต่ในความดับของมันนั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันก็จะต้องต่อไปของมันแต่ก็ไปตามประสาเส้นทางของมันเมื่อมันยังไม่ถึงที่หลุดพ้นมันยังไม่พบวงจรเปิดมันยังมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมันก็จะเอาของมันไปก็ไปประจุเข้ากับกระแสใหม่ของมันไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กันให้ดีๆมันก็จะกระจ่างขึ้นแล้วก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ในจิตดวงนี้ให้จิตดวงนี้ไปสู่ความดับทุกข์หลุดพ้นไปจากวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสุขติและทุกขติที่จิตนี่มันคืออะไรมารู้จักจิตซะก่อนเพราะว่ากายนี่เราก็รู้จักอยู่แล้วคือตั้งอยู่ให้เห็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อรู้จักจิตก็จะรู้จักเจตสิกเข้ามาจิตนี่คืออะไรถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนไฟฟ้าดังกล่าวแล้วไฟฟ้ามันคืออะไรไม่ต้องถามขอให้รู้จักว่าไฟฟ้าเนี่ยทำกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไ
มันมีขดลวดอยู่ในมอเตอร์มันหมุนเท่าไหร่รอบมันก็สปาร์กเป็นไฟออกมาอย่างไรก็เป็นธรรมชาติอันเมื่อมันมีพลังงานแล้วก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เป็นพัดลมก็ได้เป็นตู้เย็นก็ได้เป็นเครื่องต้มน้ำร้อนก็ได้เป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งก็ได้เป็นเครื่องดูดน้ำก็ได้อะไรต่างๆสารพัดแต่ก็คือพลังงานอันเดียวจิตนี้ถ้าทดได้ให้มีกำลังมากรวมกันเข้าเป็นสมาธิกล้าขึ้นทำประโยชน์ได้เยอะใช้ถูกก็ดีไปใช้ผิดก็พินาศย่อยยับกันไปเพราะฉะนั้นจิตนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนทูรังขมังเอกะจรังอัสสรีรังคูหาสยังเยจิตังสยเมสันติโมกันติมาระพันธนังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงเดียวจิตนี้ไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าคือร่างกายนี้ผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมารก็คือลากลงสู่ทุกขติบ้างสุขติบ้างอยู่เนี่ยไม่หลุดไปได้ถ้าหลุดไปได้พ้นจากบ่วงแห่งมารก็ไปสู่วงจรเปิดคือพ้นวัฏฏะไม่ติดอยู่ในวงกลมๆไปวงกลมๆนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นจะว่าสั้นหรือยาวยาวก็ยาวสั้นก็สั้นถ้าตัดจัดเข้าไปหันมันก็สั้นๆไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมีที่จะตัดวงจรของมันอยู่คือการทำให้จิตนี่หลุดออกไปปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตและเจตสิกรูปแล้วมันก็ไปสู่นิพพานทีนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะควบคุมตัวจิตที่มันเป็นวงจรให้ไปสุขคติทุกคติอยู่นี่แล้วเราไม่รู้จะจบจากสิ้นมาดูคำว่าทูรังขมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลยังไงอยู่ตรงไหนคิดไปไหนก็ได้ที่มันเคยไปอยู่ตอนนี้คิดไปอเมริกาเดี๋ยวนี้มันก็ถึงเดี๋ยวนี้มันไกลขนาดนั้นเอกะจรังไปดวงเดียวถ้านั่งอยู่ด้วยกันเป็นฝงเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ช่วยกันมันไม่ชวนกันคิดไปเถอะเราคิดไปตรงโน้นตรงนี้จิตคนนี่ไปชวนจิตคนโน้นก็ไม่ไปนี่มองในแง่กว้างนะเนี่ยมองใกล้ๆ ก็คือในจิตเราเนี่ยมันก็เอกะจรังมันไปตวงเดียวไปครั้งเดียวมันไม่ไปพร้อมกันเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยหมายความว่าขาความโกรธปุ๊ดออกมาความรักมันก็หยุดปั๊บมันไม่ไปด้วยกันมันเอกะจรังเอกะแปลว่าหนึ่งจรังไปหนึ่งไปเดียวโดดเดียวรักขึ้นมาปุ๊บโกรธก็ตายปั๊บลบมันไม่มาพร้อมกันมาพร้อมกันได้ไหมพอใจเกิดขึ้นปุ๊บไม่พอใจมันก็หยุดปั๊บเนี่ยพอใจมันเอกะจรังถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจก็หยุดปั๊บเนี่ยมันไปทีละอันทีละอันทีละอันจึงเรียกว่าเอกะจรังทีนี้อสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นพลังงานเป็นธรรมชาติที่ประจุไว้อยู่ในนี่แหละทีนี้ก็มาถึงคูหาสยังไอ้คูหาสยังนี่มีปัญหาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านแปลมาบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำมันก็ถูกของท่านคูหาแปลว่าถ้ำทีนี้ท่านก็กลัวมันจะผิดพลาดท่านกันเลยควบไว้หมดเลยตีคลุมไว้หมดเลยทำวงเล็บไว้ด้วยว่าคืออัตภาพร่างกายนี้มันก็ถูกของท่านแหละมันจะผิดไปไหนทีนี้เรามาดูว่าถ้ำโกหาสยังนี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นได้ว่าถ้ำนั้นมันคือสภาพที่มีโพรงมีเพดานมีทางเข้าอย่างนี้ที่อยู่ในท้องเรานี่เป็นถ้ำหรือไม่มันก็ยังไม่เชิงเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นถ้ำแต่ที่เหมือนที่สุดก็คือในหัวกะโหลกสมองเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเอาละที่นี่จะขอพูดว่าคูหาสยังนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำคือมันสมองเนี่ยอาตมาเขาใช้คำนี้ทำไมจึงเรียกอย่างนี้ถ้าหากท่านทำสมาธิเพ่งลงไปในอารมณ์หายใจหรือเพ่งสมาธิอันใดอันหนึ่งในกรรมฐาน40กองเนี่ยพอเพ่งจิตที่กระจายมันรวมกันเข้ามาหน่อยเข้าท่านจะรู้สึกหนักในสมองทันทีตึก
หนักในหูทันทีนั่งหนักเข้าก็ปวดเลยทีนี้นั่นคืออะไรนั่นแหละคูหาสายังความรู้ทั้งหมดที่ล้อล้อมเพ่งลงมาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในที่ของมันคือในบ้านของมันรวมตัวตั้งหลักของมันละนี่คือคูหาสายังที่นั่นมาลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าจิตนี่คือใจคือหัวใจถ้าจิตคือหัวใจมันเปลี่ยนหัวใจได้นะทุกวันเนี่ยเปลี่ยนหัวใจได้คนก็ไม่ตายและเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ยังจำอะไรต่ออะไรได้อยู่ถ้าหากจิตคือหัวใจอยู่ในหัวใจถ้าเปลี่ยนหัวใจแล้วหัวใจดวงเก่าออกไปหัวใจใหม่เข้ามามันก็หลงลืมความรู้อย่างเก่ามันก็หมดไปแม้กระทั่งชื่อตนเองเพราะจิตหัวใจดวงนั้นมันเป็นของคนอื่นอย่างโง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยจบป.4 อย่างอาตมานี่ถ้าเปลี่ยนใส่หัวใจด็อกเตอร์อาตมาก็ต้องมีความรู้มากมายก่ายกองเหมือนด็อกเตอร์หรือใครมาเปลี่ยนเอาหัวใจโง่ๆเด็กป.4 อย่างอาตมาไปใส่ซะเขาก็จะต้องมีความรู้โง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยแต่นี่มันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนหัวใจแล้วเขาก็ยังไม่ตายความรู้ความคิดอะไรต่างๆก็ยังอยู่เนี่ยยังมีสัญญาเก่าสัญญาเดิมอยู่อย่างนี้นี่เราลองดูให้ดีๆนะทีนี้มีใครบ้างที่เปลี่ยนสมองได้ยังไม่มีนายแพทย์คนไหนเปลี่ยนสมองเลยทำอะไรพลิกล็อกหน่อยก็เป็นอัมพาตในสมองในพูดไม่ได้นอนหลับไปเลยแม้ไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องนายแพทย์รัสเซียได้ตัดหัวสุนัขมาต่อกันเข้าสุนัขตัวเดียวเป็นสองตัวต่อเข้าปรากฏว่าสุนัขตัวเดียวสองหัวเนี่ยมันแสดงอาการไม่เหมือนกันหัวหนึ่งหัวเดิมมันก็แสดงอาการอย่างเดิมอีกหัวหนึ่งที่หัวมาต่อใหม่เข้ากับเต้นกับเส้นเลือดกับประสาทอะไรเนี่ยเขาทดลองมันก็แสดงอาการของสุนัขตัวเก่านู้นความจดจำอะไรต่างๆอุปนิสัยใจคอมันก็เอามาจากสมองความทรงจำเนี่ยลองคิดดูนะไม่มีใครเปลี่ยนสมองได้ทีนี้คำว่าคูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายนี้อาตมาอยากจะบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำคือสมองทีนี้ตัวสมองนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตเหมือนกับแบตเตอรี่นะอาศัยอยู่ของพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีไฟไหมถ้าเอาแบตเตอรี่มาทับหาไฟก็ไม่พบแต่เมื่อเอาขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่มาใส่กันทำไมมันช็อตกันเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเอาแบตเตอรี่นี้เอาไปต่อขั้วเข้ากับรถยนต์กับเครื่องยนต์สตาร์ทมันทำไมจึงหมุนติ้วมีพลังเปิดไฟก็ได้เอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าเปิดเป็นไฟก็สว่างจ้าแต่ในขณะเดียวในตัวแบตเตอรี่นั้นไปรื้อหาไฟก็ไม่พบมีแต่แผ่นธาตุมีแต่น้ำมีแต่อะไรชั้นใดก็ชั้นนั้นในสมองเนี่ยไม่ใช่ตัวจิตแต่มีที่รวมพลังงานของจิตพูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานที่จิตมันทำงานอยู่ตรงนี้คู่หาสยังให้อยู่ในธรรมอันนี้ที่นี่มันจึงมีลักษณะอาการของสมองกับอาการของจิตอาหารสมองอาหารของจิตก็ผิดแปลกกันไปแต่ก็อาศัยกันนะอาหารสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองให้สมองมีกำลังมีพลังงานมีโปรตีนมีวิตามินได้มีพลังงานคิดด้านสมองส่วนอาหารของจิตก็คือความรู้สึกในจิตใจอย่างปีติความเอิบอิ่มหรือความเป็นสุขในธรรมอย่างนี้ความรู้สึกของวิญญาณนั้นน่ะเป็นอาหารหรือความสงบที่ละเอียดนั่นน่ะเป็นอาหารของจิตเวลาเรานอนหลับสมองไม่ทำงานอะไรนั่นแหละคือจิตมันพักกินอาหารลองไม่ได้นอนจิตก็ไม่มีอาหารทีนี้ถ้าอดอาหารสัก10วัน20วันขออภัยอาตมาไม่ใช่คุยอดอาหารมาแล้ว20วันไม่กินกินแต่น้ำข้าวปลาอาหารไม่กินปรากฏว่าจิตมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยมันยังแจ่มใสเบิกบานอยู่แต่สมองรู้สึกมันจะเหนื่อยให้มันคิดมันไม่คิด
บังคับให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันเหนื่อยมันเหนื่อยหนักในสมองแต่จิตนั้นมันมีแต่จะกินอาหารของมันคือความสงบความสงบเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นอาหารของสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปสมองก็คือกายส่วนที่เป็นรูปแต่มันเป็นที่บรรจุกระแสพลังงานเหมือนกันกับแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัวแบตเตอรี่นั้นไม่มีไฟแต่มีพลังงานของไฟถ้าเอาขั้วบวกขั้วลบมาต่อแต่อาหารของแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟอาหารของแบตเตอรี่ก็คือน้ำกันน้ำกรดแผ่นธาตุเติมน้ำกันเติมน้ำกรดไปแต่ทำไมแบตเตอรี่เพิ่มน้ำเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อมีอะไรมาชาร์จเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารของสมองข้าวปลาอาหารแต่จิตที่บรรจุพลังงานอยู่ในสมองนั้นมันกับกินความสงบและความรู้สึกเป็นสุขเอิบอิ่มในวิญญาณในความรับรู้อะไรของมันอยู่นี่เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาว่าโคหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำอาตมาเขาบอกว่าอยู่ในสมองนี่แหละแต่ตัวสมองนั้นไม่ใช่จิตทีนี้เอามาดูถ้าหากเราทำสมาธิถ้าสมมติว่าคุณท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยลองทำสมาธิไม่นานนักถ้าท่านเพ่งกำหนดสติของท่านสู่อันใดอันหนึ่งล้อมลงไปรวมลงไปรวมลงไปท่านจะรู้สึกหนักในหน้าผากหนักในกะโหลกศีรษะท่านจะรู้สึกวิ่งไปวิ่งมารู้สึกยุบยับยุบยับยุบยับในสมองนั่นแหละแสดงว่าจิตที่ท่านเพ่งความรู้ทั้งหมดรวมลงไปมันก็เข้ามารวมในที่สำนักงานของมันหลังจากนั้นมันก็จะตีกันละทีเนี้ยนักปฏิบัติธรรมมักจะปวดหัวปวดหัวหนักหัวแก้ไม่ตกบางทีก็เลิกลาล้างไปเลยยอมแพ้กลัวจะเป็นโรคประสาทตายกลัวจะปวดหัวตายกลัวจะระเบิดตายความจริงนั้นคือการเผาความเพ่งตปฏิชายีเพียรเพ่งแผดเผาเนี่ยเผาอะไรกิเลสตัณหามันได้สะสมมาเป็นแสนแสนชาติพลังงานอันนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็เอาของมันไปมันเหมือนยางของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าบอกยะถาปิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลดลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนะทั้งหกก็เหมือนกันแหละเหตุตุงปฏิจจสมภูตาเหตุพังคานิรุชะเลเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปหมายความว่าพืชที่มันเกิดนั้นมันเกิดมาจากยางเมล็ดที่มันหล่นลงจากต้นของมันนั่นน่ะมันตายหรือมันยังอยู่ถ้าว่ามันตายทำไมมันจึงยังเกิดได้ถ้าว่ามันยังเป็นทำไมมันจึงหลุดออกมามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันหลุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มียางของมันนั้นเป็นเชื้อให้มันเกิดเมื่อมันได้ดินอยู่ในดินได้รับความชื้นจากน้ำแล้วมันก็งอกขึ้นมาเมื่อมันงอกขึ้นมาเป็นต้นตัวเม็ดมันก็เน่าไปแต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ตายก็เกิดขึ้นชัดได้ก็ชัดนั้นจิตก็มียางตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นอย่างเหนียวปุญญะสิเนหาปาปะสิเนหาบาปก็เป็นอย่างบุญก็เป็นอย่างในจิตมันก็สะสมกันมาเพราะเหตุนั้นถ้าท่านทำสมาธิปวดหัวหนักแน่นในหัวท่านไม่ต้องกลัวตายเลยแต่อย่าเพ่งนักแรงนักมันต่อสู้กันต่อสู้อะไรกิเลสตัณหาที่สะสมมาโดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์ตามที่เป็นเหตุให้เกิดมีลูกมีเต้าในทางเซ็กส์เนี่ยมันอยู่ในนี่แหละเหมือนเขาผ่าเอาต่อมของปลาตัวผู้ใต้สมองไปผสมพันธุ์ตัวเมียสัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันพวกต่อมแกลนโพรสเตตอะไรต่างๆมันแผลงฤทธิ์แผลงเดชกองบัญชาการใหญ่พอเดอร์คอนโทรลมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วมันจึงหนักเพราะอะไรมันต่อสู้กันให้มันหนักไปเถอะท่านดูเบาๆดูเข้าดูออกดูข้างนอกดูข้างในเอาตาในดูไม่ใช่ตานอกให้มันถึงที่สุดปวดที่สุดแน่นที่สุดรับรองไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปบางทีอาจจะดับวูบวาบลงไปจากความร้อนก็กลายเป็นความเจ็นความร้อนได้พังสลายลงไปคือสิ่งที่สะสมมาเป็นแสนชาตินั้นได้หมดกำลังลงหลุดร่วงแล้วก็
นู่นเราไปรวมตัวกันใหม่ข้างล่างอีกตอนนี้ท่านจะพบความเย็นแสนจะเย็นเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในหัวสมองเย็นเข้าไปในรูกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันตามเข้าไปล่าไปล้างกันประหารกันนี่สติสัมปชัญญะสมาธิมันรวมพลังกันสติอินทรีย์ทั้งหลายเข้าไปเข็นฆ่าไอ้ความเร่าร้อนคือราคะก็ดีโทสะโมหะเหล่านี้ก็ดีมันก็ลดหวบหาบลงไปมันไปตั้งหลักใหม่แล้วก็ตามกันลงไปอย่างนี้ที่นี่มันมีอยู่ลักษณะหนึ่งว่าถ้าหากท่านหนักในหัวแน่นตึ๊บท่านลองเพ่งเบาๆเพ่งไปเพ่งมาไม่ต้องคิดว่าจะไปบรรลุธรรมอะไรไปอะไรเพ่งเล่นๆหัวนานๆเข้าสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าลืมมันกับปรากฏขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับเราลืมของลืมที่เก็บไว้ในบ้านของเราหลังใหญ่วันดีคืนดีเราอยู่กับบ้านเป็นเดือนไม่ได้ไปไหนก็เก็บตรงนั้นกวาดตรงนี้กวาดว่าอ้าวเห็นอ้าวอันนี้นึกว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้เองฮะไม่พบเห็นบ่อยเข้าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านก็ไม่ไปไหนสมองที่มันสะสมความจดจำความรู้อะไรไว้ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ลงไปถึงตอนเด็กๆนั่งนะเข้ากับถึงนู้นน้อยๆยังดูดนมแม่ก็จำได้ขออภัยคงไม่คุยถ้าหากจะพูดว่ามันจำเลยฟากย้อนหลังไปอีกไปจนถึงก่อนที่จะมาเป็นลูกของแม่ของพ่อเป็นลูกของใครมาก่อนมาจากไหนไปจากไหนไม่แปลกประหลาดที่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกลื่อนไปหมดเลยไปดูในสีละขันธวัคทีฆะนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่9ตั้งแต่พมชาละสูตรไปจนถึงปายาสิราชัญญะก็ดีเปิดไปเถอะทุกสูตรสามัญญผลสูตรเหล่านี้ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคนที่ฟังเทศแล้วก็ละกองสมบัติน้อยใหญ่แล้วก็เข้ามาบวชหลังจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์สำรวมศีลสำรวมปฏิโมกสำรวมอินทรีย์รู้จักโภชเนมตัญญุตาประมาณในการบริโภคหลังจากนั้นก็ชาคริยานุโยคกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็มีสมาธิเพ่งสมาธิบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เมื่อถึงฌานที่สี่แล้วเธอน้อมน้าวจิตไประลึกชาติถอนหลังได้1ชาติบางสองชาติบางสามชาติบางสี่ชาติบางห้าชาติบาง10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติมีเกลื่อนไปหมดไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรเลยเพราะชาติเหล่านั้นมันอยู่ไหนเก็บไว้ในสมองนี่มันไม่ได้ลืมไปไหนเพียงแต่ว่ามันปกปิดทับถมกันไว้มากๆนี่ที่เรียกว่าคู่หาสยางอยู่ในถ้ำอันนี้ถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรอกว่าเรื่องระลึกชาติทอนหลังได้ชาตินี้มียังไงชาติก่อนชาติหน้าไม่แปลกประหลาดเลยแต่ทีนี้เมื่อพบอย่างนี้มันพูดไม่ออกว่าจะไปพูดใครฟังเขาจะว่าบ้าเขาไม่เห็นเหมือนคนตาบอดมาหาอาตมาสองหัวเมียอาตมาก็ถามซอกแซกถามว่ามาจากไหนเป็นอะไรเป็นหัวหน้าประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมากระเทศให้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาก็อยากได้เทปแล้วก็เล่าให้ฟังถามชีวิตบ่าวไปอยู่กรุงเทพโรงเรียนคนตาบอดพญาไทยราชวิถี6ปีไปอยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่เจริญไม่งามไม่เห็นเชียงใหม่ไหมไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพเพราะคนตาบอดคนตาบอดพระอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเรามันจะเกิดมาแฝงชาติก็ไม่รู้จักว่าเกิดมาอยู่ไหนเป็นไรเพราะไม่มีสมาธิที่จะเจาะที่จะควบคุมเอาความรู้ทั้งหมดล้างเปิดดูให้มันเห็นว่ามันมาจากไหนจากไหนจากไหนจากไหนมันก็จึงเหมือนคนตาบอดไปอยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพทั้งในกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีนี่เป็นอย่างนี้ครับเพราะนั่นตาบอดก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีเหมือนเราเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีทั้งๆ ที่ไม่เห็นก็เป็นความเชื่อทุกแต่ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นจริงๆก็ยิ่งจะแน่นแฟนก็แปลกกว่านั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าคู่หาสยางอาศัยอยู่ในถ้ำนี่เป็นอย่างนี้
มันนังนักนุ่งนวงนั้นมันมีแต่ความรู้ที่มันระดมกันลงไปในหัวค่ะมองรับรองไม่กลัวได้ถ้าท่านกลัวท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกเป็นเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะเพียงพอมาดูจิตดวงนี้ชั่ววินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงนั้นมันจะคิด108,009ก็ช่างหัวมันเราก็รับรู้มันรับทราบมันว่ามันคิดคิดอันหนึ่งรู้ว่าคิดก็อันหนึ่งตัวคิดนั้นเป็นจิตที่รู้ว่าคิดเนี่ยตัวที่มาให้คิดนั้นคือเจตสิกเจตสิกเหมือนภาพจากฟิล์มถูกไฟที่มันสาดอยู่ตรงๆแล้วภาพมันผ่านไฟเข้ามามันก็เลยสาดเข้าสู่จอเนี่ยตัวที่รู้ว่าคิดก็จิตเองตัวที่คิดก็คือเจตสิกมาผสมให้จิตคิดตัวที่รู้ว่าคิดก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติเอาอย่างนี้กันแล้วกันได้ยินเสียงก็คือหูที่เป็นผู้ได้ยินแต่จิตนี้เป็นผู้รู้ว่าได้ยินทีนี้เมื่อเราเข้าอย่างนี้ได้ยินกับรู้ว่าได้ยินคนละอันเห็นกับรู้ว่าเห็นคนละอันอย่างนี้คิดกับรู้ว่าคิดคนละอันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางพุทธเจ้ายังบอกว่าทิเทธิตมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักว่าได้ทราบตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นจมูกกายได้ทราบสบทราบแล้วก็ใจได้รู้ทุกอย่างก็ให้มันจบลงเพียงแค่รู้นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปทีนี้เรามาดูขบวนการของการรู้ของจิตมันจะเข้าไปถึงตัวจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าตัดหาจิตตังจิตเดิมแท้ที่ภาษาจีนว่าปึ้งซิมนั่นหรือว่าออริจินอลหมายที่มันรู้เฉยๆทีนี้มันมาหลายชั้นนอกจากรู้แล้วยังหลงเข้าไปในความรู้หูรู้เสียงตารู้รูปจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้คิดเมื่อรู้แล้วก็หลงไปกับความรู้ลงไปกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสทีนี้เราก็มารู้จักใหม่รู้แล้วหลงทีนี้เราก็รู้เข้าไปในความหลงถอยออกมาไม่ต้องหลงมันไม่ต้องหลงกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสรู้ว่ามันได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้แจ้งทีนี้ก็เมื่อรู้แล้วหลงตอนหลังมาแล้วก็รู้ในสิ่งที่หลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้คือรู้เข้าไปในจิตที่มันรู้นี่มันเป็นเพียงการรู้เฉยๆอย่างนี้เจ็บปวดรวดร้าวมาก็รู้ว่านี่คือการเจ็บรู้ว่าเจ็บถ้าใครสามารถรู้ว่าเจ็บรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ตัวผู้รู้ถ้ารู้อย่างนี้ก็วิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากเวทนาตะขาแมงป่องกัดจะเจ็บไปกี่นาทีถ้ารู้ว่ารู้ว่ามันเจ็บมันก็หลุดออกมาจากกันพระอริยเจ้าจึงมีอวิสาขตมนัสตาจิตหมดพิษใดๆที่เสียบแทงเพียงแต่รับรู้ตนเองจะตายก็นอนดูตนเองตายเหมือนดูตะเกียงหมอนเหมือนไปเฝ้าคนอื่นกำลังจะตายมันหลุดออกไปตายแต่ตายใจนี่มันก็หลุดชีวิตสมะสีสีดับกิเลสพร้อมกับชีวิตเมื่อรู้ว่ารู้แล้วนักหนาเข้าจิตมันจะกลับมารู้จักตัวมันที่เรียกว่าอนุโลมมิกยานสัจจานุโลมมิกยานญาณที่กลับมารู้ความจริงของมันว่าไอ้ที่ตัวมันไปเที่ยวรู้จักเย็นจักร้อนจักอ่อนจักแข็งจักมืดจักแจ้งจักสว่างโดยไม่ได้ตั้งใจรู้มันเองไม่คิดเห็นมันคือใครแล้วก็จะรู้จักมันนี่มันคือจิตนี่มันคือวิญญาณังปริเยยังมันไม่ใช่ใครมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุเมื่อมันเห็นความเป็นธรรมชาติมันก็อนัตตาไม่มีตัวตนในความไม่มีตัวตนนั้นสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจักมีมาจากไหนปอกเปลือกล่อนจ้อนลงไปถึงออริจินอลหมายถึงจิตเดิมแท้ถึงตถาจิตตังจิตแท้จิตดั้งเดิมมันก็ไม่มีตนมีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีความเป็นเจ้าของไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณัง
อนิสิตโตนี่นะจะเมตันิสิตโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยจิตไม่แอบอิงอาศัยกิเลสไม่แอบอิงอาศัยเมื่อไม่มีที่พิงที่อิงอาศัยก็ไม่มีที่สันเทคอนไม่มีที่เลื่อนไปไหนมาไหนนี่มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละคือยอดสุคติเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันมีอยู่อัตถิภิกขเวอชาตังอภูตังอากตังอสังขตังโนเจตังภิกขเวอภวิสสะอชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนยิทะชาตัสสะภูตัสสะกตัตถะสังขตัสสะนิสรณังปัญญาเยทะท่านบอกภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่ท่านว่าอย่างนี้ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าหากธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นปัจจัยอันปัจจัยปรุงแต่งหรือทำแล้วจักไม่มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจักไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ทำไม่ปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏธรรมชาติจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามาที่เรียกว่าเจตสิกนั้นมันปรุงแล้วแต่งแล้วมันมีอยู่ที่มันไม่ปรุงไม่แต่งคือสลัดพวกนี้ออกไปมันก็หลุดมันก็พ้นแล้วก็ขอให้เราพวกเราทั้งหลายนี่ได้ไปคิดกันเสียใหม่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันคําว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ตายแล้วหมายความว่าความตายลงของกิเลสของตัณหาของอุปาทานจึงตายพบตายชาติไม่มีการเกิดจึงเป็นอชาตังอภูตังไม่เกิดไม่เป็นไม่มีไม่ปรุงไม่แต่งช่วงนี้ก็คือจิตที่ถูกฉาบไล่ฉาบถาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกมันถูกปลอกเปลือกล่อนจ้อนรู้เท่าทันไม่แอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของมันมันก็ไม่มาอาศัยเรามันก็ไม่แอบอิงเราเราก็ไม่แอบอิงมันคำว่าเรานี่ก็เป็นเพียงสมมุติพอเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราคิดกันว่าเรามีตัวมีตนเป็นเจ้าของจิตเจ้าของเจตสิกเจ้าของรูปเจ้าของนิพพานเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้สลัดออกเสียได้มันไม่เป็นเจ้าของจิตไม่เป็นเจ้าของเจตสิกไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนิพพานมันก็เป็นเพียงธรรมชาติท่านกล่าวว่าธรรมชาติธรรมชาตินั่นอันปัจจัยที่ทำไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่แล้วไม่ปรุงแต่งมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วปรากฏได้ใช้คำธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติฝ่ายที่ให้เป็นทุกข์ธรรมชาติฝ่ายที่ให้ดับทุกข์ธรรมชาติที่ฝ่ายให้วนเวียนกับธรรมชาติที่ฝ่ายให้หลุดออกไปจากวงจรเพราะเหตุนั้นต้องสังเกตให้ดีๆสังเกตอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละมันจะคิดเป็นหมื่นเป็นแสนก็จงรับรู้รับทราบมันไว้ดูการทำงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้องดูที่ใจมันคิดก็รู้มันรู้สึกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ในเวทนานี้เมื่อรู้เข้ามากๆ มันก็จะรู้จักสิ่งที่ตนหลงครั้งแรกเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้บัดนี้เราก็รู้ในสิ่งที่เราหลงถอยออกมาเราหลงกับลูกกับเสียงกับเกียงกับรถหลงกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อรู้สิ่งที่ตนหลงแล้วก็มารู้สิ่งที่รู้หมายความว่ารู้จากจิตรู้จิตนี่รู้จากเจตสิกมันคิดปั๊บก็รู้ปั๊บแล้วก็ยังรู้ว่ามันรู้ว่ารู้เมื่อมีความเจ็บปวดขึ้นมาก็รู้ว่ามันรู้ว่าเจ็บอย่างนี้มันก็จะถึงวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาจากเวทนาดูให้ลึกๆละเอียดจุกใกล้ๆอันนี้เมื่อรู้ในสิ่งที่รู้มากๆเข้ามันก็จะกลับมาดูตัวเองว่าใครที่ไปเที่ยวรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างโดยไม่ตั้งใจดับไฟก็รู้ว่ามืดเปิดไฟก็รู้ว่าสว่างโดยไม่ขี้เกียจโดยไม่ขยันนี่ใครก็จะเห็นธรรมชาติตัวรู้แห่งวิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติที่แอบอิงอาศัยกันระหว่างกายกับจิตและธรรมชาตินี้ยังไม่มีดีไม่มีชั่วเราหลงเข้าไปยึดในที่สุดก็จะเห็นอนัตตาเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีด้วยกันอยู่เคียงข้างนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนมันไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรมันหลงเอาใหม่ว่ามีเท่านั้น
เหมือนคนไม่เคยบวชอยากศึกพอรู้ว่าตนเองไม่ได้บวชก็ไม่ต้องศึกเอาการกล่าวธรรมิกถาก็สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่เจ็บปวดรุนแรงฟังมานานอาตมาก็เหนื่อยแล้วความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

ตังพุทธัสสะมัคคานัตถังสิโคเสโทสัจจานังจตุโรปัฏฐาภิราโคเสโทธัมมานังทิปทานันจะจักขุมาเอเสวมัคโคนัตถัญโยทัสสนัสวิสุทธิยาเอตังหิกุมเหปฏิปัชชะมาระเสนปโมหนังเอตังหิตุมเหปฏิปันนาทุกขสันตังปริสทาติยิเอามือลงนั่งขัดสมาธินั่งกรรมฐานหรือนั่งพับเพียบไปตามอัธยาศัยแข่งขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ไม่ห้ามมัดนี้ถึงโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติธรรมะคือนั่งกรรมฐานสถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติไม่ต้องปนมือเอามือลงวางไว้บนนั่นนะมือขวาตามมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงหลับตาให้กำหนดที่หูภาวนาว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะนานเข้าใช้คำว่ายินเนาะยินเนาะยินเนาะอยู่ที่หูนะไม่ต้องให้รู้เรื่องไม่เป็นไม่ใช่บาปไม่เป็นบาปนะคือการฟังเทศที่มีหลักอยู่ว่าหนึ่งฟังเอาบนหมายความว่าตั้งใจฟังประนมมือแต่ตามศาลาวัดนั่นเขาเรียกฟังเอาบนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามเน้นน้อยเอาเวลามาอ่านให้ฟังก็ตามตั้งใจฟังนั่นเขาเรียกฟังเอาบนได้บนโยตายด้วยจิตนั่นไปสวรรค์ต่ำมามนุษย์ได้สองฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำมีกระดาษเขียนมีเทปบันทึกไว้อย่างนี้เรียกว่าฟังเอาความรู้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างวางคนไถนาเอาวิทยุทรานซิสเตอร์แขวนไว้ต้นไม้ไถไปฟังเทปไปไล่ควายไปบางคนทอดกล้วยแขกแล้วก็ฟังเทปไปบางทีฟังเทปเพลินหม้อกระทะก็แฉกถูกไฟไหม้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่สี่ฟังปฏิบัติพวกเรานี่ให้ฟังปฏิบัติเขาเป็นนักปฏิบัติฟังอย่างไรฟังกำหนดตามกำหนดที่ไหนที่หูของใครของตัวเองไม่ใช่มากำหนดที่หูของผู้เทศพระเสียงของผู้เทศไปกระทบหูผู้ฟังขันห้ามันเกิดจิตที่ตรงนั้นบุญก็เกิดตรงนั้นกิเลสก็เกิดตรงนั้นเมื่อเสียงกับหูกระทบกันนั่นแหละขันห้าเกิดอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่ตรงนั้นพรหมของวิปัสสนามีหกเรียกว่าวิปัสสนาพรหมหกขันห้าอายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจปฏิจจสมุปบาทขันห้ามันเกิดที่หูตรงไหนล่ะเป็นขันห้าหนึ่งหูสองเสียงนี่เป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาเราได้ยินเสียงแล้วถ้าใครสบายก็เวทนาใครรู้สึกเฉยๆก็เวทนาใครรู้สึกหนวกหูก็เวทนานั่นเป็นสองขันธ์และจำได้ว่ากำลังได้ยินกำลังได้ยินเสียงนี่สัญญาผู้จำได้แต่งให้เห็นว่าเสียงนี้ดังหรือไม่ดังชัดหรือไม่ชัดดีหรือไม่ดีนี่เป็นสังขารที่ได้ยินแว่วๆไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตโลกเพราะว่าหูได้ยินที่แท้ไม่ใช่หูคนตายหูก็มีแต่ไม่ได้ยินผู้ที่ได้ยินน่ะคือโสตวิญญาณจิตจิตตัวหนึ่งอาศัยประสาทหูเกิดขึ้นได้ครบ5ขันธ์พอดีย่อก็เหลือ3 1เสียงกับหูเป็นรูปคงไว้เป็นรูป2เวทนาสัญญาสังขารย่อเป็น1เรียกว่านามเป็นจิตสิกเรียกนามจิตสิก3ผู้ที่ได้ยินนั่นคือจิตเขาเรียกนามจิตและย่อ3ให้เหลือ2 1รูปคงไว้2นามจิตติสิกกับนามจิตย่อลงเป็นหนึ่งเรียกว่านามห้าขันธ์ว่าแล้วก็เหลือสองคือรูปกับนามนี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนามันเกิดที่หูเกิดที่ตาจมูกลิ้นกายใจได้ทั้งหกทางขณะนี้มันเกิดทั้งหูจึงให้กำหนดที่หูได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะว่าเร็วก็ได้อย่าให้นี้จับหูของตัวเองขันธ์ห้ามันเกิดดับที่ตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเกิดตรงนี้มรรคแปดก็เกิดตรงนี้ไม่ใช่ไปให้กำหนดที่อื่นอันนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้ฟังจบครั้งหนึ่งจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันแต่ถ้าฟังเอาครู้ไม่สำเร็จเช่นพระอนุตฟังมากที่สุดในพระศาสนานี้เรียกว่าเป็นพหูสูตรไม่มีใครสู้ได้ฟังมากจำมากพระอนุตก่อนที่จะอุปถากขอพรพิเศษไว้ขอพรไว้ถึง8ข้อข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งว่าถ้าพระองค์ไปเทศที่ไหนที่ไหนถ้าไม่ได้ไปด้วยกลับมาขอให้มาเทศให้ฟัง
จึงจะรับอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถามว่าอานนท์เธอเห็นเหตุผลอย่างไรจึงขอพรอย่างนี้ก็กราบทูลว่าถ้าเขามาถามมีคนมาถามว่าธรรมบทนี้พระพุทธเจ้าเทศที่ไหนถ้าข้าพระองค์ตอบไม่ได้ขอก็จะโทษสมเด็จพ่อโทษข้าพระองค์ว่าปฏิบัติมาจนอยู่กับหลวงพ่อมาขนาดนี้แค่นี้ท่านก็ไม่สงเคราะห์หรือแล้วจะปฏิบัติไปทำไมเขาก็จะดูถูกปีชินนินทาได้พระพุทธเจ้าเทศที่ไหนก็ต้องกลับมาถ้าท่านอานนท์ไม่ไปต้องมาเทศให้ท่านฟังด้วยจึงเก่งกว่าใครทั้งหมดจำก็แม่นได้ฟังก็มากกว่าใครทั้งหมดแต่ไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละจนกระทั่งนึกว่าหมดหวังแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้จะทำสังฆนาแล้วกิเลสก็ยังมีอยู่พระอรหันต์ก็ไม่ให้เข้าร่วมประชุมด้วยพระสงฆ์ก็เตือนอานนท์เร่งพนะพรุ่งนี้จะสังฆนาแล้วนะแต่ก็ทิ้งพระอานนท์ไม่ได้แต่ทำไมสำเร็จก็เอาเข้าที่ประชุมไม่ได้พอเลือกเอาแต่พระอรหันต์ทางนั้นท่านก็ว่ายังจนเตือนสว่างเหนื่อยแล้วนอนพักดีกว่าไหนพระพุทธเจ้าว่าเราจะได้สำเร็จวันคนทั้งไคนาก็เลยยกขาขึ้นพ้นพื้นจะนอนที่เตียงนั่งเตียงแล้วพอกำลังจะเอนหลังก็ยกขาขึ้นนอนเนาะนอนเนาะนอนเนาะปั๊บยังหัวได้มาถึงหมอนเลยขาก็เพิ่งพ้นเตียงขึ้นมาหลังก็ยังไม่ถึงเตียงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่พระอนนท์เรียนมากเพราะฉะนั้นฟังปฏิบัติจึงจะได้สำเร็จถ้าฟังเอาความรู้ไม่สำเร็จอะไรก็ไม่สำเร็จมีคนเข้าใจว่าทำไมสมมุติเจ้าฟังจนสำเร็จเร็วนะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นท่านปฏิบัติมาแล้วฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยถ้าฟังไม่ปฏิบัติเช่นพระอนนท์นั่นแหละไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ปฏิบัติได้เจ้าก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติข้อที่5ฟังอุทิศส่วนบุญเราได้บุญจากฟังเทศแล้วก็อุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนั้นเขาเรียกว่าฟังอุทิศทีนี้เราทั้งหลายนี่เป็นนักปฏิบัติที่นี่ให้ปฏิบัติถึงใครไม่เคยก็หัดต่อมาที่นี้ตำรวจที่หูมีเด็กมากับแม่บอกที่หลวงพ่อเทศได้ยินหนอยินหนอก่อนให้กำหนดที่หูนะขันห้าอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ขันห้าอย่างเดียวนะอายตนะก็อยู่ตรงนี้ตรงไหนเป็นอายตนะโสตอายตนะหูนี่อายตนะคือหูเสียงนี่เป็นสัทธายตนะอายตนะคือเสียงใจนี่เป็นมนายตนะอายตนะคือใจจิตสิกที่เกิดเป็นธรรมายตนะเขามีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไปหาที่อื่นอายตนะธาตุก็อยู่ตรงนี้หูนี่เป็นโสตธาตุแล้วเสียงนี่เป็นสัทธธาตุเขาก็อยู่ที่นี้นะขันห้าอายตนะธาตุที่แปลงอินทรีย์หูนี่เป็นโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูมันก็อยู่ที่นี่นะเสียงนี่เป็นสัททินทรีย์ก็มีอยู่แล้วนะอริยสัจสี่เสียงกับหูเป็นตัวทุกขสัตว์ตัณหาก่อนๆที่จะได้ยินเสียงเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะอยู่ที่เดียวนี่แหละธรรมะไม่ใช่ไปหาที่อื่นแต่เราไม่เข้าใจนึกว่าโอ้ยไปคนละแห่งมีบางคนจะไปกำหนดมาหาที่นี่กำหนดกายกายมันอยู่ตรงไหนไปหากายแต่กำหนดกายานุปัสสนาเสร็จแล้วจะไปหาเวทนามันอยู่ตรงไหนจะไปหาจิตตานุปัสสนาจะไปหากำหนดธรรมานุปัสสนาที่จริงอยู่ที่เดียวกันพอกำหนดได้ยินน้องยินน้องที่หูเนี่ยโสตประสาทนั่นแหละกายประสาทรูปก็คือกายหูนั่นแหละเป็นประสาทเราเรียกว่ากายานุปัสสนามันมีพร้อมอยู่ที่หูนี่แล้วแล้วเวทนาถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยเวลาได้ยินเสียงนั่นก็อุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้ที่ได้ยินแว่วๆนี่คือจิตมันก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขันธ์5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นได้ยินอะไรเกิดมานั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่อนุตได้ยินเนาะก็เป็นสติสัมปชัญญะตรงนี้ก็ธรรมานุปัสสนาเสียงกับหูเป็นทุกขสัตว์นี้ก็ธรรมานุปัสสนาไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะอนุตได้ยินเนาะมันถูกหมดทั้ง4ข้อเนี่ยปฏิบัติก็ต้องการอย่างนี้นะไม่ให้รู้มากรู้น้อยแต่มันถูกนะเพราะฉะนั้นจึงโปรดกำหนดที่หูได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนะวันนี้จะเทศสรุปเรื่องนิดหน่อยวันตอนเช้าเทศที่โรงเรียนผู้ปฏิบัติที่นี่ไม่ได้ไปฟังผู้ที่อยู่โรงเรียนจะได้ฟังแต่นี่ไม่ได้ฟังงั้นก็สรุปนิดหน่อยที่โรงเรียนเทศถึงเรื่องอัญญตระบุรุษเล่าเรื่องนิทาน
มีผู้ชายคนหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันสวนไผ่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าด้วยเป็นหนุ่มโสดต่อมาพ่อแม่นำกุลสตรีนางหนึ่งมาให้เป็นแฟนให้เป็นภรรยาต่อมาอยู่ได้ไม่เท่าไรภรรยาชอบประพฤติไม่ดีนอกใจผัวผัวประอาให้ชาวบ้านชาวเมืองเพราะตัวใกล้ชิดพระพุทธเจ้าไม่กล้าไปวัดเลิกทำบุญไม่ทำบุญใส่บาตรต่อมาก็คิดได้ได้ประมาณ 3-4 วันก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเรียกถามว่าวาสุกหายหน้าหายตาไปไหนไม่เคยเห็นมา 4-5 วันแล้วก็กราบทูลเรื่องข้อเท็จจริงให้ฟังอ๋อเรื่องนี้มันเคยมีมาแล้วนะฉันเคยเตือนเธอมาแล้วตั้งแต่นู้นก่อนต่างก่อนโน้นแต่เธอลืมซะเพราะพบมันปกปิดนะเมื่อไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เล่าอดีตนิทานให้ฟังในครั้งก่อนโน้นฉันนี่เป็นอาจารย์ที่สาปามุกเธอก็เป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอเรียนวิชาจากฉันแล้วก็ไปมีภรรยาภรรยาเธอก็นอกใจเธอก็มาหาฉันฉันจึงได้แสดงให้ฟังว่าอย่าไปโกรธเขานะคนฉลาดเขาไม่โกรธผู้หญิงหรอกเพราะเหตุไรเพราะผู้หญิงนั้นเป็นเหมือนแม่น้ำเป็นเหมือนหนทางเป็นเหมือนโรงเล่าเป็นเหมือนศาลาพักร้อนและก็เป็นเหมือนบ่อน้ำคล้ายๆเป็นสาธารณะพระองค์ตรัสว่าเป็นสาธารณะสาธารคือมันทั่วไปใครพ่อก็มีสิทธิที่จะรักมาชอบได้ถ้าถูกใจเขาอะและผู้หญิงก็มีสิทธิที่จะไปรักไปชอบได้เพราะกิเลสมีอยู่เพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตเขาไม่โทษเขาไม่ไปโกรธในผู้หญิงคนนั้นเพราะรู้ต้นตอแล้วรู้กำพืชของจิตมนุษย์มันเป็นไปตามนาฏกิเลสได้ให้แก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 1. เธออย่าไปโกรธเขา 2. ให้วางตนกลางเฉยๆ 3. ให้ปรงสังเวชพิจารณาว่าที่เขาประพฤติอย่างนั้นมันเป็นของไม่ดีเรียกว่าอนาจารเรียกว่าลามกเรียกว่าเป็นธรรมอันสกปรกเป็นของไม่ดีเธอก็ปรงสังเวชเสีย 4. ให้เจริญกรรมฐานพิจารณามันเป็นกรรมของเขาและกรรมของเราก็จะได้สบายใจพอเสร็จแล้วก็กลับอาจารย์กลับเมียทราบว่าอาจารย์ของผัวทราบว่าตัวประพฤติไม่ดีเลยเลิกทำชั่วในชาตินั้นขันกลับมาเกิดชาตินี้ก็มาได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอีกแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอีกเมียก็คนนั้นแหละที่ได้กันในชาติก่อนโน้นแหละตายแล้วก็ได้มาเกิดไม่ได้แต่งงานกันอีกถ้าประพฤติเราแหละเหมือนเดิมอีกจึงได้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเล่าว่าโอ้ครั้งก่อนฉันก็เคยเตือนเธอเดี๋ยวนี้ฉันก็จะเตือนเธออย่างนี้แหละผู้หญิงน่ะมีลักษณะอุปมา5อย่าง1เหมือนแม่น้ํา2เหมือนหนทาง3เหมือนโรงเล่า4เหมือนศาลาพักร้อน5เหมือนบ่อน้ําเพราะฉะนั้นคนฉลาดบัณฑิตตาบัณฑิตทั้งหลายคือคนมีความรู้เชตาคนเฉลียวฉลาดพุทธิสัมปันนาคนมีความรู้ทางศาสนาดีณอุชันติไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเขาแล้วให้พิจารณาเงินไม่ทำความโกรธในเขา 2. ให้วางใจเสมอวางอุเบกขา 3. ให้พิจารณาว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นความไม่ดีเป็นมลทินเป็นความสมองใครๆก็อย่าไปทำและ4ให้พิจารณาถึงกรรมของเขากรรมของเราพระพุทธเจ้าสอนก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วภรรยาทราบว่าพระพุทธเจ้าทราบว่าตัวประพฤติไม่ดีก็เลิกทำชั่วทำดีต่อไปชายคนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังต่อไปอีกว่าการประพฤติอย่างนี้เป็นความประพฤติไม่ดีมันเป็นมลทินคือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองทางโลกเขาจะตีเตียนถ้าผู้หญิงคนนั้นถูกผัวไล่หนีก็ต้องไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็จะต้องดูต้องตำหนิว่าเองเนี่ยไม่รักษาวงตระกูลของพ่อของแม่ฉันไม่อยากจะดูหน้าเธอเลยพ่อแม่ขู่ตะคอกก็อาจจะหนีเตลิดเปิดเปิงก็ลำบากไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นมนทินอัตถกถาท่านแก้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกความตนีปนเพลงของผู้ให้และมนทินที่มันยิ่งกว่านั้นยังมีคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งจึงได้เทศเป็นคาถาว่า
มาริทยาทุจริตตังความประพฤติชั่วเป็นมลทินของสตรีมัชเชระอารังทะตะโตมลังความตนีเป็นมลทินของผู้ให้ทานคนให้ทานมัวแต่พัดว่าท่านเล่าไว้ในบาลีว่าในอรรถกถาว่าสมมติเราไถนาทำนาได้ข้าวแล้วขณะที่กำลังไถก็คิดว่าทนาสมบูรณ์ได้ข้าวได้ปลาอาหารดีก็จะทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นทำสลากพัดปกิกพัดแต่ขั้นเสร็จแล้วไม่ถวายไม่ทำก็ขาดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจึงชื่อว่าเป็นมลทินอย่างนี้เรียกว่ามัจเฉระมัจเฉรังทัตโตมลังความตนีเป็นมลทินของผู้ให้ทานประการที่สามตัตโตมลามรตรังมลทินที่ยิ่งกว่านี้ยังมีอีกอวิชชาปรมังมลังอวิชชาคือความไม่รู้จักทางไปนิพพานเป็นยอดมลทินเอตังมลังปานตวานะนิมมานาหตภิกขุท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายท่านจงละมลทินอย่างนี้เสียเมื่อละได้แล้วท่านจะเป็นผู้ปลอดภัยจะไม่มีมลทินประเทศจบปฏิบัติตามชายคนนั้นได้เป็นพระโสดาบันจบแล้วนี่เทศเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนทีนี้วันนี้เทศเรื่องอะไรวันนี้เทศเรื่องหนทางทางสายเอกวันนี้ปารภภิกษุพวกหนึ่ง500รูปพากันเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทน้อยชนบทใหญ่ก็กลับมาสู่เมืองสาวัตถีพระ500รูปก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งสนทนากันคือคุยกันว่าเออท่านเอ้ยทางจากบ้านนั้นสู่บ้านนั้นมันไม่ดีเลยหกหกหักหักเต็มไปด้วยกรวดเดินก็เหยียบก็เจ็บเท้าเจ็บตีนสนทนาประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยถามภิกษุพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันล่ะเมื่อกี้เนี้ยค้างอยู่พูดอะไรกันพรรณนาถึงหนทางพระพุทธเจ้าหาทางจากวันโน้นมันก็ไม่ค่อยดีจากวันนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อจากวันโน้นก็มีกรวดมีหินโอ้โหขับขับไม่ค่อยเรียบร้อยภิกษุทั้งหลายภิกขเวอยังภายระมะโคทางนี้มันเป็นทางนอกการที่พระกระทำกรรมในหนทางภายในเรียกว่าอริยมรรคนั่นแหละจึงสมควรถ้าพวกเธอทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันจะพ้นจากกองทุกข์นะแล้วพระองค์จึงได้เทศสอนเป็นบาทพระคาถาว่ามรรคานัตถังคิโกเศรษฐโถมรรคมีองค์8คือวิปัสสนานี้ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายสัจจานังจตุโรปทาอริยสัจ4ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายสัจจะคือของจริงเช่นอย่างสมมติสัจจะมันก็จริงชื่อกาชื่อขอชื่อคอชื่อหอสมมติกันขึ้นจริงอยู่แต่ว่าอริยสัจ4ประเสริฐกว่านั้นหลายหมื่นหลายแสนเท่าวิราโคเศโธธรรมนังวิราคะคือนิพพานประเสริฐกว่าธรรมะทั้งหลายในโลกทิพปทานันจะ

ขอเชิญท่านทั้งหลายจงเดินทางสายนี้เถิดมาระเสนัปโมหนังเป็นที่ลุ่มหลงของมารมารตามไม่ทันวานปวดหัวเอตันหิตุมเหปฏิปันนาเมื่อพวกเธอทั้งหลายเดินตามสายนี้แล้วทุกขัดสันตังกริสสะจึงจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในวัฏสงสารได้นี่สมเด็จพ่อท่านเทศสอนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เป็นสมนวนพระสูตรเล่าถึงหนทางแทรกพระอภิธรรมเข้าไปเมื่อพระองค์เทศจบพระสงฆ์เหล่านั้นก็ปฏิบัติวิปัสสนาพระองค์ยังเน้นต่อไปอีกนะอัคคาโตโหมยามะโคอัญญายะสนสัทธนังทางสายนี้ที่เราบอกพวกเธอเนี่ยมันเป็นสติสลัดออกแห่งโลกสอนคือกิเลสนะที่ฉันบอกเธอไว้เนี่ยทางสายนี้มันเป็นที่สลัดกิเลสออกอัคคาโตโหมยามะโคอัญญายะสนสัทธนังสลัดกิเลสตัณหาออกต้องเดินทางสายนี้ตุมเหเหจิตจังอาตปังเธอทั้งหลายจงรีบพยายามปฏิบัติเข้าอย่าชักช้าอยู่อาคาตาโอตถาคตาพระตาคาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกผู้สอนนะส่วนปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธอถ้าพวกเธอปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วพยายามปฏิบัติอย่างนี้จึงจะพ้นจากบ่วงของมารเมื่อเทศจบพระปฏิบัติตามสำเร็จเป็นอรหันต์มรรคทั้ง500จำพวกนี่คาถาวันนี้ทางอันประเสริฐทางสายเอกอันนี้จะได้อธิบายคำว่าทางมีองค์8ได้แก่มรรค8ที่เราปฏิบัตินี้นี่เรียกว่ามรรคแปลว่าหนทางที่จริงมรรคนั่นถ้าแปลตามตัวไม่ใช่ว่าทางหรอกมะมันมี2ตัวมรรคะมะตัวต้นมะรธาตุเขาแปลว่าข้าคะตัวหลังเขาแปลว่าไปต่อกันเขาเป็นมรรคะแปลว่าธรรมะที่ฆ่ากิเลสให้ตายให้กิเลสนี้นั่นเรียกว่ามรรคแปลว่าฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสนี้ฆ่ากิเลสตายเขาเรียกว่ามรรคก็รวมกันก็เลยแปลง่ายๆว่าหนทางหนทางที่จะฆ่ากิเลสนั้นมีอยู่8เรียกว่าอัตถังคิกมรรคแปลว่ามรรคมีองค์8ทางมีองค์8 1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบนี่เป็นปัญญา2สัมมาสังกัปปะกำหนดชอบนี่ก็เป็นปัญญา3สัมมาวาจาวาจาชอบ4สัมมากัมมันโตการงานชอบ5สัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบอันนี้เป็นศีล3ข้อนี้เป็นศีลแล้วก็6สัมมาวายามะ7สัมมาสติสัมมาวายโยเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งใจชอบ3ข้อนี้เป็นสมาธินี่แหละเรียกว่ามรรคมีองค์8 1เห็นชอบ2ดำริชอบ2ข้อนี้ย่อลงเป็นเดียวเป็นอันเดียวคือปัญญาสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีวะเป็นอยู่ชอบย่อลงเป็นศีลสัมมาวายโมเพียรชอบสัมมาสติแล้วชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบย่อลงเป็นสมาธิมันมรรคทั้ง8ย่อเนี่ยเหลือเท่านี้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ย่อลงมาเหลือข้อเดียวคือสติเหลือสติตัวเดียวเท่านั้นเวลาปฏิบัติแต่เวลาเทศแล้วก็มาก8ข้อแต่เวลาย่อเหลือ3ย่อในแนวปฏิบัติเหลือข้อเดียวคือสติถ้าเรามีสติถูกมัดเดี๋ยวนี้กำหนดที่หูได้ยินน้องยินน้องนี่คือสติถูกมัดทั้ง8ข้อลองหาดูที่ตรงไหนเป็นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจ4ตรงไหนเป็นอริยสัจได้ยินน้องนี่ตรงไหนเป็นอริยสัจหาดูที่1เสียงกับหูนี่เป็นตัวทุกขสัจจะอริยสัจทุกขสัจต้องรู้โลกียกิจทั้งหมด81ดวงเจตสิก51ดวงแล้วก็รูป28รวมเป็น160ที่ตัวเราเนี่ยมีนะจิตก็มีนะเจตสิกก็มีนะรูป28ก็อยู่ที่ตัวเรานะแต่ละคนแบกความทุกข์คนละ160ประสอบนะย่อเข้าแล้วเหลือ5จิตทั้งหมดเป็น1เป็นวิญญาณนะได้1แล้วนะ81นะเจตสิก51เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูป28เป็นรูปขันธ์เหลือ5เห็นไหม160ประสอบเหลือ5ทีนี้ย่อจาก5เหลือ3รูปคงไว้เวทนาสัญญาสังขารเป็นนามเจตสิกวิญญาณนามจิตได้3 1รูป2นามเจตสิกสัญญาจิตย่อ3ให้เหลือ2รูปคงไว้นามเจตสิกนามจิตย่อเป็น1เป็นนามก็เหลือ2คือรูปกับนามนี้แหละคือความทุกข์เรียกว่าตัวทุกขสัจจะเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามนี้ตัว

0: ขสัตว์ได้อันหนึ่งแล้วนะตัณหาก่อนที่ให้ได้ยินนี่เป็นสมุทัยสัตว์อนุสัยกิเลสสติที่อนุได้ยินน้อยนี่เป็นมรรคอริยสัตว์ขณะที่กำหนดได้ยินน้อยกิเลสขาดไปเจ็ดชาตินี้เป็นนิโรธอริยสัตว์เห็นไหมสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่เห็นอย่างนี้เรื่องต้นเห็นอย่างนี้เรียกบุพภาคขมักได้กินน้องมันถูกอริยสัจสี่หมดแล้วแต่ยังเป็นเบื้องต้นถึงเบื้องต้นกิเลสก็ขาดนะเราไม่มาเกิดเป็นคนให้เขาเผาถึงเจ็ดชาตินั่นแหละมันจะเอาอย่างไรนี่ราคามันหาค่าไม่ได้นะสัมมาสังกัปปะไปนิยมแปลว่าดำริชอบที่จริงไม่ใช่ดำริกับประธาตกำหนดกำหนดชอบคือกำหนดออกจากกิเลสก็ได้แก่ออกจากกามกำหนดได้ยินน้องโลภะมันตายนี้คือกามได้แก่ตัวตัณหาถ้าได้ยินน้องนี่แหละเรียกว่าสังกัปปะตัณหาตายไปถึงเจ็ดชาติเห็นไหมนี่เรียกว่าสังกัปปะเป็นชื่อของปัญญาสองข้อนี้นะจบไปแล้วทีนี้สัมมาวาจาอยู่ตรงไหนไม่เห็นผู้นั่งกรรมฐานไม่มีใครคุยกันเลยไปเอาวาจาตรงไหนต้องเข้าใจให้ถูกนะสัมมาวาจามันมีสามหนึ่งเจตนาสัมมาวาจาตั้งใจจะเทศให้โยมให้พระฟังค้นหนังสือพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาสินานอย่างนี้ไม่ใช่มรรคแปดเขาเรียกเจตนาสัมมาวาจาเป็นกุศลกรรมบทสิบสองคาถาสัมมาวาจาเวลาเทศก็เทศดีไม่ได้ด่าใครเลยมีแต่ศีลแต่ธรรมนี้เป็นกุศลกรรมบทสิบไม่ใช่มรรคแปดเพราะอะไรเพราะมีบัญญัติเป็นอารมณ์มีพระมีเนรมีโยมเป็นอารมณ์นี่เขาเรียกบัญญัติไม่ใช่มรรคแปดมรรคแปดเขาต้องยึดขันห้าคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นวิรตีสัมมาวาจาพูดก็ตามไม่พูดก็ตามงดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตสี่ขณะนี้ท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่นี้ไม่มีใครพูดเท็จเลยพูดคำหยาบก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดเพ้อเจ้อก็มีนี่แหละเรียกวิรตีสัมมาวาจาอันนี้จะเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดนอกนั้นไม่ใช่ที่หลวงพ่อเทศแจ๋วแจ๋วอยู่นี่ไม่ใช่มรรคแปดกุศลของมบทสิบกิเลสไม่ขาดทำไมต้องหนดท่านทั้งหลายได้ยินน้องกิเลสจึงจะขาดหลวงพ่อเทศเท่าไรทั้งคืนกิเลสก็ไม่ขาดแต่ได้บุญไม่ได้บาปได้มหากุศลแต่ไปแค่สวรรค์ภพชาติยังไม่ขาดแต่ต้องกำหนดมันจึงจะขาดนะเนี่ยนี่แหละสัมมาวาจาในมรรคหมายอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อไปเทศวันนี้หนึ่งเทศโรงเรียนสองเทศในโบสถ์สอนกรรมฐานในโบสถ์ในโรงเรียนสามสอนกรรมฐานในโบสถ์สี่เทศวัดประโยคเนี่ยดูสิหลวงพ่อไปเทศแล้วเมื่อไรหนอท่านทั้งหลายมรรคทั้งแปดมันเข้าพร้อมกันขณะจิตนิดเดียวเท่านั้นแค่เดียวมันเข้าหมดทั้งแปดมันจะมาพร้อมกันได้อย่างไรลองคิดดูสิอันนั้นไม่ใช่มรรคแปดมันพร้อมไม่ได้ท่านนั่งอยู่ได้ยินน้องเนี่ยสัมมาวาจาท่านมีพร้อมแล้วเพราะทุกคนไม่ได้พูดเท็จพูดคำหยาบเลยนั่นแหละท่านเว้นแล้วใช่ไหมก็เมื่อไม่พูดมันจะเป็นบาปได้ไงก็ไม่เป็นมันก็ถูกแล้วนะเอาได้ไปแล้วสัมมากัมมันโตเหมือนกันการงานชอบเนี่ยมันแบ่งเป็นสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตท่านทั้งหลายตั้งใจจะมาเดินตรงผมนี้ยังไม่ใช่มรรคแปดสองยถาภะสัมมากัมมันโตเวลาท่านจะทำงานท่านก็ทำเต็มที่กวาดเรือนเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้อะไรนั่นเป็นการงานชอบแต่ไม่ใช่มรรคแปดไถไร่ไถนาก็ตามไม่ใช่มรรคแปดมันเป็นกรรมบดส่วนข้อที่สามวิรตีสัมมากัมมันโตท่านนั่งอยู่อย่างนี้กำหนดได้ยินน้องยินน้องเนี่ยท่านงดเว้นแล้วใช่ไหมจากกายทุจริตสามฆ่าสัตว์ก็ไม่มีลักทรัพย์ก็ไม่มีประพฤติผิดประเวณีก็ไม่มีจะมีได้อย่างไรเพราะใจของท่านอยู่ที่หูได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องนี้แหละเขาเรียกวิรตีสัมมากัมมันโตมีขันห้าเป็นอารมณ์อันเนี้ยอย่าไปทำไรไถนามีบัญญัติไม่ใช่มรรคแปดคนละเรื่องนะไกลกันอยู่นะในที่นี้สัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบก็มีสามมีสองหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเราเป็นอยู่ชอบด้วยความเพียรไถนาขยันทำนาขยันทำสวนขยันค้าขายขยันรับเป็นข้าราชการเรามีหน้าที่อะไรขยันไม่หน้าที่อันนี้เขาเรียกวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความขยันมันเพียรเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่ไม่ใช่มรรคแปดถ้าอย่างนั้นไปไถนาก็เป็นมรรคแปดแล้วเมื่อไรมันจึงจะเข้าตามกันได้มันจะมาคอยกันได้ยังไง ส่วนวิรตีสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริต3จากวจีทุจริต4นี้จะเป็นสัมมาอาชีวะในมรรค8อย่างท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้พูดเท็จก็ไม่มีพูดคำหยาบก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดเพ้อเจ้อก็มีคำทำประพฤติชั่วทางกายก็มีทางวาจาก็มีทางใจก็มีมีงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริต3จากวจีทุจริต4นี้เขาเรียกสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงคิดชอบโยมเป็นอยู่ชอบพระเป็นอยู่ชอบชอบเพราะเป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นคนเป็นไม่ใช่คนตายและก็เป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงคิดชอบเลี้ยงคิดชอบมันเป็นคนละอย่างนั่นมันเป็นทางโลกนี่ความหมายเป็นนี้เห็นไหมมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีมรรคแปดได้เป็นหกข้อทีนี้สัมมาวายโมเพียรชอบคือเพียรในที่4สถาน1สังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานบาปอะไรหนอโลภะโทสะเกิดไม่ได้ได้ยินน้องยินน้อยินน้อยินน้อนี่เรียกว่าสังวรแปลว่ากันกั้นไม่ให้มันไหลเข้ามาเลยจะไปดีใจเสียใจไม่เกิดเกียดยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อสติมันตัดไม่ตัดไม่ประไรโลภะโทสะโมหะเข้าไม่ได้เหมือนกับแสงในอ่อนเมื่อท่านเปิดในออนวับมืดหนีนี่เหมือนกันสติอยู่ที่หูอะไรเมื่อนั้นเขาเข้าไม่ได้หนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสามคอยจับกิเลสเข้าไม่ได้เลยสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกันเครื่องกันกระแสกิเลสทั้งหลายนี่พระเจ้าแสดงไว้ในปัจจัยปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดอย่างนี้กิเลสเข้าไม่ได้นี่แหละสัมมาวายามะเพียรชอบสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน2ปหานประธานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปบาปตัวไหนไปฆ่าไก่ไปฆ่าเป็ดไปฆ่าวัวฆ่าไปฆ่าคนตายมาละได้หรือละไม่ได้และบาปอะไรที่ละได้แล้วละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปปหานประธานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปบาปในที่นี้หมายอนุสัยกิเลสมันติดมาจากภพก่อนชาติก่อนละได้พองน้องได้ยินน้องอนุสัยขาดไปกิจชาตินี่คือบาปบาปเก่าๆที่มันติดมาแล้วเราจะเอาออกได้ยินน้องบาปนั้นขาดไปกิจชาตินี่คืออนุสัยนอนร้องอยู่ในใจมันจึงจะขาดได้ยินน้องได้ยินน้องนี่บาปที่เกิดแล้วได้แก่อนุสัยกิเลสไม่ใช่บาปใหม่บาปที่มาฆ่ามาลักมาขโมยละไม่ได้ละได้ของเก่าอนุสัยโน้ต3ภาวนาประธานเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิให้เกิดได้ยินน้องศีลสมาธิเกิดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องศีลสมาธิเกิดเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมากเข้ามากเข้าเรียกว่าซ้อมท่านเรียกว่าอธิอธิศีลท่านจะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิแปลว่ายิ่งแปลว่าซ้อมแปลว่าทับสูงขึ้นสูงขึ้นพองน้องศีลเกิดสมาธิเกิดไม่เกิดจุดน้องพองน้องน้องเกิดเรื่อยเกิดเลยเขาเรียกอธิเมื่อถึงญาณที่ห้านั้นสมบูรณ์แบบอธิศีลพอถึงมรรคญาณอธิศีล 100%พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอธิสัญญาอธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตตสิกขาสิกขิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตภานี่สอนพระใหม่ทุกองค์อุปชาต้องสอนเธอจงศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเรียกว่าสัมมาสติไอ้สัมมาวายามะภาวนาลักขณาประธาน1สังวรประธาน2ปหานะ3ภาวนาสี่อนุรักษณารักษาใจให้มันอยู่กับรูปกับน้ำไม่ให้ไปที่อื่นพองน้องได้ยินน้องก็อยู่ที่หูนี่เรียกอนุรักษณาตามรักษาใจไว้จบไปแล้วทีนี้สัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐาน4ได้ยินน้องนี่แหละหูของเรานี่แหละเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วเราได้ยินน้องรู้สึกยังไงขณะนี้ดูตัวของเราถ้าใครสบายนั่นแหละสุขเวทนาก็เป็นเวทนาถ้าใครเฉยนั่นแหละอุเบกขาเวทนามีทุกคนไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยพอกำหนดได้ยินน้องไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยก็ตามเป็นเวทนาขันเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ใจของเรารู้ได้ยินน้องยินน้องนี่คือจิตมันรู้นี่ก็เป็นจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาคือขันห้าได้ยินน้องขันห้าเกิดรูปนามเกิดนี้ธรรมานุปัสสนาสติที่อนุโลมได้ยินน้องได้ยินน้องนี้สติสัมโพชฌงค์ก็ธรรมานุปัสสนาส เสียงกับหูเป็นทุกขสัจจะนี้ก็ธรรมานุปัสสนาต้องรู้องค์ธรรมมันก็ง่ายนะจบไปแล้วเห็นไหมสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐาน4ที่นี้สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานตรงไหนแล้วมันเป็นฌานต้องเข้าใจฌานมี2 1ลักขณูปนิชฌานเพ่งพระไตรลักษณ์2อารมณูปฌานเพ่งอารมณ์40หรือ38นั่นเป็นสมถะเราเจริญนิพพานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งพระไตรลักษณ์ได้ยินน้องยินน้อนี่ท่านเพ่งอนิจจังเพ่งทุกขังเพ่งอนัตตาตรงไหนมันเป็นอนิจจังเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามเห็นไหมพอหยุดพูดมันหายนะหายแล้วเนอะหายแล้วอาการที่เสียงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะนี่ขันห้าเกิดแล้วเมื่อนี่ขันห้าเกิดแล้วหยุดพูดมันก็ดับแล้วนั่นคืออนิจจังนั่นคือทุกขังนั่นคืออนัตตาเพราะเราต้องได้ยินน้องนี่เขาเรียกเข้าไปเพ่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจบหมดแล้วเห็นมั้ยหาแต่ละข้อมันมีอยู่ทีเดียวแต่เมื่อรวมแล้วก็เหลือศีลสมาธิปัญญาได้ยินน้องกายกรรมวจีกรรมและสุดเป็นศีลใจไม่เผลอจากเสียงเป็นสมาธิรู้ทุกขณะเป็นตัวปัญญาย่อที่สุดเหลือข้อเดียวคือสติได้ยินน้องยินน้องยินน้องสติอยู่ที่หูตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นมรรค8กำลังทำหน้าที่ของเขาแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% เข้ายังไม่พร้อมกันในยานที่1ยานที่2 3 4 5ถึงยานที่12มรรค8นี่เข้าเกือบพร้อมกัน 99% แล้วเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดว่าดับลงไปตอนฟองหรือตอนยุบพอถึงยานที่13โคตรระพูยานทิ้งรูปและนามตรงนั้นมรรค8 99.9% ยังไม่เต็ม 100%พอถึงมรรคญาณคญาณที่14เมื่อใดเมื่อนั้นมรรคทั้ง8พร้อมกันหมดกิเลสจึงจะผ่านปฏิปทาน4สัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พระ5โพชฌงค์7มรรค8 37ประการพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวเรียกว่ามรรคจิตขณะเดียวเท่านั้นแค่เดียวกิเลสจึงขาดตรงนั้นทำไมถึงตรงนั้นไม่ขาดนี่เรียกว่ามรรควิถีวิถีจิตที่จะฆ่ากิเลสขณะเดียวจิตเดียวเท่านั้นสมมติอย่างนี้ฟังนะนี่จิตเกิดดับ17ครั้งเอามา1ครั้งจะนานแค่ไหนเมื่อนี่จิตเกิดดับ17ครั้งเอามา1ครั้งนั่นคือมรรคเรียกว่ามรรควิถีนั่นแหละกิเลสขาดตรงนั้นถึงนิพพานตรงนั้นนิดเดียวแค่เดียวเท่านั้นเหมือนฟ้าแลบสักเดียวเขาก็ไปแล้วนี่คือมรรควิถีเพราะฉะนั้นทางสายนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเดินเอตัญหิตุมเหปฏิปัชชทะเชิญท่านทั้งหลายเดินทางสายนี้เถิดเอตัญหิตุมเหปฏิปันนาถ้าพวกท่านเดินทางสายนี้แล้วมารักเสนักโมหนังมารมันก็ตามไม่ได้ตามไม่ทันมันหลงทางแล้วทุกขัดสันตังกฤตปัฏะท่านจะทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์หมายความว่าทุกข์ในวัฏฏสงสารเราจะไม่ได้มาประสบอีกแล้วมันก็ถึงนิพพานแม้ถึงครั้งเดียวนิพพานครั้งเดียวก็เกิดโน้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือชั้นดุสิตนั่นแล้วไม่ต้องมาเกิดเมืองมนุษย์แล้วศพก็ไม่ต้องเผาแล้วเป็นเทวดาแท้หายหมดถ้าเทวดาจุติไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์นี่มันยังเหม็นยังเน่าเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาแล้วก็ยังวิเศษแล้วถ้าหากว่าได้เห็นนิพพานครั้งเดียวเห็นอริยสัจ4ครั้งเดียวก็หมายความว่าประเสริฐแน่ไม่ต้องมาเวียนว่ายไปเกิดเร็วโลกมนุษย์แล้วปิดประตูบายเด็ดขาดแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามรรคานทังคิโกเศรษฐโถหนทางคือมรรค8ให้เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดของทางทั้งหลายสัจจนังจัตโรปทาอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้แหละประเสริฐที่สุดกว่าสัจจะทั้งหลายดังนั้นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงไว้2หนึ่งอนริยะบริษัทบริษัทที่ไม่ประเสริฐสองอริยะบริษัทบริษัทที่ประเสริฐเราจะเอาบริษัทไหนเข้าทำงานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอนริยะบริษัทบริษัทไม่ประเสริฐคือบริษัทที่ไม่เห็นอริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคบริษัทอย่างนี้เรียกว่าบริษัทไม่ประเสริฐบริษัทที่ประเสริฐคือบริษัทที่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราจะเห็นได้ต้องเจริญวิปัสสนามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแม้เดี๋ยวนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็มีอยู่แต่เรายังเห็นอย่างนี้เห็นแค่ อนุโพธยานยังไม่ถึงปัตเวทยานรู้อยู่ว่าเสียงกับหูที่กระทบกันนี้เป็นตัวทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ให้เราได้ยินเสียงเป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดได้ยินน้อยินน้อเป็นมรรคอริยสัจขณะที่กำหนดได้ยินน้อกิเลสตายไปเจ็ดชาติเป็นนิโรธอริยสัจระทราบรู้รู้อย่างนี้ดีอยู่กิเลสมันก็ขาดไปเจริญเจ็ดชาติเจ็ดชาติดีแค่รู้เท่านี้ยังได้กำไรเราจะต้องมาถูกเขาเผาต่างหลายชาติถ้าเราขยันปฏิบัติท่านกล่าวว่าพระองค์ใดเนรองค์ใดผู้ชายคนใดผู้หญิงคนใดปฏิบัติขยันในบาลีท่านกล่าววันหนึ่ง24ชั่วโมงนักปฏิบัติคนนั้นขยันปฏิบัติ20ชั่วโมงเวลาสำเร็จเป็นพระโสดาบันเกิดผลเดียวเท่านั้นเพราะขยันมากกิเลสมันขาดมากหมายความว่าได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วเอกภิกขุมีเพื่อผลเดียวเกิดผลเดียวตายจากมนุษย์เกิดสวรรค์เลยสมมติเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เดี๋ยวก็ต่อไปเกิดชั้นดาวดึงส์กับชั้นยามาเนี่ยประเดี๋ยวเกิดชั้นดุสิตเนี่ยประเดี๋ยวเกิดชั้นนิมมาลดีประเดี๋ยวปริมิตรดีเป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องมาเกิดมนุษย์อีกแล้วนั่นแหละเกิดผลเดียวหมายความว่าเกิดชาติเดียวแต่ไม่ใช่นั่นนะที่เราเมื่อกี้เนี่ยยังพลาดไปนิดนึงนั่นก็ยังเกิดหมายความสมมติไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากมนุษย์นะและปฏิบัติวิปัสสนาบนสวรรค์เป็นพระอรหันต์เลยฮะมันเป็นแล้วอย่างนั้นเรียกว่าเอกภิกขุเกิดผลเดียวเพราะขยันมากทีนี้พวกเกิดสองผลขยันน้อยมาหน่อยวันหนึ่ง20ชั่วโมงวันหนึ่ง24เอาไป10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้าสำเร็จเป็นพระโสดาเกิด2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติไม่เกิน6ชาติเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าโกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูล2ชาติ3ชาติแล้วถ้าขี้เกียจหน่อยวันหนึ่งก็เอาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุยบ้างนอนซะบ้างแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ถ้าได้ผลเป็นพระโสดาบันเรียกว่าสัตตคตุปรมะเกิดเจ็ดชาติไม่เกินแปดไม่ชาติที่แปดไม่เกิดนี่อานุภาพของมรรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหนทางสายนี้คือมรรคมีองค์แปดนี้แหละเป็นทางประเสริฐที่สุดกว่าหนทางทั้งหลายเมื่อปฏิบัติแล้วจะเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็เป็นของประเสริฐที่สุดกว่าสัจจะทั้งหลายบรรดาของจริงทั้งหลายในโลกอริยสัจนี่เป็นของประเสริฐที่สุดกว่าสัจจะทั้งหลายพระองค์จึงสอนให้เราท่านหลายประกันเดินสายนี้เรากำลังเดินอยู่เดี๋ยวนี้ได้ยินน้องยินน้องนี่เราเดินทางแล้วเราปฏิบัติแล้วขอให้ได้องค์สามหนึ่งอากาปีตั้งใจสองปฏิมามีสติสามสัพพชโนมีสัมมยะนี้ตัวปัญญาเมื่อวานนี้มีคนถามปัญหาเชิงโจมตีว่าหนอหนอที่กำหนดหนอหนอเนี่ยไม่ได้พิจารณาขันห้าไม่ได้พิจารณารูปนามมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรนี่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าพวกเราปฏิบัติหนอเนี่ยไม่เกิดปัญญาฟังให้ดีดีนะนับอภิธรรมซะด้วยที่ถามอย่างนั้นลืมอภิธรรมหรืออย่างไรก็ไม่ทราบโปรดฟังให้ดีปัญญานี่มี3ขั้นหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังดังที่ท่านฟังถ้าฟังเอาความรู้มันก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งสองจินตามยาฟังแล้วคิดนี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งสามภาวนามยปัญญาขั้นนี้คิดไม่ได้ถ้าไปฟังจำก็เป็นสุตตะถ้าไปฟังคิดก็เป็นจินตะแต่เราต้องการภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้เกิดจากการเจริญวิปัสสนาขณะนี้ท่านกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะท่านลองหาสิปัญญาอยู่ตรงไหนที่เขาว่าไม่มีปัญญาถูกเหรอกำหนดได้ยินเนาะไม่ได้พิจารณารูปนามเขาว่าอย่างนั้นลองหารูปนามกับปัญญาดูก่อนได้ยินหนอนี่ไม่ได้พิจารณารูปนามหนึ่งเสียงกับหูเป็นรูปหรือเปล่าลองตั้งปัญหาถามนะได้ยินหนอนี่กำหนดเสียงกับหูนะเสียงกับหูนี่เป็นรูปประขันแล้วใจเป็นนามเป็นวิญญาณนั่นวิญญาณนั่นเป็นนามเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามได้ยินหนอนี่มันถูกรูปถูกนามทำไมจึงจะว่าไม่ถูกเหมือนอย่างนี้นะโยมเหมือนโยมเห็นอัตมาเนี่ยโยมก็บอกโยมไม่ต้องเรียกว่าเจ้าคุณเทพมาแล้วเจ้าคุณเทพมาแล้วไม่ต้องเรียกหรอกถ้าเห็นปุ๊บมันก็ถูกปั๊บทันทีเลยโยมเห็นคณะห้าโยมก็ไม่ต้องตะโกนว่าคณะห้าคณะห้าพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกปั๊บเลยอาตมาเห็นโยมของกันไม่ต้องตะโกนโยมโยมหรอกพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกโยมเลยอันนี้ก็เหมือนกันท่านได้ยินหนอเสียงก็โผล่เป็นรูปได้ยินเป็นนามมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปว่าอะไรอีกแล้วโยมเอ้ย นี่แหละเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ถูกรูปถูกนามไม่พิจารณารูปนาม
1: อ้าว
0: ทีนี้เขาบอกไม่เกิดปัญญาโยมลองหาปัญญาอะไรมันเป็นปัญญาในแนวปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ได้องค์สามหนึ่งอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่วคือขยันทำสองสติมามีสติสติรู้ก่อนได้ยินน้องยินน้องยินน้องนี่คือที่สามสัมปชัญโญมีสัมปชัญญะสังแต่ว่าพร้อมปะเตอทั่วยะเตรู้ยาธาตุนี้แหละตัวปัญญาสัมปชัญญะนี่ปัญญาเห็นไหมกำหนดได้ยินน้องนี่ตัวสัมปชัญญะที่รู้ทุกขณะนั่นคือปัญญาทำไมจึงหาปัญญาไม่เห็นนี่ลองนึกดูสิมีพร้อมหมดถ้าไม่ปัญญากิเลสขาดไม่ได้ได้ยินน้องกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเพราะตัวสัมปชัญญะองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกปะบทหน้าสังบทหน้าปะบทหน้ายาธาตุเป็นไปในความรู้นี้แหละคือปัญญาเพราะมันกำหนดได้ยินน้องปัญญามันมีพร้อมทุกขณะเลยทำไมจึงว่าไม่เกิดปัญญาน่าคิดไหมนี่คือความรู้ไม่เข้าขั้นไม่ถึงจริงอภิธรรมก็ไม่เก่งจริงน่าจะเอาปริยัติก็ไม่เก่งจริงเอาปริยัติก็ไม่ได้เองแล้วยังจะมาค้านอันนี้หนักนะพระเจ้าว่าบาปหนักในพระไตรปิฎกเมื่อกี้ในดูเล่มที่20กล่าวว่าถ้าผู้ใดมาค้านธรรมะของพระเจ้าที่ถูกแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากให้เกิดความสุขแก่คนเป็นมากแล้วมาค้านอย่างนี้พระเจ้าว่าอะปุญญังปสวัติปสบบาปมากแล้วก็เป็นเหตุให้ปฏิเสธคำสอนของพระเจ้าด้วยเมื่อถูกแล้วก็คนอื่นแทนที่เขาจะได้ความปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลก็มาค้านใช่ก็เป็นเหตุให้ได้บาปมากทางกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายก็ตามอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตามถ้าปฏิเสธของที่มันถูกแล้วซึ่งคนอื่นเขาทำทั่ววันทั่วเมืองเขาได้ผลเขาสุขเขาสบายใจแล้วแล้วมาปฏิเสธมาค้านเพื่อจะกันท่าเขาอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าบาปมากเป็นการปฏิเสธเป็นธรรมปฏิรูปให้พระสัทธรรมเสื่อมพระองค์ถือว่าอาศัยการปฏิบัติอย่างนี้ได้บาปไม่ใช่ได้บุญเลยดังนั้นเราทั้งหลายโปรดพิจารณาให้ดีใครจะว่างอะไรให้มีปัญญาพระศาสนาเป็นอยู่ได้ด้วยปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นไปไม่ได้บางทีมันเหมือนกับควายตาบอดท่านว่าอย่างนั้นโนเจอัสสะสกาพุทธิวิริยวาสุสิกิโตปันเนอันตมหิโสวะพยะโกโชโนชนเป็นอันมากพระตันประพฤติปฏิบัติเหมือนควายตาบอดว่านักพระพุทธเจ้าว่าเองนะเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ปฏิบัติผิดๆถูกๆท่านว่าอย่างนั้นทั้งที่ถูกก็หาว่าผิดก็เพราะไม่มีความรู้ถึงขณะที่ได้ยินน้องนี่เขามีปัญญาพร้อมเสร็จกิเลสจึงขาดไปถึงเจ็ดชาติกิเลสจะขาดไม่ใช่ขาดเพราะศีลไม่ใช่ขาดเพราะสมาธิขาดด้วยปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละมันถูกแล้วสูงขึ้นไปจึงจะเห็นอนิจจังชัดกำหนดได้ยินน้องยินน้องขาดเบิดลงไปนั่นแหละอุทยะพยายานญาณสี่นั่นตัวปัญญานะถ้าจับได้พับว่าขาดลงไปตอนไหนโน้นอนุโลมญาณโน้นญาณที่12ล้วนแต่เป็นปัญญาทั้งนั้น16ขั้นคือปัญญาถ้าเราท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปบัดนี้ก็เวลา3ทุ่มสมควรจะเวลาแล้ววันนี้ก่อนเวลานิดหน่อยก็จะขอยุติไว้แต่

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การทำสมาธิการทำสมาธิของเราการเริ่มต้นก็คือการรู้จักน้อมจิตเข้ามาในกายตัวเองทำความรู้สึกเข้ามาในกายรู้สึกว่ากายตัวเองนั่งอยู่หลับตาอยู่หรือลืมตาอยู่รู้จักตัวเองทุกขณะที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่พยายามน้อมมาพิจารณากายของเราจิตของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งหลับตาอยู่หายใจอยู่นั่งตัวตรงอยู่นั่งหน้าตรงอยู่หลับตามืดรู้สว่างก็ทำความรู้ไว้ที่แก้วตาของเราให้ระลึกรู้เฉพาะแก้วตาใสเมื่อเราระลึกรู้แก้วตาใสของเราเป็นดวงตาแววตาน้อมระลึกไว้ในแก้วตาของเราใสบริสุทธิ์จะหลับตามืดก็ให้รู้ตัวว่ามืดหลับตาสว่างก็ให้รู้ตัวว่าสว่างใจจิตของเราก็รู้ว่าจิตของเราสงบหรือไม่สงบก็กำหนดรู้จิตของเราจิตเราสว่างด้วยหรือมืดด้วยก็ให้รู้ว่าจิตเราสว่างด้วยมืดด้วยน้อมมาเห็นตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตัวเองการทำสติการทำสมาธิการทำความรู้ให้เกิดขึ้นคือการรู้กายของเราอาการ32ศึกษากายรู้กายพยายามปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงทำใจว่างบ้างทำใจเฉยๆและรู้ครูกายของเราจำใบหน้าของเราจมูกปากคางคอใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาตัวเองเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกเราก็จะเห็นหน้าตัวเองแต่เรามานึกตรงนี้เราก็ไม่นึกเห็นหน้าเราก็นึกเดาเอาคาดคะเนเอาเรื่องรู้รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรผมศีรษะของเราใบหน้าของเราพิจารณาอยู่ตรงนั้นพิจารณาคิ้วสองข้างตาสองดวงจมูกสองช่องปากใบหน้าหูเส้นผมพิจารณาเฉพาะใบหน้าของเราเห็นนั้นไม่เห็นรู้หรือไม่รู้แต่เราก็นึกไว้ในจิตของเรานึกเฉพาะหน้าของเราจะรู้สึกว่าลมของเราเนี่ยกระทบเข้าลมของเรากระทบออกนี่ลมหายใจติดต่ออยู่ที่ปลายจมูกสองช่องจับลมหายใจเราไว้ว่าลมหายใจเราสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่กระทบผ่านเข้ากระทบผ่านออกนี่เรียกว่าลมเราไม่เสียถ้าเราไปลมไปโดยไม่ได้ภาวนาเลยเนี่ยไม่รู้สึกว่าลมเข้าอย่างไรรู้สึกว่าลมออกอะไรเรียกว่าเราหายใจทิ้งหมดหายใจลมทิ้งหมดไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยหมดไปทุกลมหายใจสูญสิ้นไปไม่ได้อะไรกลับมา
แต่เรากลับมามีสติรู้ว่าลมหายใจเราเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าหายใจเป็นบุญหายใจเป็นกุศลหายใจเป็นสุขสงบหายใจไม่เสียหายใจมีประโยชน์ไม่ทิ้งหายใจจะเกิดมาสัก80ปี90ปี100ปีไม่เคยดูลมหายใจตัวเองเลยก็ถือว่าเสียไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่เคยทำสติไม่เคยทำสมาธิไม่เคยฉลาดในการพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกหรือรู้ลักษณะลมตัวเองว่าเป็นอย่างไรปล่อยให้เสียมาต้อง80 90 100ปีก็ถือว่าไม่ได้อะไรหมดไปลมเสียไปแล้วไม่ได้อะไรแต่เราเกิดมาไม่กี่วันเรายังมานับลมหายใจตัวเองได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2พูดลมเข้าโทลมจอกโทลมออกนับ3พูดโท4พูดลมเข้าโทออกนับ5พูดโท6พูดโท7พูดโท8พูดโท9ได้9พูดโท10ได้10ก็ถอยหลังกลับมาพูดลมเข้าโทลมออก9พูดลมเข้าโทออก8พูดลมเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1กลับมากลับไปกลับมาก็ได้20แล้วก็เดินต่อไปอีกพุทลมเข้าโทรออกนับ1พุทลมเข้าโทรออกนับ2พุทลมเข้าโทรออกนับ3เรื่อยไปถึง10แล้วก็เรื่อยไปถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทรออก19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็นับ1ก็เรื่อยเรื่อยมาจนถึง1ก็ได้20ขึ้นไปถึง40กลับไปกลับมาได้40เรื่อยไปถึง30กลับไปกลับมาได้60นับเรื่อยไปถึง40กลับไปกลับมาได้80ขึ้นไปถึง50กลับไปกลับมาก็ได้100นับเรื่อยไปจนเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นนี่ว่าลมหายใจของเราไม่เสียถือเราจะไม่ได้นับแต่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอะไรก็ถือว่าลมนี้ไม่เสียยังมีสติอยู่มีสมาธิมีปัญญาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้แต่ถ้าเราไม่สงบเราต้องภาวนาแต่ถ้าเราสงบเราไม่ต้องภาวนาเพียงแต่พิจารณาลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดดอนเย็นแล้วก็สงบได้เป็นสติสมาธิพอแต่ถ้าเรายังเผลอคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปจิปาถะเอาไม่อยู่ไม่ดูลมหายใจไม่อยู่ก็ต้องพุทโธไว้เพื่อทักจิตไม่คิดไกลตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจไว้พุทลมเข้าโทลมออกถ้าพุทโธยังไม่อยู่ก็ต้องนับลมพุทลมเข้าโทออกนับ1พุทลมเข้าโทออกนับ2วิธีนับลมนั่นเป็นขั้นที่3เพื่อใช้จิตของเราในเข้ามาหาความรู้สึกที่ตัวเองไม่ปล่อยไปไกลตัวเองจิตเราจะเบาสบายนี่แหละเป็นบุญกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ว่าเดินตามทางพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราไปเดินแกะรอยตามเหมือนคนตามคนอย่างนั้นตามสัตว์อย่างนั้นเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอรหันต์ก็คือกำหนดลมหายใจนี่เองกำหนดศีลสมาธิที่ตัวเองนี่เองเรียกว่าเดินตามรอยยุคนบาทเดินตามพระศาสดาเดินตามทางใจถ้าใจสงบก็เดินตามถ้าใจไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เดินตามฉะนั้นจึงว่าเราจะเดินไม่หลงทางเดินไปตามทางให้ถูกทางก็คือต้องเดินภาวนาพุท
ทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรียกเดินตามทางพุทโธเดินตามทางพุทธะเดินอย่างอื่นไม่ได้ต้องเดินด้วยการทำจิตใจให้ว่างจิตใจให้สว่างจิตใจให้สงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดแต่เรื่องส่วนตัวคิดแต่ขณะที่ลมหายใจของเราเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นศีลสมาธิได้คิดเรื่องมากใจก็เรื่องมากเรื่องคิดถึงคนโน้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้างก็มากเรื่องใจก็ไม่สบายใจก็หนักใจก็เป็นทุกข์ใจก็เร่าร้อนจิตใจเร่าร้อนอยู่ตลอดเพราะคนมากเรื่องแต่ถ้าเราได้ปล่อยวางความคิดต่างๆเรื่องคนต่างๆเราไม่เอามาคิดไม่ใส่ใจทำอุเบกขาญาณเนี่ยทำให้รู้เฉยรู้เฉยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทำสัก5นาที10นาทีมันก็สบายพอจิตมันไม่คิดอะไรมากมันก็สบายมันก็เบาสบายไอ้ที่หนักอกหนักใจนั้นเราทำจิตใจไม่เป็นวางใจไม่เป็นภาวนาไม่เป็นดูลมไม่เป็นกำหนดจิตไม่เป็นตั้งสติไม่เป็นทำสมาธิไม่เป็นก็เราจะได้อะไรเราก็กลายเป็นคนเมื่อไม่เป็นวิธีปฏิบัติเราก็จะกลายเป็นคนคิดมากอยู่นั่นเองไม่เคยหาความสุขสงบใจได้จิตก็ร้อนรนเรื่องราวก็มากในใจของเราการปฏิบัติจึงเพื่อชำระใจให้ขาวรอบทำใจให้เบาบางทำใจให้สงบให้เย็นก็ต้องหัดฝึกบริกรรมภาวนาให้เป็นพุทโธขึ้นมาคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกที่ตัวเรากายของเราเป็นอย่างไรเราก็น้อมมาเห็นกายตัวเองจิตเราคิดอะไรเราก็มารู้จิตของเราไม่ปล่อยจิตเราไปไกลตัวเองศึกษาจิตศึกษากายเนี่ยถือว่าศึกษาถูกต้องแล้วเป็นทางสุดท้ายเป็นทางสุดท้ายของชีวิตมนุษย์

เราต้องหัดฝึกไม่ฝึกเราจะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้เราว่าจิตเราเป็นอย่างไรควบคุมไม่อยู่ต้องเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ที่จมูกสองช่องของเรากำหนดลมรู้อยู่เรื่อยอารมณ์กระทบเข้ากระทบออกสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างเรียกวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดปีติกายเบาจิตเบาสบายขนลุกขนชันแล้วแม้กระทั่งน้ำตาไหลนะเขาก็มีความสุขพอจิตของเราสงบแล้วก็จะมีความสุขสุขอย่างนี้ไม่ทำสมาธิไม่ได้มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเป็นใหญ่เป็นโตก็มีความสุขที่ใจตรงนี้ไม่ได้ก็สุขแบบชาวบ้านสุขแบบกินอิ่มนอนหลับสุขแบบลืมตัวสุขแบบรู้ตัวสุขรู้กายรู้จิตอย่างนี้ไม่สุขสุขอย่างนี้สุขที่อยู่เหนือเงินเหนือทองเหนือทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นสุขที่เราจะต้องทำสมาธิสุขที่เราจะต้องทำความเพียรสุขเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจึงจะพบความสุขสงบที่แท้จริงไม่งั้นไม่พบเลยชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่พบเลยเพราะเรื่องตัวนี้ทำยากถ้าไม่เข้ามาประพฤติปฏิบัติจะไม่ได้สัมผัสเลยต้องอุทิศกายอุทิศเวลาทำใจจดจ่อศรัทธาตั้งสติตามความพยายามความเพียรแล้วก็ตั้งองค์อุเบกขาไว้ในใจตัวเองไม่ให้ใจวอกแวกไปคิดอย่างอื่นพยายามเพียรละความคิดให้ได้คิดดีก็ละคิดไม่ดีก็ละคิดเรื่องเก่าก็ละคิดเรื่องใหม่ก็ละพุทโธนั่นเป็นองค์ละสติพุทโธพุทโธเรื่อยไปนะเข้าก็ละความคิดได้จิตก็จะเบาสบายจะเข้าถึงความสุขสงบได้ละองค์5ประกอบองค์5ก็จะเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงความสุขสงบถ้าละองค์5ไม่ได้นิวรณ์5ไม่ได้ก็ปฐมฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ไม่เป็นผู้สงบไม่วางเฉยก็ยังสับสายคิดเรื่องคนโน้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่อยู่นั่นคือจิตที่ยังไม่ละองค์5ต้องพยายามเจริญวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาให้เกิดขึ้นในลมหายใจของเราไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเกินตัวเองให้วนเวียนอยู่ในลมหายใจเนี่ยใช้ได้ให้วนเวียนอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังได้ใช้ได้เราจะรู้ถูกรู้ต้องรู้ดีรู้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าดีกว่าเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกมาสอนเราได้วิธีรู้อย่างนี้เราต้องทำเองเห็นเองจึงจะเข้าใจรู้วิญญาณทั้ง6นี้เราต้องรู้เองต้องตั้งใจต้องตั้งสติต้องจดจ่ออยู่ทุกลมหายใจไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาพุทโธใหม่กลับมารู้ลมหายใจพิจารณาจนวิจารณ์นั้นละเอียดอ่อนจึงจะเกิดความปีติสุขเอตคตาได้โอปยโกน้อมเข้ามาเรื่อยไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ใบหน้าคิดถึงแต่จมูกที่ลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็พยายามพิจารณาตรงนั้นให้ได้เวลาเรามีน้อยเวลาปฏิบัติเรามีน้อยไม่มีมากเลยเวลากินเล่นเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นเวลาทำอย่างอื่นมันหมดไปมากมายแต่เวลาปฏิบัติชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยเวลาเราน้อยเหลือเกินจำเป็นจะต้องใส่ใจจำเป็นจะต้องสนใจจำเป็นจะต้องยกจิตอย่าให้
จิตเราเอื้อรอยไปคิดอย่างอื่นพยายามน้อมเข้ามาไว้ทุกลมหายใจของเราให้ได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็จะสำเร็จได้ใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มใครทำใครก็รู้ใครไม่ทำใครก็ไม่รู้ความสุขนี้หาได้จากความสงบเท่านั้นเองเป็นยอดบุญเป็นยอดกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นดังที่พุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าผู้ใดปฏิบัติบูชาผู้นั้นเข้าถึงเราตถาคตอยู่ใกล้เราอยู่กับตัวเราผู้ใดรับแต่อมิตรสินจ้างรางวัลรับแต่ดอกไม้ของหอมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพันๆเล่มเขียนร้อยเล่มเขียนผู้นั้นก็ถือว่าอยู่ห่างเราตถาคตไม่ได้อยู่ใกล้เราเพราะเพียงอมิตรบูชาบูชาเพียงแต่ของภายนอกไม่เข้าถึงจิตใจเราเราไม่ยกย่องสรรเสริญอามิสบูชาเรายกย่องสรรเสริญปฏิบัติดุบูชาถือว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนทรงบอกพระอนนท์ฉะนั้นเราต้องพยายามนึกไว้ในกายใจเราว่าคิดอะไรบ้างก็ตัดใจอย่าไปคิดมันคิดอดีตที่แล้วมาก็ทำให้ใจเราไม่สบายเศร้าหมองคิดอนาคตยังไม่ถึงก็ทำให้ใจเราร้อนก็นึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่จิตเราจะไม่ได้สับสนไปคิดถึงคนอื่นเราลองทำดูเดี๋ยวเราก็รู้ว่าใจเราไม่คิดถึงใครเลยเราจะเบาสบายต่างกันที่เราคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ตลอดทั้งเวลาต่างกันคนละเรื่องเลยคนละคนเลยคนละจิตคนละใจเลยถ้าเราทำใจไม่คิดถึงใครได้นี่สักพักเดียวเราจะเบาสบายสิ่งใดไม่รู้จะรู้สิ่งใดไม่เห็นจะเห็นแต่ถ้าเรานั่งคิดคนถึงคนโน้นคนนี้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนั้นใจเราไม่เบาสบายไม่มีความสุขเลยนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่เฉยซะแล้วดังนั้นเราต้องยกจิตของเราให้เฉยจิตของเราให้มีสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใจ

คิดอะไรเราก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามพิจารณาลมเข้าลมออกพุทลมเข้าโธลมออกรู้ลักษณะลมหายใจเข้าหายใจออกที่กระทบสองช่องจมูกของเรากลับมาตั้งต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยใจไปคิดไกลตัวเองรู้เฉพาะลมหายใจของเรา

พยายามพิจารณาร่างกายของเราคิดอะไรเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่คิดเรื่องเก่าก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอยู่พุทโธกลับมาคิดเรื่องใหม่รู้คิดเรื่องใหม่ก็พุทโธกลับมาเราพยายามกลับมานึกระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรู้กายนั่งรู้ลมหายใจไม่ลืมกายตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจของเราจำใบหน้าจำจมูกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดเราก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมภาวนาตั้งสติระลึกรู้ไว้

ทำใจสบายสบายปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองคุณมัวเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆรู้อยู่ทุกลมหายใจของเราเราลองมาจับรู้ลมหายใจเราจิตเราจะเริ่มมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นจากการตามดูรู้ลมที่กระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกของเรา

พิจารณากายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมดำยาวขาวสั้นยาวอยู่บนศีรษะของเราถ้าเราพิจารณาเส้นผมว่าเกสาผมเกสาผมปล่อยทิ้งไว้หลายวันไม่ฟอกศีรษะเราเส้นผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาศีรษะเราเหมือนกับศีรษะสัตว์อื่นถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างก็จะเป็นงั้นตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวเว้นดูฝ่ามือฝ่าเท้ามีขนอยู่ทั่วตัวถ้าเราไม่ถูแม่ชำระล้างเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเกสาผมโลมาขนเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมที่พุทธเจ้าสอนนักขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยเล็บเราก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีเหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาว่าเล็บเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกพิจารณาเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงทันตาฟันฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยไม่ถูเลยปล่อยทิ้งนานและหลายวันฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดในฟันของเราในปากของเราตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเรามันสัตว์อื่นถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างเลยหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าหนังเราก็เป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ชำระล้างนึกไปอย่างนั้นพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นชัดความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ล้างก็เป็นอย่างนั้น

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายของเรานอนมาร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกตามจัดตามส่วน

พิจารณากายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาเห็นรอบกายตัวเองมีหนังหุ้มรอบกายตัวเองพิจารณารอกหนังตัวเองรอกตั้งแต่หนังศีรษะเรื่อยไปตามคอพิจารณารอกหนังไปเรื่อยไปตามลำคอไปตามลำตัวรอกเรื่อยไปตามสะโพกโคนขาหัวเข่าปลายเท้ารอกเหมือนรอกสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าของเรานึกรอกหนังเอาไปไว้แล้วก็นึกดูตัวเพราะเราเมื่อหนังไม่มีแล้วก็เป็นเนื้อแดงๆเป็นของที่แม่น่ารังเกียจพิจารณาหนังรอกออกไปกองไว้ข้างหน้าแล้วก็รอกเนื้อออกไปแกะเนื้อออกไปตามหน้าตามตัวตามขาตามแขนพิจารณารอกหนังเอาเนื้อออกไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งก็เห็นโครงกระดูกแดงๆมีแต่เส้นเอ็นรัดอยู่โครงกระดูกทั้งตัวหนังไปแล้วเนื้อไปแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็รอกเอาสมองเอาตาเอาคอเอาหัวใจม้ามปอดตับไตไส้พุงเอาออกไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกับเราชำแหละหมูชำแหละไก่เอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงสีโครงดึงคอดึงไหปลาแขนขาออกไปเส้นเอ็นหลุดออกไปก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาสีโครงกระดูกสันหลังกระโหลกก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งพิจารณาเป็นสี่กองมีหนังส่วนหนึ่งมีเนื้อมีเครื่องร่างกายข้างในตับไตไส้พุงแล้วก็สีโครงร่างกายกระดูกพิจารณากองไว้ข้างหน้าเราพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่จริงไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นของเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนพิจารณาว่าเราปล่อยทิ้งไว้หลายวันถ้าร่างกายเราเป็นอย่างนั้นก็มีไม่สกปรกไม่สะอาดมีหนอนมีแมลงวันมีสุนัขแรงกามาจิกกินร่างกายเราก็เลี่ยราดกระจัดกระจายไม่ตั้งอยู่อย่างเดิมเมื่อพิจารณางานร่างกายเราก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วไปพิจารณาไว้หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นเลี่ยราดกระจัดกระจายเมื่อร่างกายคนเราเขาเราเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราเป็นไม่เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเมื่อกระจัดกระจายไปแล้วหลายวันก็เหลือแต่โครงกระดูกส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงไหวก็เป็นลมส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายก็เป็นอากาศธาตุแล้วก็กายมารวมเผาเป็นท่อนหนึ่งก็เอามารวมเผาเป็นกองเดียวเผารวมกระดูกที่กระจัดกระจายมาเผาให้เหลือแต่ขี้เถ้าก็ไม่มีอะไรเหลือในกายเราเผาหมดไปพิจารณาความจริงนี้จิตเราก็จะได้เบาสบายเราเขาเหมือนกันถึงที่สุดแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันต้องเผาเรือตะกี้เท่าหรือกองก่อนไม่มีอะไรเรือความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็จะได้เบาสบายว่าคนเราก็มีเช่นเดียวกันทุกคนถึงที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้จะคิดหรือไม่คิดอย่างนี้จะเผาหรือไม่เผาก็เป็นอย่างนี้พิจารณาแยกกายแยกใจอย่างนี้จิตเราจะเบาสบายความน่าเกลียดความเกลียดความกลัวต่างๆก็จะเบาลงจิตของเราก็จะตั้งอยู่ในสติในศีลในสมาธิปัญญาความหลงกายก็จะหมดไปความหลงความคิดก็จะหมดไปนี่เป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราจะเลิกหายเกลียดหายกลัวหายเป็นคนเจ้าอารมณ์ร้อนทิฏฐิมนะทั้งหลายก็จะดับไปจะกลายเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้น
มีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญาไม่หลงกายไม่หลงจิตตัวเองก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนหัดพิจารณาอนุโลมปฏิโลมจนเกิดขึ้นให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราเองเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาที่กายใจเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเรียกว่าเรียนรัดปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นการเรียนรัดพระพุทธเจ้าก็รู้ลมหายใจนี่เองรู้จิตรู้กายของพระองค์นี่เองแล้วก็นำการสำเร็จของท่านนั่นแหละที่เรียนรู้กายรู้จิตเนี่ยมาสอนพวกเราเป็นพระกรรมฐานเป็นธรรมะเป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์เป็นการละตัวตนเป็นการที่เราจะไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกับใครเลยรู้ว่ากายคนเรานี่มีแค่นี้เองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยถ้าพิจารณาเป็นธาตุสี่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรวิเศษเลยที่จะดีได้ก็คือจิตใจที่สงบสบายนั่นเองจิตใจที่เข้าถึงธรรมะนั่นเองจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เลยเมตตากายเมื่อเราพิจารณาไปที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดีที่เราปฏิบัติไว้เท่านั้นเองศีลทานภาวนาที่เราทำเท่านั้นนะที่เราพิจารณาเท่านั้นนะนั่นแหละจะเป็นอริยทรัพย์ภายในของเรากายนี่เป็นทรัพย์ภายนอกถือจะเป็นทรัพย์ประเสริฐก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ต้องศีลทานภาวนาที่จะเอาติดตัวไปได้มหัดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เห็นบ่อยๆพิจารณาปรงสังขารบ่อยๆใจเราจะได้สบายขึ้นความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตการจองเวรการมีศัตรูก็จะหมดไปจะมีการอภัยให้กันจิตพอเราจิตเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการทำใจให้ดีทำจิตให้ดีความเป็นตัวเป็นตนถือเราถือเขาก็จะหมดไปเราปฏิบัตินี่ปฏิบัติคุณธรรมของพระโสดาบันเรียกว่าโสดามรรคการปฏิบัติเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยเป็นโสดามรรคแล้วแต่ถ้าเราเห็นพระไตรลักษณญาณได้เมื่อไรก็เป็นโสดาผลแต่เมื่อเราไม่เห็นกลับไปเราก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบโสดามรรคยังไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นทางเดินเป็นการเดินตามทางพระโสดาบันการพิจารณาสังขารพิจารณากรรมฐานทุกคนกำลังเจริญโสดามรรคอยู่อริยมรรคอยู่แต่ถ้าเราสำเร็จเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปจริงๆนั่นแหละเป็นโสดาผลก็จะปิดอบายภูมิไม่ต้องตกนรกเลยเจ็ดชาติไปนิพพานปิดนรกได้ในชาตินี้เลยภูมิธรรมของเราจะเกิดขึ้นเป็นพระอริยะเจ้าเลย

พระพุทธเจ้าท่านลงทุนและเสียสละเพื่อพวกเราท่านลงทุนเสียสละอุทิศกายของพระองค์ต้อง6ปีทรมานอดอยากอยู่ในป่าในดงทนร้อนทนหนาวทนหิวก็หายจนเป็นลมสลบพระองค์ก็ไม่ท้อถอยจนปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนธรรมแล้วก็นำธรรมะอันนี้มาไว้ให้แก่เราให้เรารู้จักวิธีทางไปสวรรค์ไปนิพพานท่านลงทุนท่านเสียสละทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยเราเพียงมาน้อมกายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติตามท่านก็ยังถือว่าเป็นยอดบุญกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่พุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เราเราก็ไม่ได้เดินตามทางท่านนับถือท่านจริงเคารพท่านจริงรักท่านจริงบูชาท่านจริงแต่เราไม่เคยปฏิบัติดังที่ท่านปฏิบัติมาไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของท่านไม่เข้าถึงธรรมะของท่านไม่เข้าถึงแก่นของท่านอันนี้เราต้องพยายามโอปิโกนอมเข้ามาเอากายใจเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเรียนรู้ที่กายใจเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนที่คนอื่นเห็นกายเห็นใจเท่านั้นเห็นจิตของเราเท่านั้นนั่นแหละตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นเองคนเราที่เกลียดกันที่โกรธกันที่รักกันที่เบียดเบียนกันมันเรื่องของจิตคนนั้นหยาบเองจิตของนั้นคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติเองจิตของนั้นสะสมไว้ด้วยโรคกดหลงเองเขาจึงเบียดเบียนจิตใจเขาเมื่อจิตใจเขาทนไม่ได้เขาก็ผ่าใจที่ไม่ดีนั้นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สงบเจนระวางได้ปรงสังขารได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยมีแต่เมตตามีแต่สงสารมีแต่รู้ว่าทุกคนมีทุกข์พอๆกันทุกคนต้องการความสุขพอๆกันเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจเมตตาและอภัยกันได้ต้องเจริญการประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนสอนอะไรก็ไม่เท่ากับสอนใจเราสอนอะไรก็เท่าไม่สอนตรงใจเราสอนใจเราสอนจิตเราสอนให้ตรงเนี้ยตรงจริตตรงนิสัยเราได้เนี่ยถือว่าเป็นการสอนที่ถูกต้องที่สุดเรียนอะไรก็ไม่รู้เท่ากับเรียนกรรมฐานเรียนจิตเรียนใจเราเรียนเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ถือว่าสุดยอดของการเรียนและปฏิบัติ

รรมดาเราจะทำอะไรก็ต้องลงทุนจะทำอะไรก็ต้องลงทุนเหนื่อยทั้งนั้นจะปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวทำไร่ไถนาทำงานทำการจะเอาเงินทองมาเอาข้าวมากินมันก็ต้องเหนื่อยเหน็ดต้องลงทุนทั้งนั้นแต่การประพฤติปฏิบัติที่เราจะไปให้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้บุญกุศลรู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยทางไปสวรรค์นิพพานเราก็ต้องลงทุนลงทุนในที่นี้เราไม่ต้องไปตากแดดอะไรลงทุนเพียงเอากายของเรามานั่งเอาจิตของเรามาตั้งไว้เอาปัญญาเอาสติของเรามาพิจารณาให้เห็นกายเห็นจิตเราเท่านั้นเองเป็นการลงทุนด้วยการลงทุนที่ได้กำไรลงทุนที่เป็นบุญกุศลเราไม่ลงทุนเราก็ไม่ได้อะไรจำเป็นจะต้องลงทุนเหมือนกันแต่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยทองเพียงแต่อุทิศกายวาจาใจของเรามานั่งทำใจให้สงบสักพักหนึ่งก็เป็นการลงทุนที่ได้กำไรอย่างมากมายกำไรอย่างนี้เอาไปได้กำไรที่ไม่ต้องเก็บฝากธนาคารข้างนอกฝากไว้ในจิตของเราที่ดีจิตใจของเราจะผ่องใสเบิกบานจิตใจของเราจะสงบเย็นเราจะนึกได้อยู่เรื่อยๆเลยไม่ลืมตั้งชาตินี้และชาติต่อไปจะส่งผลไปถึงนิพพานเลยการกำไรอันนี้การเก็บความรู้สึกที่ดีอันนี้ไว้มันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องง่วงมันต้องเหนื่อยเหน็ดนิดหน่อยมันต้องท้อถอยเป็นธรรมดาปวดเมื่อยเราก็รู้ว่าปวดเมื่อยง่วงเหงาเฮานอนเราก็รู้ว่าเหงาเฮานอนหดหู่ท้อถอยก็ต้องรู้ว่าหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านก็ต้องรู้ว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดก็ต้องรู้ว่ารำคาญใจหงุดหงิดคิดโน่นคิดนี่เพราะกิเลสมันมากวนใจเราเพราะนิวรณ์มันจะกัดกั้นไม่บรรลุความดีมันมาเป็นมารใจเราเราก็ต้องลงทุนต้องอดทนมันเมื่อยเอาทนเอามันปวดทนเอามันง่วงทนเอามันท้อถอยทนเอาจิตใจมันผูกพันคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ก็พยายามทนเอาใจพยาบาทใจวิตกอยู่เรื่อยก็พยายามยกจิตขึ้นสู่ปีติดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกพุทในลมหายใจเข้าโทในลมหายใจออกทำใจให้ผ่องใสเบิกบานไว้อย่าไปใจอ่อนอย่าให้จิตใจไปกังวลอย่างอื่นต้องยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนี่เป็นการลงทุนด้วยการทำกายใจ

พิจารณากายของเราพิจารณากายของเราจิตของเราคิดอะไรก็ให้รู้สึกตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรู้สึกตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ลักษณะอย่างใดนั่งตรงก็รู้นั่งงอก็รู้นั่งอย่างไรก็ให้รู้สึกตัวเองพิจารณากายอาการ32ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอากาศสัทธาตุพิจารณาว่าร่างกายคนเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาในที่สุดให้พิจารณานรมปฏิรมเห็นว่ากายคนเราเป็นอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตเป็นเครื่องอาศัยอยู่สังขารนี้ไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรไม่อยู่เป็นร้อยปีพันปีเราจะต้องแตกดับสลายไปในที่สุดไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยอยู่ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรอะไรให้พิจารณาปรงสังขารอย่างนั้นทุกครั้งไปแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วกายใจของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาทีละน้อยน้อยมาระหว่างนกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานเราก็จะสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จแล้ว

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: านังสีลังปริจจาคังอาชวังมัตวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโลทนังอิเจเตกุสเรธเมทิเตปัสสาหิอัตตนิตะเตตะโตเตชายะเตปีติโสมนัสสัญจะนับปะกันติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมิกถาพรรณนาถึงคุณธรรมของผู้ปกครองสิบประการอันมีปรากฏในมหาสังมหาหังสชาดกคุตตกนิกายพระสุตตันตปิฎกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษาสนูปถัมภกผู้เป็นพระคุณอันประเสริฐเสด็จสถิตในราชมหาสวรรค์สิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาประดับปัญญาบารมีของพระสกนิกรผู้สดับตรับฟังทุกหมู่เหล่าพอสมควรแก่เวลาสืบไปเนื่องในสุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ60ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ผ่านมาแล้วนั้นนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอเนกอนันต์สุดที่จะพรรณนาในการนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกับรัฐบาลด้วยโดยให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัดอันเป็นพระราชกิจจวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงปฏิบัติมาแต่เสด็จขึ้นทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งพระราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยประถมบรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและกำหนดให้วัดทุกวัดในส่วนภูมิภาคดำเนินการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งสองเรื่องนี้เดือนละหนึ่งกันพระธรรมเทศนามีทั้งหมด12กันครบ12เดือนในปีพุทธศักราช2549ในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดือนละ1กันเช่นเดียวกันส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์จะได้ประสานเพื่อขอเวลาออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อให้ประชาชนได้สดับฟัง และนำไปปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้ประณีตขึ้นอันจะก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสืบไปทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรมที่มีมาก่อนพุทธกาลอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาการเมืองของโลกตะวันออกที่วางกรอบปฏิบัติของพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจปกครองประเทศนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รับเข้าไว้เป็นหลักธรรมนำปฏิบัติสืบมาทุกยุคทุกสมัยความหมายโดยตรงหมายถึงธรรมะสำหรับพระราชาผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยอ้อมหมายถึงธรรมะสำหรับผู้ใหญ่คือชนชั้นหัวหน้าตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลกระทรวงทบวงกลมจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านตลอดถึงหัวหน้าหรือผู้นำหน่วยงานอื่นๆโดยที่สุดแม้ครอบครัววัดวาอารามหัวหน้าหรือผู้นำสังคมทุกระดับจำเป็นต้องมีทศพิธราชธรรมเป็นหลักปฏิบัติจะขาดเสียมิได้สังคมจึงจะอยู่รอดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขและวัฒนาสถาพรโดยไม่ต้องสงสัยสมด้วยในแห่งพระบารีที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าทานังสีลังปริจาขังอาชวังมัตวังตะปังอักโกอวิหิงสั้นจะขั้นตินจะอวิโลทนังเป็นต้นแปลว่าขอพระองค์ทรงพิจารณาเห็นหลักธรรมอันชอบสิบประการคือทานการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์และบูชาศีลการสำรวมระวังกายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษปริจาคะการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอาชวะความซื่อตรงมัตวะความอ่อนโยนตปะความเพียรขจัดความเกียจคร้านและความชั่วร้ายอโกทะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนผู้อื่นขันติความอดทนอวิโลธนะการปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการที่ถูกที่ตรงให้ตั้งอยู่ในพระองค์เถิดต่อแต่นั้นพระปีติและโสมนัสมิใช่น้อยจะพึงบังเกิดมีแก่พระองค์ดังนี้ในวาระนี้อาตมาภาพจะได้แสดงเฉพาะขันติคาถาพรรณนาเรื่องความอดทนอันเป็นลำดับที่9ในทศพิธราชธรรม10สืบอนุสนธิต่อจากอวิหิงสาที่พระธรรมธิกาจารย์ได้แสดงไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติสืบไปธรรมว่าขันติแปลว่าความอดทนหมายความว่าความอดกลั้นความอดทนนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรมคนเราเกิดมาถ้าไม่มีความอดทนทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีชีวิตก็ไร้ค่า เป็นโมฆะชีวิตและไม่สามารถทำการงานต่างๆให้สำเร็จลงได้เมื่อกล่าวถึงหลักของความอดทนท่านจำแนกไว้3ประเภทคือทนลำบาก1ทนตรากตรำ1ทนเจ็บใจ1ความอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายไม่แสดงอาการกระวนกระวายใจและทุรนทุรายนี้เรียกว่าทนลำบากมนุษย์เราเกิดมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีทุกคนไม่มากก็น้อยดังที่พุทธองค์ตรัสไว้ในอภินนหะปัจจเวคขณะข้อหนึ่งว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้บางคนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่สามารถทนต่อความลำบากได้ขาดสติหุนหันพันแล่นบางครั้งขาดความยั้งคิดถึงกับฆ่าตัวตายก็มีซึ่งมีให้พบเห็นบ่อยๆทางสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆทั้งวิทยุและโทรทัศน์บางคนเมื่อประสบกับทุกขเวทนาทางร่างกายอย่างแรงกล้าเมื่อถึงคราวใกล้ตายจากโรคนี้ไปถ้ามีสติสัมปชัญญะดีไม่หลงอดทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ไม่พลั้นพลึงต่อความตายก็สามารถทำกิจที่ควรทำในที่สุดให้สำเร็จได้เป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานก็ยังแสดงปัจฉิมโอวาทเตือนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าอามันตยามิโอภิกขเววยะธรรมาสังฆาลาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งหลายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดพุทธพจน์นี้ตรัสสอนพวกเราให้รู้จักธรรมดาของสังขารทั้งหลายซึ่งมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาต้องรีบขวนขวายทำหน้าที่ให้บริบูรณ์อย่าประมาทความอดทนต่อการงานเพื่อเลี้ยงชีวิตนักเอาเบาสู้ไม่ท้อถอยไม่หวั่นกลัวต่อความหนาวร้อนเป็นต้นชื่อว่าทนตรากตรำบางคนมีแต่ร่างกายส่วนใจท้อแท้ไม่สู้งานไม่ทนต่อความหนาวร้อนเป็นต้นไม่สามารถประกอบการงานให้เป็นชิ้นเป็นอันได้คนเช่นนั้นนับว่าไม่อดทนเป็นคนเกลียดค้านต้องตามลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสิงคาวโลวาทสูตรว่าคนเกลียดค้านมักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลาเย็นนักยังเช้าอยู่หิวนักกระหายนักแล้วไม่ทำงานคนที่มีลักษณะเช่นนี้มีแต่เสื่อมฝ่ายเดียวเมื่อบุคคลมีขันติกำกับอยู่ก็จะข่มใจขับไล่ความเกียจคร้านนั้นเสียทนตรากตรำทำงานโดยไม่ย่อท้อต่อความหนาวร้อนเป็นต้นถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยในเวลาทำงานภายหลังย่อมได้เห็นผลของความเหน็ดเหนื่อยกล่าวคืองานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จ ดังคำที่ว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันสดชื่นเสมอดังนั้นสมเด็จพระศาสดาของเราทั้งหลายได้ตรัสผลแห่งบุคคลที่อดทนไว้ว่าส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษ ไม่ใส่ใจความหนาวร้อนให้ยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขขันติมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าทนตรากตรำความอดทนต่อการด่าว่าร้ายเสียดสีกันแนะกันแหนกระทบกระทั่งดูถูกดูหมิ่นของผู้อื่น ชื่อว่าทนเจ็บใจคนเราเมื่อประสบอนิจฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเช่นนี้ก็ทำให้ขาดความอดทนย่อมเป็นคนผุนผันใจเร็วด่วนได้แสดงกิริยาอาการที่น่าเกลียดออกมากลายเป็นคนเจ้าโทสะใช้วาจาด่าว่าผู้อื่นก็เพราะอารมณ์โกรธที่ไม่สามารถอดทนไว้ได้อารมณ์โกรธทำให้เจ็บใจส่วนผู้ที่มีขันติอดกลั้นต่อคำพูดด่าทอด้วยวาจาหยาบคายร้ายแรงของคนทุกประเภทคือประเภทต่ำประเภทกลางประเภทสูงไม่แสดงอารมณ์โกรธออกมามีจิตใจหนักแน่นไม่หุนหันมีจิตใจสงบย่อมมีใจเย็นชื่นอยู่เสมอเป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจริงอย่างนั้นสรพังคดาบทเมื่อจะแสดงธรรมโปรดท้าวสกเทวราชได้กล่าวข้อความเกี่ยวกับขันติไว้ว่าในกาลบางคราวบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฤาษีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบหลู่บุคคลควรอดทนคำหยาบคายที่ทุกคนกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นว่ายอดเยี่ยมและยังกล่าวต่อไปอีกว่าแท้จริงบุคคลทนถ้อยคำของคนประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัวอดทนถ้อยคำของคนเสมอกันได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุแต่ผู้ใดพึงอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่าในโลกนี้ได้ความอดทนนั้นของบุคคลนั้นสัตบุรุษกล่าวว่ายอดเยี่ยมขอสาธกชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทแสดงพอสังเขปในอดีตชาติพระโพธิสัตว์บวชเป็นดาบทอยู่ในหิมวันตประเทศเพื่อจะเสพรสเค็มเปรี้ยวรสเปรี้ยวจึงไปสู่กรุงพาราณสีและพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาทรงพระนามว่ากลาปุกทรงเสวยน้ำจันทร์มึนเมาเสียพัสติทอดพระเศียรลงบนตักของหญิงที่พอพระราชาฤทัยคนหนึ่งเมื่อทรงบรรทมตื่นขึ้นทอดพระเนตรไม่เห็นหญิงเหล่านั้นจึงไปเที่ยวที่พระราชอุทยานซึ่งไปเที่ยวที่พระราชอุทยานพระองค์ทรงกลิ้วจึงถือพระขันเสด็จตามไปที่พระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นหญิงเหล่านั้นฟังธรรมอยู่ก็ทรงพิโรธยิ่งนักหญิงที่โปรดปรานคว้าพระขันจากพระหัตถ์พระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึงถามขันติดาบทว่าท่านมีปกติพูดอะไรท่านตอบว่ามีปกติพูดขันติจากนั้นพระองค์จึงถามต่อไปว่า ขันติคืออะไรขันติวาทีดาบทจึงตอบว่าขันติคือความไม่โกรธตอบต่อคนที่กำลังด่าว่าอยู่ทำร้ายอยู่ดูหรือดูหมิ่นอยู่ต่อจากนั้นพระเจ้ากรุงปุระจึงทดสอบขันติของท่านโดยรับสั่งให้เรียกคนฆ่าโจรมาทำร้ายด้วยการทุบตีร่างกายตัดมือเท้าตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกแล้วตัดถามอีกว่ามีปกติพูดอะไรท่านฤาษีท่านก็ตอบว่ายืนยันเหมือนเดิมว่ามีปกติกล่าวขันติพระเจ้ากลาปุทรงกริ้วเอาพระปาสนีคือส้นพระบาทกระทืบลงกลางอกของดาบทแล้วเสด็จหลีกไปพระองค์ก็เดินไปหน่อยก็ถูกธรณีสูบที่หน้าประตูพระราชอุทยานนั่นเองไปเกิดในมหาเวจีนรกขันติดาบทได้รับทุกขเวทนาทางร่างกายอย่างแรงกล้าเป็นทุกข์อย่างสาหัสอวัยวะร่างกายพิการแต่ใจท่านนั้นไม่พิการไม่ผูกเจ็บใจไม่มีความโกรธต่อพระเจ้ากลาปุเพราะท่านมีขันติธรรมที่สูงยิ่งนอกจากนี้ท่านยังถวายพระพรพระเจ้ากลาปุให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนยาวนานดังนั้นความอดทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าอดทนด้วยน้ำใจที่เป็นธรรมแล้วชื่อว่าขันติทั้งสิ้นเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตชนสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงอานิสงส์ของขันติไว้หลายประการในพระไตรปิฎกดังเป็นคำในพระไตรปิฎกว่าปัจจิเมภิกขเวอานิสสาขันติยานี่แปลว่าภิกษุทั้งหลายขันติมีอานิสงส์มากมายหลายประการเช่นเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่ของคนหมู่มากเป็นผู้ไม่ดุร้ายเป็นผู้ไม่มีวิปฏิสารเป็นผู้ไม่หลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีขันติธรรมเป็นอย่างยอดเยี่ยมยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้พระองค์ทรงลำบากตรากตรำเสด็จไปในที่ทุกสถานก็เพื่อยังความสุขความสำราญให้เกิดแต่ประสบนิกรของพระองค์โดยเห็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นที่ตั้งความจริงถ้าพระองค์จะประทับอยู่ในพระราชวังทรงพระเกษมสำราญก็ได้แต่เพราะน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรจึงเสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นต่างๆพระองค์ยังทรงอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงทรงรักษาพระราชหฤทัยพระอาการของพระวรกายและพระวาจาให้เรียบร้อยตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมเป็นเลิศทรงอดทนต่อทุกขเวทนาทางพระวรกายความเดือดร้อนสำลำคาญต่างๆในเวลาทรงปฏิบัติงานเช่นในคราวเกิดเหตุปะทะที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านอันขึ้นชื่อว่าสมรภูมิเลือดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามิได้ทรงกลัวเกรงพยันตรายใดๆได้เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปบินสำรวจ เหนือจุดซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเคยถูกยิงตกมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังส่งให้เฮลิคอปเตอร์รับทหารผู้บาดเจ็บออกมารับการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีด้วยพระองค์มิได้ทรงห่วงอาวาดวันพยันตรายใดๆแม้ในแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอย่างรุนแรงนอกจากนี้แม้ในยามทรงพระประชวรก็ไม่ทรงงดพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายต่างๆและอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระให้แก่ประสบนิกรทุกหนทุกแห่งเช่นในสถานที่ใดประชาชนไม่มีน้ำกินพระองค์ก็ทรงตรากตรำไปสถานที่นั้นเพื่อดูสถานที่นั้นว่าน้ำจะเกิดมีขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อพระองค์ทราบข้อมูลจนแน่พระทัยแล้วพระองค์ก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปในที่นั้นประสบนิกรของพระองค์ก็ไม่มีน้ำกินก็เพราะพระองค์ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรจึงทรงตรากตรำนานาประการเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรที่ลำบากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือดังที่มีพระกระแสดำรัสว่าประชาชนยากลำบากเราคอยไม่ได้การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องขันติกาถาในวันนี้เอวก็ยุดขอยุติเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบลงเป็นนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในกันที่9ขันติกาถาของท่านเจ้าคุณพระยานวิราชเจ้าวาดวัดเขาสุกิมเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ซึ่งวันนี้ท่านได้ให้ความเมตตามาร่วมในรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: พระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำนักธรรมผาปล่องนี้เป็นสำนักปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้ก็ให้พากันตั้งใจฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า นั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพจนได้ตรัสรู้ตั้งแต่นั้นมาก็นั่งภาวนากันมาเรื่อยๆจนถึงเวลานี้ถ้ำภาพตรงนี้ก็มีการนั่งสมาธิภาวนาอันระเบียบการนั่งสมาธินั้นเรียกว่าให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่นเป็นอย่างไรพระพุทธรูปบางองค์หรือว่าหลายๆองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนะเวลาเพิ่นหล่อก็คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่าสำเร็จในการนั่งขัดสมาธิเพชรแต่หลวงพ่อทองหลวงพ่อเงินหลวงพ่อต่างๆเพิ่นนั่งได้คนเรานั่งก็ปวดบ่นว่าปวดแข้งปวดขาเจ็บนั้นเป็นนี่แก่เกินไปหนุ่มเกินไปเด็กเกินไปความจริงแล้วควรหัดให้ได้คือการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้6พรรษาล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์เสด็จลงไปภาคกลางอินเดียสมัยนี้ให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธคยาเอาชื่อเอาพระนามพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่ต้นไมโพนั้นมาเป็นชื่อ

ว่าต้นโพทั่วไปแต่ว่าต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นต้นแรกก็ตายไปหลายต้นแล้วเขาก็ปลูกขึ้นมาแทนใหม่เพราะที่ดินกงนั้นพระพุทธเจ้าได้ไปนั่งภาวนาพวกญาติโยมที่นับถือพุทธศาสนาไปไหว้พระอินเดียก็จะต้องไปที่พุทธกยาที่ต้นโพนี้ในที่นั้นก็มีเจดีย์สี่เหลี่ยมข้างในเป็นโพรงมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนั้นแต่เขาไม่สนใจเท่าไรพระพุทธรูปและพระเจดีย์ใครไปก็ไปกราบไปไหว้ไม่สีมหาโพธิ์ไม่โพต้นนั้นมีเอาผ้าเหลืองผ้าอะไรไปห่อหุ้มเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จไปถึงเมื่อไปถึงแล้วก็ชอบพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้ดูที่ไหนก็เหมาะหูเหมาะตาที่สุดตั้งแต่ต้นจนยอดมองไปที่ไหนก็เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ตามตำนานหนึ่งกล่าวว่าต้นโพต้นนี้นะเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็พอดีอายุพระพุทธเจ้าเวลานั้นก็35ปีเมื่อเสด็จออกบรรพชา29ไปภาวนาบวชเป็นพระฤาษีอยู่หกพรรษามาถึงต้นไม้โพนี้ก็35ปีเมื่อมาแล้วก็ชอบพระทัยว่าที่นี้แหละเราจะต้องภาวนาเอาให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ลำลึกได้ว่าตั้งแต่ได้รัฐพยากรณ์มาที่ความตั้งใจของพระองค์ว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาบ่ขาดสี่อสงไขยแสนมหากัปบารมีก็เต็มบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็ญถ้าทางเหนือนี่ก็จะเรียกว่าเดือน8เพ็ญก็ได้พระองค์ก็นั่งภาวนาไปผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำนี่แหละเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายเที่ยงตรงแล้ววันนั่งแบบองอาจกล้าหาญเพื่อสู้กับกิเลสเพื่อละกิเลสให้เด็ดขาดเสียทีหรือว่าเพื่อบำเพ็ญทางที่จะไปสู่นิพพานถึงนิพพานจะได้พามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนทั้งหลายไปสู่นิพพานนิพพานนั้นถ้าไปถึงแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนมีแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขถ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดก็เกิดตายอยู่ในโลกนี้เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกหนูปูปีก

0: ไรมีหมดละแต่เรื่องเหล่านี้มันเรื่องทุกข์แม้จะเกิดเป็นคนเรื่องของคนเรามันก็มีเรื่องทุกข์มีภพมีชาติอยู่มันเรื่องทุกข์พระองค์ก็มุ่งเพื่อจะได้ตรัสรู้จะได้ธรรมวินัยสั่งสอนมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์นั้นให้ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเพราะนั่งต้องการจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ยังไม่ได้ตรัสเท่านั้นพระองค์ก็ตั้งใจนั่งขัดสมาธิแล้วก็อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดเมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วท่านก็จิตใจก็กล้าหาญขึ้นมาไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนใจคนเราธรรมดาเรียกว่าใจใหญ่ใจใหญ่เท่ามะพร้าวนะไม่ใช่ใจน้อยเท่าปูมือเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็นั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานก็เสร็จไปแล้วจะเอาอุบายใดมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นึกได้ว่าอานาปานลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าก็มนุษย์ก็คนเรานั่นเองมีลมหายใจเข้าออกเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดเอาอานาปาลมหายใจเข้าใต้ใจออกนี่เป็นอุบายมัดจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปตามอารมณ์กิเลสความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรแล้วเอาลมหายใจมัดจิตใจเอาจนอยู่คือพระองค์ระลึกได้ว่าลมเข้าลมออกมันผ่านดวงจิตดวงจิตคือจิตผู้รู้ของพระองค์ก็มีอยู่ในพระวรกายนั่นแหละแต่ท่านมีสติระลึกอยู่ไม่ให้จิตใจนั้นไปที่อื่นให้มาอยู่มาสงบมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสบายเพราะมันไม่เคยพระองค์ตั้งใจเข้ามั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปที่ไหนให้มาหยุดมาอยู่ให้เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวเพื่อจะได้กำลังในการตัดสรู้ธรรมพิเศษเมื่อพระองค์รวบรวมกำลังทั้งหมดเรียกว่าบารมี30ทัศบารมี10ประการบารมี30ทัศมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวประมาณดูว่าโน่นแหละนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนค่อนคืนไปจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้พระองค์ไม่ให้คิดไปที่อื่น พระองค์เอาจิตนั้นมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้พระองค์เอาความตายมาเตือนจิตด้วยว่าลมเข้าไปลมออกมานี่แหละเป็นที่ตายของคนของสัตว์เวลาคนจะตายก็ตายที่เวลาลมออกหนึ่งสูดเข้าไปไม่ได้ก็ตายหรือตายเวลาลมเข้าไปเข้าไปแล้วลมไม่ออกมาก็ตายได้มรณะกรรมฐานนี่ก็ปรากฏแจ้งใสขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าพระองค์เองก็ไม่พ้นจากความตายคนทั้งหลายก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี่เป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์กำหนดมรณะกรรมฐานคือความตายได้มากเท่าใดจิตก็เย็นสบายลงไปความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนก็หลุดออกจากจิตใจของพระองค์ได้เพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าไม่เห็นใครเอาอะไรไปได้จิตพระองค์ก็สลดสังเวชเลิกละสิ่งต่างๆได้หมดสิ้นจนจิตใจเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกถอนตัวทิฏฐิมานะความหลงไหลในใจออกไปได้หมดจิตใจของพระองค์ในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกที่ว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นพร้อมทางวาสนาวาสนากับสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละได้แต่สาวกทั้งหลายนั้นละไม่ค่อยได้ละได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะพอไปถึงนิพพานได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้านั้นละวาสนาสิ่งที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยได้หมดเพราะพระองค์บำเพ็ญมาเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาจารย์ของโลกสอนทั้งแต่ตั้งแต่พญาอินทร์พญาพรหมลงมาจนถึงมนุษย์จึงจำเป็นต้องบำเพ็ญมานานนี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วละกิเลสตัณหาได้แล้วก็สอนมนุษย์สอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาแต่ก่อนพระธรรมไม่ได้เป็นตู้เป็นพับเป็นใบลานอย่างคนเราสมัยนี้สั่งสอนกันโดยปากเปล่าๆนั่นแหละให้รักษาศีลให้ภาวนาโดยเฉพาะคือว่าให้ทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับไม่ต้องให้มันคิดไปข้างหน้าข้างหลังวิตกวิจารณ์ไปในที่ต่างๆจึงมีอุบายธรรมเป็นต่างๆไว้อย่างว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกจริงๆเจริญจริงๆจนจิตใจสงบระงับได้หรือให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจก็นึกจริงๆเจริญจริงๆเอาสิ่งเหล่านั้นมัดจิตใจฉะนั้นสาวกในคนสมัยโน้นนั้นเป็นคนใจดีมีบุญไม่เป็นคนดื้อด้านเหมือนคนสมัยเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสดาจารย์ของโลก พอตรัสเทศนาอย่างไรมันได้เห็นองค์ของท่านมีรัศมี6ประการข้างละวาละวาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนมาไหนเรียกว่าแสงสว่าง6สี6แสงไม่ต้องจุดฟืนจุดไฟเหมือนสมัยของเรานี่รัศมี6ประการก็ใช้ได้แล้วไปไหนก็แจ้งสว่างคนธรรมดาสามัญเพียงเห็นรัศมี6ประการแล้วก็ย่อมยอมเชื่อว่ามนุษย์คนเรานี่เป็นไปได้ถึงขนาดนี้หรือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาเกิดเต็มที่ตั้งใจภาวนาสอนอย่างไรก็ตั้งใจภาวนาอย่างนั้นจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ทุกคนทุกตนทุกองค์สมัยนั้นเพราะได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้รู้ด้วยใจจิตใจมันก็ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหลักการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นเหมือนกับว่าง่ายที่สุดความจริงมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนตั้งใจดีเด็กๆขนาด7ขวบก็ภาวนาได้ละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาได้ไม่เหมือนคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นมันหลายทบ7ปีก็ยังไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่มีความสนใจในทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคันพูดว่าพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นแต่พระเจ้าทองพระพุทธรูปที่มนุษย์สร้างไว้สร้างไว้ที่ไหนเอาไปตั้งที่ไหนก็เป็นพระกระด้างอยู่นั่นแหละไม่ได้เทศไม่ได้สอนอะไรคนสมัยนี้ก็เลยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสเยอะแยะนักเข้าก็พวกไม่เลื่อมใสก็ว่าทำหลอกกันพระพุทธเจ้าไม่มีไปอย่างนั้นอีกแต่พระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีคนสมัยก่อนท่านรู้ท่านเห็นท่านพาธรรมท่านปฏิบัติท่านทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของท่านงั้นเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็ให้ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้ข้อแรกต้องสงบจิตใจให้ได้ต้องเชื่อฟังพระสงฆ์สาวกเชื่อฟังพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระวินัยวินัยของญาติโยมก็คือให้รักษาเว้นจากโทษ5โทษ8วินัยของพระของเนนของเมธีก็มีให้เห็นทุกข์เห็นโทษว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นภาวนาไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยสงบต้องรักษาศีลศีลที่เราภาวนาต้องถือศีลในเวลาปัจจุบันอย่างว่าเวลานี้ก็ให้ถือว่าเราเป็นผู้มีศีลคือเดี๋ยวนี้บัดนี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้ใดไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยถือศีลในเวลาปัจจุบัน จิตใจมันผ่องใสสะอาดนึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจลงไปเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นเลิกละตัวทิฏฐิมานะในใจออกไปได้หมดเมื่อใดความรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดมีขึ้นในใจของผู้ภาวนานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นแน่นั้นการภาวนานี่เราจะต้องตั้งหลักเกณฑ์ลงไปว่าเราต้องนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกๆคืนแม่โยที่บ้านที่เรือนเราธรรมดาก็ตามได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ตามให้เราทำเราปฏิบัติเมื่อก่อนจะนอนแล้วเสร็จธุระการบ้านทุกอย่างก็ให้กราบพระไหว้พระถ้ามีห้องพระก็เข้าห้องพระกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นเจริญพุทธมนต์คือว่ามนต์คำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยู่ธรรมะคำสอนต่างๆนั้นเป็นอุบายธรรมอันดีถ้าเราเอามาเจริญมาสอนจิตใจของเราใจเราก็จะสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาฉะนั้นเราต้องภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ใช่แต่เพียงว่าบอกให้คนอื่นทำเป็นเรื่องของตัวเองทำเพราะว่าในพุทธศาสนานี้ตัวเองต้องทำต้องปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาแล้วมันไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็คือว่าคนเราที่เกิดมาไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยพายเรืออย่างนี้ลองไปพายดูเรือมันจะไม่ไปตามใจหมายจะวนแต่ถ้าคนชำนาญพายเรือมันดัดแปลงเอาเรือข้ามน้ำได้ขึ้นน้ำรองน้ำได้ถ้าเกิดเรือล่มก็โดดน้ำก็ว่ายน้ำได้อันนี้คือคนฝึกหัดตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเองแล้วก็ตกน้ำก็ไม่ตายลอยได้พายเรือก็ไม่จมข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้เปรียบเหมือนอย่างว่าเรามารักษาศีลภาวนาฟังธรรมนี่เรียกว่าฝึกหัดวิธีว่ายน้ำพายเรือจนเป็นถ้าเราพายเรือว่ายน้ำไม่เป็นเกิดมีคนใดคนหนึ่งตกน้ำเราอยากจะช่วยก็กระโดดลงไปช่วยทีเดียวนะเลยไม่ช่วยไม่ได้คนตกน้ำเก่าก่อก่อนแล้วมันก็จะกอดคอเราให้จมน้ำตายเลยตายทั้งคนตกน้ำตายทั้งคนจะไปช่วยนี่คือว่าไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนจะไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้คนว่ายน้ำไม่เป็นจะไปพาคนอีกคนหนึ่งว่ายให้พ้นจากจมน้ำตายไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ฝึกว่ายน้ำที่ฉลาดพายเรือที่ฉลาดเอาไปได้เดี๋ยวว่าตกน้ำก็ไม่จมตายตกน้ำไม่ไหลตามน้ำคือพระองค์ภาวนานี่เมื่อพระองค์รู้จักช่องทางภาวนาแล้วก็เอาสอนลูกศิษย์สาวก ให้ภาวนาละกิเลสจนสาวกลูกศิษย์ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ด้วยจิตใจของตัวเองก็รู้แจ้งเห็นจริงนี่เป็นอย่างนี้จึงมีวิธีการต่างๆนานาฝึกสอนดูกายดูจิตดูอสุภกรรมฐานในร่างกายของตัวเองดูธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในตัวเองกำหนดพิจารณาได้ในกายในจิตจนจิตใจนั้นลุกขึ้นภาวนาจะมีผู้สอนไม่มีผู้สอนก็นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นข้อแรกเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้แล้วขั้นต่อๆไปมันก็ค่อยทำค่อยเป็นไปฉะนั้นการภาวนานี้มันไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากินง่ายๆเราต้องตั้งปณิธานลงไปว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่พระท่านก็สอนว่าให้นึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือหาเครื่องผูกมัดจิตใจของตัวเองให้หยุดให้อยู่เสียก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องอื่นๆถ้าจิตใจไม่หยุดไม่อยู่ไม่สงบระงับมันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเห็นนั้นจึงจำเป็นทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้ให้นำไปฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านอยู่ป่าก็ภาวนาที่ป่าบ่ต้องเลือกเวลาหมายเข้ามาวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงอย่างน้อยก็ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาใจเย็นเย็นสบายทุกคืนทุกวันไปเมื่อชำนิชำนาญแล้วจะภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตใจของเรานั้นออกไปได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาก่อนละมาก่อนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ท่านทำมาก่อนพวกเราทั้งหลายดับขันเข้าสู่นฤพานนับเป็นอสงไขยอสงไขยแล้วยังเหลือแต่เรายังไม่พ้นจากกิเลสเพราะเป็นคนเกียจคร้านภาวนาต่อไปก็เชื่อแน่ว่าทุกคนจะต้องลุกขึ้นภาวนาลุกขึ้นต่อสู้กับกิเลสความโกรธไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของเราลุกขึ้นต่อสู้กิเลสความโลภกิเลสตัณหาไม่ให้มาอยู่ที่กายวาจาจิตของเราลุกขึ้นละกิเลสอวิชชาตัณหาความไม่รู้โมหะความไม่รู้จนหมดไปจากกายวาจาจิตของเราทุกคนเมื่อกิเลสเหล่านี้ไม่อยู่ในกายวาจาจิตของเราแล้วจิตใจก็ย่อมแจ้งใสบริสุทธิ์สะอาดเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งนั้นมีความเมตตากรุณาอยู่ในใจฉะนั้นให้เราทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตั้งทางกายตั้งทางวาจาตั้งทางจิตทางใจถ้ามันตั้งไม่ได้ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านผู้ข้ามพ้นไปได้แล้ว เอามาเป็นอารมณ์ในใจเตือนใจของเราใจของเราจะได้ลุกขึ้นบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะปฏิบัติด้วยพละกำลังของตนเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำเป็นแนวทางไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส. ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมจิพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขาดีๆขานั่งนั่งมันมีแบบนั่งรวมๆก็มีนะขัดสมาธิราบไม่เอาขาซ้อนกันขัดสมาธิซ้อนนี่ก็เอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิเพชรก็ยิ่งดีอีกแล้วทีนี้เอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอีกอันนี้มันเส้นเอ็นจะยืดดีถ้าทำได้ขัดสมาธิสองชั้นก็ว่าขัดสมาธิเพชรก็ว่ามีอะไรหรอกได้แล้วก็เอาคำบริกรรมนั่นละคำบริกรรมคำภาวนาสติไปนักลึกและลึกรู้อยู่ที่คำบริกรรมคำภาวนาที่นี่เราจะเอาสองอย่างคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถนัดเอาพุทโธพุทโธว่าพุทโธก็ให้เอาพุทโธผู้เคยเอาลมหายใจเข้าออกก็ให้เอาลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกก็เอาเลือกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมันจะเริ่มจากปลายจมูกนี่แหละเข้าไปจุดแรกคือปลายจมูกขึ้นไปหน้าผากจุดที่สองที่สามก็จะไปกระหม่อมจุดที่สี่ก็จะไปลำคอผ่านไปอย่างนี้จุดที่5ก็ลงไปลิ้นปี่จุดที่6ก็ลงไปท้องจุดที่7ก็สะดือพระพุทธองค์บัญญัติไว้7จุดจิตของเราจะวิ่งผ่านไปจุดทั้ง7นี้ชั่วระยะขณะหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปซึ่งมันเป็นของละเอียดเราจึงสังเกตลมหายใจกระทบนั่นน่ะกระทบตรงไหนเจ็ดจุดนี่มันออกมาก็กลับมาจากสะดือแล้วก็มาท้องมาลิ้นปี่มาคอแล้วก็ขึ้นมากระหม่อมลงมาหน้าผากลงมาปลายจมูกผู้ฝึกหัดใหม่ๆก็ต้องเลือกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิโดยหายใจเข้ายาวออกยาวลองดูหายใจเข้าสั้นออกสั้นลองดูหายใจสั้นสลับยาวลองดูหายใจยาวสลับสั้นลองดูเอาให้หนักหนักบ้างแรงแรงบ้างแล้วก็เบาเบาบ้างถ้าตอนมันเบามันจะถูกกระทบตรงไหนชัดถ้าหนักมันกระทบตรงไหนชัดตรงไหนเด่นตรงไหนชัดก็ให้เลือกเอาตรงนั้นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของจิตเลือกเอาตรงนั้นน่ะเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิทั้ง7จุดให้เลือกเอาเพียงจุดเดียวที่มันกระทบหนักที่สุดแรงที่สุดเด่นที่สุดนั่นแหละให้เลือกเอาจุดนั้นเป็นที่ตั้งของสมาธิเมื่อทำดูแล้วเลือกได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเท่านั้นแหละพุทโธหรือคำบริกรรมนี่พุทโธหรือลมหายใจนี่เราจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอาด้วยกันก็ได้เวลาลมเข้าก็ว่าพุทลมเข้าสติเห็นลมเข้าชัดเจนถึงว่าพุทเวลาเห็นลมออกออกชัดเจนให้เห็นชัดๆนะจึงว่าโทหรือลมเข้าก็ว่าเข้าลมออกก็ว่าออกแล้วแต่ใครถนัดอยากจะเอาพุทโธหรืออาจจะเอาลมเข้าว่าเข้าว่าออกบริกรรมในใจนะอันนี้คงเคยฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วมาบอกเพิ่มเติมอีกใช่ๆหรอกจ้ะสงสัยมันจะหายสงสัยสติคือนายามเฝ้าจับเอาลมเข้าลมออกนั่นแหละอยู่ที่จุดเดียวเราก็คงเห็นนายามยามเฝ้าประตูโรงเรียนบ้างเฝ้าประตูโรงงานบ้างเฝ้าประตูสำนักงานบ้างเขานั่นจะมีเขามานั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละนะสตินะเฝ้าเห็นออกก็ระลึกรู้ว่าออก
ติเห็นเข้าก็ระลึกรู้ว่ามันเข้าก็ว่าเข้าในใจอยู่งั้นให้ทำอยู่อย่างนี้สติอยากให้มันคลาดเคลื่อนออกจากลมหายใจสติกับลมหายใจให้มันแนบสนิทติดกันอยู่ไม่ให้ขาดช่วงไม่ให้ขาดว่าขาดตอนเอาอันเดียวนี่นะอันอื่นไม่ต้องไปพูดกับมันความคิดไม่ต้องไปคิดมันเวลาไหนคิดก็ได้หรอกความคิดนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่สายเป็นดอกปล่อยความคิดในอดีตทิ้งไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าเอาเข้ามาปัจจุบันให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านี้แล้วก็ว่าเข้าว่าออกหรือเข้าก็พูดออกก็โทษพูดโทพูดโทอยู่อย่างนี้หรือว่าจนลมมันนิ่มมันละเอียดมันเบาลงนั่นแหละพิธีทำคำบริกรรมคำภาวนาก็เหมือนเหยื่อนั่นแหละเหยื่อเบ็ดเขาตกเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อไปใส่เบ็ดล่อจับเอาปลาถ้าเอาเบ็ดเปล่าๆลงไปมันก็ไม่มาเอาแล้วมันไม่กินเบ็ดกับปลาไม่เหยื่อมันกลัวเบ็ดเราต้องเอาเหยื่อมาเสียบใส่เบ็ดเอาคำบริกรรมคำภาวนานั่นมาล่อจับเอาจิตนะใหม่ๆก็ล้มลุกคุกคานอยู่ไม่ต้องไปโกรธไปอะไรกับมันนะมันหากเป็นอย่างนั้นฝืนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็วางมันไปดีใจเสียใจกับความคิดปล่อยมันทิ้งไปคิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งอยู่นี่ไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่แต่คนโง่นั่นนะไปถงเอาถือเอาความคิดเจ้าของว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั่งอยู่นี่คิดแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะนั่นนะเอาใจนั่นทีนี้ทำไปเรื่อยๆก็ฟังเทศไปพร้อมทีนี้เทศไปพร้อมเอาใจวิธีทำแล้วนะอีกอันหนึ่งเวลามันลมเบาลงเบาลงลมหายใจลมระงับกายระงับลมดับลงอย่าไปดึงขึ้นมาก็ปล่อยให้มันระงับดับลงกายระงับคือลมหายใจระงับลงดับลงมันไม่ตายดอกตัวผู้รู้ยังอยู่อย่าไปดึงขึ้นมาใหม่วางไปเลยเอาสติไปจับเอาตัวผู้รู้นั่นคือจิตของเราจับปลาตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตเมื่อมันหายแล้วก็เอาสติไปจับเอาจิตเท่านั้นเมื่อจิตมาเสพอยู่กับคำบริกรรมคำภาวนาเราก็เอาสติไปจับเอาจิตเหยียบเบ็ดแล้วไม่ต้องการให้เข้าใจอย่างนี้นะมันล้มลุกคุกคานอยู่ตั้งสติใหม่อยู่งั้นคิดไปอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจมันธรรมดาความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นแหละเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับคิดไปเรื่องนู้นก็ดับเรื่องนี้ก็ดับอยู่แค่นั้นเอาวางมันทิ้งไปอย่าไปจับเอาอย่าไปถือเอาความคิดนะ เอาเมื่อกี้นี่เราก็พาทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็พาสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีคือกุศลานั่นอภิธรรมธรรมอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นตอนที่พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปเทศโปรดเอาพระพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นจนพระพุทธมารดาผู้เฒ่าเข้าใจเลื่อนไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4อานิสงส์มากที่ว่ากุศลานี่แหละกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมานี่คำแปลมันกุศลาแปลว่าบุญแปลว่ากุศลแปลว่าความฉลาด
ศาลาเนี่ยคุณกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละกุศลานี่ย่อลงมาคือบุญคือกุศลบุญกุศลก็คือการให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินปัญญานี่แหละเพราะว่าภาวนามันแยกออกเป็นสองอย่างสมถภาวนาคือนั่งสมาธิให้จิตสงบต่อไปก็เป็นวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าทำให้เกิดปัญญาทำให้รู้แจ้งทำให้เกิดสติปัญญาว่าวิปัสสนาภาวนาเกี่ยวกับบุญกุศลไม่มีมากมายอะไรเอาไปสวดให้คนตายก็กุศลานี่แหละนิมนต์ไปให้บุญคนตายนะส่วนอกุศลาก็มีอยู่คือบาปอกุศลมันเป็นของคู่กันบุญกับบาปบาปอกุศลอกุศลแปลว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลนั่นแหละอกุศลอกุศลาคือบาปบาปทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่5อย่างฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในกามสี่พูดปวดมดเท็จห้ากินเหล้าเมาสุราบาปอ่ะย่นย่อลงมาเหลืออยู่ห้าอย่างทีนี้อภยากตาธรรมานะอภยากตาจิตจิตที่อยู่จิตบริสุทธิ์อยู่นอกบุญเหนือบาปคือไม่ใช่กุศลาไม่ใช่อกุศลาเป็นจิตกลางกลางอยู่นอกบุญเหนือบาปให้เข้าใจอย่างนี้ลาญาติพี่น้องตายไม่มีอะไรจะบอกก็เลยมานิมนต์พระไปเทศบอกนี่ละบอกบุญบอกบาปคือพูดเป็นอีกสำนวนนวนหนึ่งก็ว่าจับพระปาปัสสะอากาลนังอย่างนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละกุศลสูปสัมปทานั้นตกิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังก็อันเดียวกันใช้สำนวนคำพูดโวหารของพระสูตรสมมุติไปคนละอย่างเฉยๆตัพพปาปัสสะอากาลนังก็เว้นจากการทำบาปทั้งปวงก็แปลอันเดียวกันนั่นแหละบาปทั้งปวงก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปวดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราเนี่ยกุศลสูปสัมปทานั่นทำสร้างกุศลให้ถึงพร้อมตอนนั่นแหละกุศลสูก็คือกุศลนั่นแหละคือกุศลานั่นแหละกุศลสูก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยแต่จิตตปริโยทัปนังทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสก็คือมานั่งสมาธิภาวนาดับอารมณ์ออกจากจิตดับโลกออกจากธรรมดับอารมณ์ออกจากจิตจิตของเราก็ผ่องแผ้วแจ่มใสเป็นพุทโธอยู่ตลอดวันตลอดคืนเอตังพุทธานาสาสนังนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอุบัติขึ้นมาก็มาสอนแค่นี้ละกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาหรือมาสอนแค่สัพพปาปัสสะอากลนังก็อันเดียวกันกุศลสูปสัมปทาสกิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังอันเดียวกันนะพูดคนละสำนวนคนละภาษาแยกบอกให้เราเข้าใจเฉยๆดอกนี่แหละตายไปแล้วนี่เมื่อไปเกิดอีกนะอย่าไปทำบาปอกุศลเด้อเว้นจากการทำบาปทั้งปวงเด้ออกุศลธรรมานี่ทำไมยังไปบอกให้หยุดไม่ให้ทำบาปถ้าทำบาปแล้วนะสั่งกายไปทำบาปสั่งวาจาไปพูดบาปผู้สั่งก็คือใจคือเราใจก็คือเรานี่แหละไปฆ่าสัตว์
ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรานี่แหละไปพูดปวดมดเท็จเรานี่แหละไปกินเหล้าเมาสุราเราเป็นผู้รับผลของกรรมคนเดียวกายมันธาตุแตกขันดับแล้วกายมันแตกเสื่อมสลายไปแล้วมันก็ไปสู่ธาตุเดิมของมันส่วนผู้รับบาปก็คือเราเป็นคนรับบาปคนเดียวเมื่อจิตบาปจิตดำจิตบาปนะบาปคือความชั่วนี่แหละมันอย่ากดดันจิตของเราให้ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งท่านจึงไม่ให้ทำบาปไปอยู่อบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิมีอยู่สี่เป็นสัตว์นรกหนึ่งเปรตสองอสุรกายสามสัตว์เดรัจฉานสี่เนี่ยสี่อย่างเนี่ยอบายภูมิสี่ท่านจึงไม่ให้ไปทำบาปถ้าทำบาปแล้วจิตของเรามันตายไม่เป็นนะตายของเราก็เปรียบเสมือนเสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้ามันเก่ามันแก่มันนั่นแล้วเราก็เอาทิ้งไปตายของเราก็ไปซื้อเอาชุดใหม่มาสวมจิตของเราก็เหมือนกันตายไปแล้วจิตไม่ได้ตายด้วยมันก็ไปแสวงหาพบหาภูมิใหม่ตามผลของกรรมที่ทำเอาไว้ทำบาปเอาไว้มันก็ไปตกอบายภูมิทำบุญกุศลมันก็ไปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆนะให้เข้าใจอย่างนี้ตะลานี่อกุศลานี่ไม่ให้ไปทำบาปเด้อมันจะไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่นั่นตั้งแต่บุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนานั่นอย่างที่เรามาวันนี้ก็มาแล้วนี่กว่าจะได้มามันยากลำบากเหลือเกินจะวางแวดล้อมออกมาได้ออกจากบ้านจากเรือนจากห้องจากหอจากบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติหนีมาเนี่ยมันยากเหลือเกินเมื่อมาแล้วก็ให้กุศลาให้เจ้าของให้ทานแล้วก็รักษาศีลศีลก็ไม่มีอะไรหรอกศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่แหละศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมกว่าศีล5นี่แหละศีลของนั่นก็มาขึ้นมาสูงหน่อยก็ศีล8ขึ้นไปศีลของเนนก็ศีล10ศีลของพระก็ศีล227มันอานิสงส์ต่างกันละเอียดต่างกันศีลพวกนี้ส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมก็คงถือแต่ศีล5นั่นแหละยังอาอยู่ในอาวาสยังคาอยู่ในเคหสถานอยู่คาบ้านคาช่องคาอยู่ในครอบในครัวอยู่ก็ต้องรักษาศีล5เท่านี้ทีนี้ศีล5นี่ก็เป็นถ้ารักษาได้ก็ได้แค่มนุษย์สมบัติเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากเข้าสวรรค์นิพพานก็ต้องเอาศีลอย่างอื่นมาบวกเข้าใส่อีกศีล5นี่ได้แก่มนุษย์สมบัติเท่านี้ถ้าใครอยากเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐก็เอาศีลกุศลกรรมบท10มาบวกใส่อีกนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นั่นศีลกุศลกรรมบท10นี่กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลกุศลกรรมบทนี้นะเนี่ยถ้าทำได้กุศลกรรมบท10ไปบวกกับศีล5เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสุปฏิปันโนไม่มาบวชก็เป็นได้นะเป็นผู้มีกายประเสริฐนั่นกายดีวาจาดีใจดีอะไรดี
สุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนี่แหละอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีนี่กายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจาดีไม่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งที่อุตตปะแล้วอันนี้เรียกว่าอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันหรือเรียกว่าพระสุปฏิปันโนอันเดียวกันนี่ขั้นศีลนั่นเนี่ยนี่กุศลาให้เจ้าของนั่งอยู่เฉยๆไม่อุดกุศลานี่คือสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของเกิดมาก็ขาดทุนแล้วไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของไม่กุศลาให้เจ้าของไม่ใช่กุศลานี่ไปเทศน์ให้กับคนตายนะคนเรานั่งอยู่นี่แหละรู้จักกุศลานี่ต้องกุศลาให้เจ้าของตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วจะไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลได้ไหมล่ะคนตายรักษาศีลไม่ได้หรอกมีแต่มนต์นิมนต์พระไปให้ศีลว่างั้นนะให้ศีลยังไงคนตายเอามือไปเคาะกระโหลกกุ๊กกุ๊กพ่อรับศีลนะแม่รับศีลนะว่างั้นนะจะไม่รับอะไรตายแล้วไม่รู้จักศีลรับไม่ได้วิญญาณอาจจะไม่ยังไม่ไปหรอกอาจจะรับได้อยู่แต่มันทำไม่ได้นะกายไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่มีแล้วกายวาจาใจไม่มีนี่แหละกุศลาขั้นศีลทานเราก็รู้แล้วศีลนี่ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันคงเข้าใจนะชาตินี้ปิดอบายภูมิให้เจ้าของพระโสดาบันศีลไม่ต้องปฏิบัติยากศีลเป็นเองโดยอัตโนมัติพระโสดาบันไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งไม่กล้าทำผิดศีลในที่ลับที่แจ้งพระโสดาบันศีลเป็นอัตโนมัติ ให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่แหละพระโสดาบันไม่หวั่นไหวในจตุรบายทั้งสี่ในอบายภูมิทั้งสี่ปิดอบายภูมิทั้งสี่ได้แล้วพระโสดาบันนะหันหน้าเข้าสวรรค์นิพพานไปเรื่อยๆเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพาน

ใครอยากจะเป็นอสุรกายก็ไม่มีใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอย่างน้อยก็ให้ได้มนุษย์สมบัตินั่นสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆความปรารถนาของเราปรารถนาในภพนั้นภพนี้ใครอยากปรารถนาลงไปงั้นแต่ไม่ปรารถนาเจ้าของไปทำเองนะทีนี้อ้าวเจ้าของไปทำเองไม่มีใครจะไปตำหนิพ่อแม่ตำหนิพระก็ไม่ได้เจ้าของไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเองไปพูดปดไปกินเหล้าเมาสุรานะนะเจ้าของไปกินเองจะไปโทษใครเนี่ยไปตกอยู่อบายภูมิก็เพราะว่าเหตุมันอยู่กับตัวเองเท่านั้นถ้าตัวเองไม่อยากไปก็ปราบศีลให้มันดีนี่แหละถ้าทำอย่างนี้เป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐประเสริฐก็เรียกอริยะเราก็ได้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐก็เรียกว่าอริยะบุคคลนี่แหละไม่ได้อยู่ไหนดอกสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนะไม่ได้อยู่ที่อื่นให้เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อปิดอบายภูมิได้แล้วก็หันหน้าเข้าสวรรค์นิพพานแล้วพระโสดาบันนี่ก็จิตตกกระแสตกกระแสยังไม่ถึงพระนิพพานนะเหมือนกับน้ำมันไหลนี่แหละไหลอยู่ในคลองนี่แหละไหลเรื่อยๆไหลเอื่อยๆลงไปจิตพระโสดาบันก็ไหลทวนกระแสขึ้นไปงั้นน้ำก็ไหลตามกระแสลงไปนั่นแหละไปตกถึงทะเลก็เป็นน้ำเค็มเหมือนกันหมดจิตของพระโสดาบันก็ทวนกระแสขึ้นไปทวนกระแสของโลกขึ้นไปจนไปถึงพระสกิทาคาอนาคาไปถึงพระอรหันต์จิตของเราก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเหมือนน้ำไหลไปตกทะเลนั่นแหละก็เป็นน้ำเค็มเหมือนกันหมดไม่ว่าน้ำไหลจากประเทศไหนไหลลงไปตกทะเลก็เค็มเหมือนกันหมดจิตของคนปฏิบัตินี่ทวนขึ้นไปถึงกระแสผ่านโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกขึ้นไปก็ไปถึงโลกุตตรภูมิคือพระนิพพานเมื่อไปถึงนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่แหละพระโสดาบันน่ะนะให้พากันเข้าใจปฏิบัติให้ได้ทำให้มีให้เป็นให้เกิดให้มีให้เป็นให้เห็นที่เจ้าของเป็นสังโฆนะผู้ที่มีกายดีวาจาดีเป็นนิยโตบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติหรือท่านเรียกว่าสังโฆแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่มีกายดีเหมือนกันวาจาดีเหมือนกันใจดีเหมือนกันไปอยู่ประเทศไหนภาษาไหนก็ตามถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าสังโฆหมดเขาจะนับถือศาสนาพุทธหรือไม่นับถือก็ตามเรียกว่าสังโฆหมดแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่กายดีวาจาดีใจดีพวกนี้ปิดอบายภูมิได้นี่ขั้นศีลนะให้เข้าใจศีล นี่ก็ได้รักษาศีลขั้นนี้ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่ไปอบายภูมิแล้วนะปิดแล้วให้หันหลังให้อบายภูมิแล้วหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ก็เพียงเกียรติชาติก็เข้าสู่พระนิพพานอยากเป็นไหมนะอยากดีไหมนี่นะอริยบุคคลทีนี้ขั้นศีลนี่ก็ได้แค่นี้แหละทานศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทีนี้ถ้าอยากไปอยู่เกิดอยู่พรหมโลกแล้วทำยังไงทีนี้ทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็มานั่งสมาธิแหละทีนี้

0: อยากเห็นพรหมโลกเห็นตั้งแต่นั่งอยู่นี่แหละพรหมโลกไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปเห็นนะตายไปก็ไม่ได้จะไปถึงพรหมโลกถ้าไม่มานั่งสมาธินี่แหละเรามาย่นภพย่นชาติของเราด้วยการมานั่งสมาธินี่ถ้านั่งสมาธิจิตสงบว่างลง อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละวิธีทำสมาธิก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นคำบริกรรมคำภาวนาสติกับลมหายใจอย่าให้คลาดเคลื่อนออกจากกันนั่งไปนั่งมาจิตว่างสงบลงเกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาลมพลิกจิตออกจากกามคุณ5ได้จิตก็เป็นเอกัคคตาลมจิตก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปาวจรจิตในฌานรูปฌานนะถ้าได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาลมก็ได้ปฐมฌานแต่ฌานหนึ่งฌานที่1ฌานมันมีอยู่4ถ้านั่งไปนั่งมาวิตกวิจารดับลงไปคือลมหายใจนะวิตกอยู่ที่ลมหายใจวิจารอยู่ที่ลมหายใจพอลมหายใจระงับดับลงก็เรียกว่าวิตกวิจารดับก็คงเหลือแต่ปีติความอิ่มอกอิ่มใจเกิดสุขเยือกเย็นขึ้นสุขสบายขึ้นปีติสุขจิตก็รู้เป็นอารมณ์เดียวอยู่เรียกว่าได้ฌานที่ด่านฌาน2หรือเรียกว่าตุติยฌานฌาน2มีอารมณ์3คือปิติสุขเอกัคคตาลมต่อไปปิติมันจะดับลงโดยปริยายนั่งไปจิตมันจะพัฒนาไปเองไม่ต้องไม่ได้ไปดับมันหรอกมันพัฒนาของเขาไปเองจิตดับปิติลงก็ลงเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาลมก็เป็นฌาน3มีอารมณ์2คือสุขอยู่กับเอกัคคตาลมรู้อยู่กับสุขอยู่2อารมณ์2อย่างนี้มีแต่สุขรู้ว่าสุขรู้ว่าสุขรู้กับสุขอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อสุขดับหายไปโดยปริยายทีนี้นั่งไปนั่งมาก็ปรากฏอุเบกขาขึ้นมาแทนจะมีอารมณ์2ทีนี้อุเบกขากับเอกัคคตาลมอันนี้เรียกว่าฌาน4หรือเรียกว่าจตุจฉานฌาน4ฌานมันมี4อย่างนี่นะถ้าใครได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ฌาน4ทีนี้เราจะเห็นอารมณ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะเห็นความว่างจะเห็นปีติสุขเห็นอารมณ์เดียวรู้อยู่นั่นนะนั่นน่ะสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลมหายใจดับลงระงับดับลงกายหยาบก็หายลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้อยู่นี่แหละท่านเรียกว่ารูปประจิตรูปคมอันนี้มันเกิดจากมโนทวารอย่างเดียวนั่งสมาธินี่มโนทวารจะเกิดความรู้ว่าว่างว่าสงบแต่คืออารมณ์ภายนอกไปกระทบใจของเราความรู้เกิดรู้ว่าว่างเกิดรู้ว่าสุขเกิดรู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือนามรูปกับนามก็คือขันห้านั่นแหละเป็นขันละเอียดขันประณีตรูปประจิตท่านเรียกว่ารูปฌานธาตุแต่ขันดับช่วงเราได้ฌานได้สมาธิอยู่ก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกน่ะไม่ใช่ตายไปถึงจะไปนะเห็นพรหมโลกตั้งแต่ยังไม่ตายนะให้เข้าใจอย่างนี้ธาตุแต่ขันดับก็ไปอุบัติขึ้นพรหมโลกชั้นที่1 2 3ได้ปฐมฌานนั่นน่ะอยากเห็นมั้ยล่ะอยากได้มั้ยล่ะพรหมโลกนี่ฮะขนาดสวรรค์นี่ก็สบายมากแล้วไม่ได้อธิบายสวรรค์ให้ฟังเมื่อกี้นี่ความสุขในสวรรค์นี่โอ้สุขเหลือล้นเหนือคนในโลกอีก ไม่ได้ทำการทำงานไม่ได้ทำอะไรอยู่ในสวรรค์ผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นทิพย์ปราสาทราชวังก็เป็นทิพย์ยิ่งแล้วคนที่เคยสร้างบุญบารมีไว้เคยทานของสูงสูงทานบาตรทานผ้าไตรทานจีวรทานสร้างศาลาวิหารเจดีย์เมื่อธาตุแตกขันดับวนไปบนสวรรค์มันจะได้วิมานโออาแสงรัศมีกว้างใหญ่โตโอฬารมโหฬารนะที่นั่งที่นอนเป็นทิพย์หมดหนาเป็นโยชน์นั่นสบายถึงขนาดนั้นขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้มาค้าขายทำมาหากินอีกดอกเนรมิตคิดถึงอยากกินอะไรนี่อยากกินอะไรนี่บนสวรรค์เนี่ยมันสุขถึงขนาดนั้นพอนึกปั๊บเนรมิตน่ะคิดแปลว่าคิดอยากปั๊บนี่เกิดอิ่มทิพย์ขึ้นมาโออิ่มทิพย์นี่ไม่ใช่ของเล่นๆ นะอิ่มขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปลงทุนทำอะไรพอเนรมิตคิดอยากเท่านั้นเลยมันอิ่มขึ้นมาเลยการเสพกามยิ่งกามละเอียดประณีตกามทิพย์นั่นนะไม่ใช่เหมือนกามในมนุษย์นะกามมนุษย์นี่มันหยาบหยาบกามในสวรรค์นี่เป็นกามทิพย์นั่นแหละสวรรค์จึงมีสุขมากอายุยืนนะชั้นจาตูมนี่ก็50ปีในเมืองมนุษย์ก็จะเท่ากับวันหนึ่งในชั้นจาตุมถ้าขึ้นไปจุติบนชั้นดาวดึงก็ร้อยปีในเมืองมนุษย์ก็เท่ากับสวรรค์ดาวดึงวันเดียวขึ้นไปชั้นสูงกว่านี้ยิ่งอายุยืนอันนี้พูดเรื่องสวรรค์นะความสุขในสวรรค์ที่นี้พรหมโลกยิ่งสุขกว่านี้นะเหมือนกับพระนิพพานเลยนั่นแหละในพรหมโลกเนี่ยไม่มีสัตว์หลายประเภทนะมีสัตว์ประเภทเดียวขึ้นไปเกิดอยู่พรหมโลกมีแต่วิญญาณอย่างเดียวมีแต่รูปประจิตอย่างเดียววิญญาณไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะ ไม่มีตัวผู้ตัวเมียเหมือนอยู่เป็นเทวดาเหมือนเป็นมนุษย์นะขึ้นไปพรหมโลกนี่สุขปีติอิ่มเอิบสุขอยู่อย่างนั้นอาหารของผมมีแต่ปีติกับสุขเท่านั้นยิ่งละเอียดขึ้นไปกว่าสวรรค์อีกอายุก็ยาวนานจนคนหลงว่าเป็นพระนิพพานแต่ไม่ใช่พระนิพพานแท้ๆเป็นนิพพานพรหมให้เข้าใจอย่างนี้นะอยากไปไหมล่ะอยากไปไหมล่ะถ้าอยากไปอยู่ภพนี้ก็นั่งสมาธิให้ได้ในชาตินี้แหละนี่เรียกว่าสร้างบารมีสร้างบารมีให้เจ้าของตั้งแต่ยังไม่ตายเรียกว่ากุศลาให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของไม่ใช่ตายแล้วจะไปพรหมโลกมันไปไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิภาวนาทนสู้อยู่อย่างนั้นปวดแข้งปวดขาก็ต้องสู้จะไปสุขอยู่เห็นพรหมโลกยังไม่ตายก็เห็นพรหมโลกถ้าจิตสงบอะให้เข้าใจอย่างนี้นะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจิตสงบนี่แหละนี่แหละคนฉลาดเขาจึงมาย่นภพย่นชาติให้เจ้าของถ้าได้เป็นพระโสดาบันก็มาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกเกียรติชาติต่อไปพระนิพพานถ้าขึ้นไปพรหมโลกเกิดชาติเดียวบนพรหมโลกแล้วก็ตกลงมาหมดอายุการนั่งสมาธิภาวนาหมดการบำเพ็ญภาวนาบุญกุศลที่เราบำเพ็ญนั่งสมาธิอยู่นี่แหละมันหมดอายุเป็นถ้าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ละเอียดขึ้นไปเกิดอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้หมดอายุของผมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มาบำเพ็ญภาวนาบางทีมาเป็นมนุษย์เนี่ยหมู่ลากลากไปพาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปกินเหล้าเมาสุราก็ตกไปอยู่อบายภูมินั่นแหละที่เนี่ยไม่ใช่ของดีนะลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่แน่นอนถ้าตกไปอบายภูมิก็อายุยืน ้าไปเป็นสัตว์นรกก็โลกโลกกับโลกปิ้นสองกับสามกับไม่รู้ว่าจะพ้นจากเมืองนรกหรือไม่อายุในเมืองนรกก็สูงเหมือนกับพรหมโลกนะลงไปข้างล่างก็สูงอายุยาวเหมือนกันนะถ้าไม่นั่นก็เขียนติดไว้หน้าศาลานี่แหละใส่กรอบไว้นั่นแหละผู้ไปอุบัติบนพรหมโลกชั้นนี้อายุยันยืนยาวเท่านี้ต้องไปดูให้เข้าใจนี่พรหมโลกนะนี่แหละกุศลาให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลทีนี้ขึ้นไปถ้าได้จิตสงบถึงอรูปฌานอรูปฌานก็ยิ่งไปเป็นเท้ามหาพรหมนั่นแหละใช่ไหมละเอียดขึ้นไปนี่สูงขึ้นไปนี่อีกเหมือนกับพระนิพพานกว่าจะกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่โอ้ยอายุยืนยาวในอรูปภพมีแต่เว้ยสุขอย่างเดียวเหมือนกับพระนิพพานขึ้นไปอยู่นิพพานภพหมดอายุบำเพ็ญภาวนาในฌานเรามันมีอายุหมดเป็นอนิสงส์พอกลับมาอีกนั่นแหละท่านจึงว่าแม้ว่าสัมนุษย์หรือสวรรค์หรือพรหมโลกก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจึงบำเพ็ญขึ้นไปเกิดอยู่นั่นแหละกุศลาให้เจ้าของให้ได้ไปเกิดอยู่จุติบนพระนิพพานเหนือโลกทั้งสามเหนือสามแดนโลกธาตุมันมีแค่นี้นะกุศลาที่ไปบอกบุญให้คนตายกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะก็ไปอภยากตาธรรมะนั่นดวงจิตดวงใจของเราอยู่นอกบุญเนื้อบาปอยู่นอกบุญเนื้อบาปก็ต้องมารู้เท่าเข้าใจขันห้าอีกออกจากสมาธิแล้วก็มาพิจารณาดูรูปนามขันห้าอายตนะหกธาตุ18อินทรีย์22ให้เข้าใจจนถึงอริยสัจสี่นั่นแหละกระแสปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิภูมิจิตภูมิใจวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้ารู้แจ้งซึ่งอายตนะ12รู้แจ้งซึ่งธาตุ18รู้แจ้งซึ่งอินทรีย์22รู้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่รู้แจ้งซึ่งกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะดับขันแล้วเข้าสู่นิพพานได้ต้องดำเนินเดินไปอย่างนี้ให้เข้าใจนะให้เข้าใจวิธีทำดำเนินเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆโชคดีได้มนุษย์สมบัติได้มาเกิดมาเป็นคนได้รู้จักได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้ถ้าเกิดไปเป็นสัตว์หลังทำบุญทำทานได้ไหมหลังแต่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกทำบุญทำทานไม่ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สร้างบุญสร้างกุศลไม่ค่อยได้ให้เข้าใจอย่างนี้เราได้มนุษย์สมบัติเนี่ยเป็นของประเสริฐเลิศเลยแล้วให้รีบเอาเครื่องมือของเรานี่เอากายของเราเอาวาจาของเราเอาจิตของเราเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ของเราเนี่ยขับขี่เป็นยานวิถีขับขี่เข้าพระนิพพานเสียกุศลาให้เจ้าของนี่แหละกุศลาธรรมานะทีนี้เมื่อขึ้นไปแล้วจิตที่อยู่นอกบุญเนื้อบาปนอกรักเนื้อชังนอกสุขเนื้อทุกข์ท่านก็เรียกว่าอภยากตาจิตดับขันหาได้เข้าสู่พระนิพพานจิตอันนี้เรียกว่าธรรมชาติอย่างที่พูดให้ฟังพระโสดาบันก็จิตตกกระแสเหมือนกับน้ำตกอยู่ในห้วยในคลองไหลลงไปสู่ทะเลก็เป็นน้ำเค็มหมดจิตของพระโสดาบันก็ไหลทวนกระแสขึ้นไปเป็นสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็ไปถึงธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมด เมื่อไปพระนิพพานไม่ได้ทำยากอะไรมากนะแต่คนไม่กล้ามาทำเฉยๆมารักษาศีลพระก็ศีล227ก็บวกกุศลกรรมบท10เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเท่านั้นเป็นพระโสดาบันตั้งบำเพ็ญเพียรภาวนาขึ้นไปอีกละความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงก็เป็นสกิทาคามีหรือละกามฉันทะพยาบาทเบาบางลงแต่ไม่ขาดก็ได้เป็นสกิทาคามีบำเพ็ญสร้างกุศลขึ้นกุศลาให้เจ้าของอีกต่อไปเอากายเจ้าของมาพิจารณาเห็นเป็นอสุภะสุพังเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเห็นกายเจ้าของเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอสุภะเปล่าเน่าเปื่อยผุพังลงเป็นของน่าเกลียดเราก็เบื่อหน่ายในกายก็เบื่อในกามเบื่อหน่ายในกามก็ดับกามฉันทะพยาบาทได้พอเป็นพระอนาคามีก็บำเพ็ญขึ้นไปอย่างนี้แหละออกจากนี้ก็เอากายเจ้าของนี่ละมาพิจารณาดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครตายของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนก็เป็นเด็กน้อยอย่างนี้แหละต่อมามันก็มาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาเฒ่าแก่ขึ้นมา จนหัวงอกนั่นแหละหัวงอกเอายามาย้อมมันก็ไม่อยู่มันก็งอกคือเก่าเสียเดียวมันไม่เที่ยงแล้วหนังเนื้อหนังมังสังเราก็เหี่ยวย่นลงไปนี่มันไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ว่ามันอย่างอกนะผมอย่ามันจะแก่นะร่างกายไม่ได้ท่านจึงว่ามันแก่เป็นธรรมดาใครจะไปนี่แหละสัจจะคือความจริงคือธรรมดาให้เราเข้าใจอย่างนี้ให้เราเห็นสัจจะเห็นความจริงคือเห็นมันเป็นธรรมดาเราจะไม่ฝืนธรรมดาจะไปแก้ไขธรรมดาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้นี่นี่พิจารณาไปอย่างนี้ธรรมดานี่มันเป็นยังไงก็มันไม่เที่ยงนะมันแปรปรวนอยู่ตลอดวันตลอดคืนวันนี้ก็แก่กว่าเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ใกล้จะตายกว่าเมื่อวานนี้แล้วทุกคนนั่นแหละนั่งอยู่เนี่ยย่นย่อเข้ามาใกล้ความตายเข้ามาให้เข้าใจว่าอย่างนี้นะให้เข้าใจอย่างนี้การพิจารณาจนเราเห็นกายของเรานี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทนอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเราก็เบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกามก็ไม่อยากกลับมาเกิดอีกเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกก็ละขันห้าดับขันห้าได้ดับรูปได้ดับเวทนาสัญญาสังขารได้นี่แหละที่ว่ากุศลานะนะไม่ได้อยู่ที่ไหนสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเรียกว่ากุศลาในที่สุดก็เหลืออยู่กุศลาก็แปลว่าความฉลาดอันได้แก่สติปัญญามีสติปัญญารู้เท่าสังขารดับสังขารคือขันห้าได้ขันห้าเกิดขันห้าดับก็รู้เท่าเอาทันขันห้าให้อุปทานขันห้าว่าที่โดยย่อก็ที่ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์นั่นถ้าเราดับขันห้าได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือไม่ยึดไม่ถือในขันห้าขันห้าเกิดเองดับเองเราไม่ไปอุปทานเอาขันห้าดับอุปทานขันห้าได้ละขันห้าดับขันห้าได้จะไปถามหาที่ไหนพระนิพพานเอา มันไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลดอกมันก็อยู่ที่นี่แหละเอาละดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังหาวิธีดับขันหาให้ได้ได้โยมพอได้อยากจะดับบ้างไหมล่ะหรือเสียดายของมากมายไก่กองอยู่
1: มันไม่ใช่นึกอยากจะไปเพื่อจะดับได้เลยง่ายนะ
0: โอ้ยถ้าตัดสินใจหนีมาเมื่อก่อนพอได้อยู่มันก็มาคาอยู่นั่นแหละแต่ก่อนน้องคาน้องตามาคาอยู่แล้วถ้าหนีออกจากบ้านได้ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้ว
1: ก็เกิดเข้ามาเช็ด
0: หนีต้องใจกล้านะอย่างอื่นมันมีหมดทุกอย่างแล้วล่ะยังนั่นก็ไม่มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละปัญญาเรามันยังอ่อนอยู่ปัญญายังอ่อนอยู่ได้ไหมล่ะทิดเบิดคุยฝากษาฮะตั้งใจเอามันไม่อยู่ไกลดอกอยู่บ้านเขาภาวนาเอาเหมือนเดิมนั่นแหละที่ไหนจะไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยด้วยกันทำงานไม่อยากเหนื่อยก็มาอยู่เหมือนล้องตาไม่เหนื่อยหรอกตลอดวันไม่มีอะไรแล้วดูลมหายใจลมหายแล้วก็ดูความว่างอยู่มันก็มีความสุขอยู่ตลอดวันสุขก็ยังไม่ตายตายไปแล้วก็จะไปเสวยสุขอย่างนี้ไม่ต้องไปหายุ่งยากกับอะไรมากแต่ก่อนมีลูกมีหลานก็ยุ่งยากมีอะไรก็ยากหมดโอ้ยมีธุระของเจ้าของก็ยังไม่นั่นธุระของคนอื่นนั่นแหละมันยากอ่ะใช่ไหมเขาเป็นอะไรเขาเป็นงานเป็นการเนี่ยมีเรื่องอะไรเขาก็เชิญเราไปอีกแบบยากอีกแบบถ้าไม่ไปก็เกรงใจกัน
1: เสร็จแล้วแต่ดึงธุระตัวเอง
0: นะครับธุระเจ้าของ
1: ส
0: ่
1: วนใหญ่จะไม่มองแต่ธุระของคนอื่น
0: นั่นแหละนั่นแหละส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันเนี่ยธุระของเขานั่นแหละมันไม่ไกลดอกไม่ไกลนะที่มาปฏิบัติดูเนี่ยมันใกล้อยู่ที่แรกก็ให้ท่านรักษาศีลก่อนได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วทีนี้เราจะมาหาภพสมบัติก็มานั่งสมาธินี่เรียกเกิดได้ไหมทีนี้ฮะยอมเบิดเรียกเกิดได้นะเราไม่ไปอบายภูมิเราเลือกได้แล้วอบายภูมิเราปิดได้ทีนี้เราจะไปอยู่ภพไหนล่ะทีนี้อยู่ภพไหนถ้าอยากมาอยู่สวรรค์ก็มีสองอย่างมีหิริกับโอตตัปปะทำที่ทำให้คนเป็นเทวดามีหิริกับโอตตัปปะหิริก็ความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปอันเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเทวธรรมมันก็ง่ายขึ้นมาเลือกเอาแหละทีนี้ถ้าอยากจะไปเกิดพรหมโลกเร่งเอาสมาธิถ้าจะไปนิพพานก็ได้สมาธิแล้วก็ดับสมาธิอันเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าด้วยจิตสงบก็เรียกว่าเจโตวิมุตติทำเจโตวิมุตติให้เกิดขึ้นก็ไม่ยากเจโตวิมุตตินั่นนะมันก็เป็นขันธ์ละเอียดขึ้นไปขันธ์มันมีสามอย่างขันธ์หยาบก็คือนี่แหละนั่งอยู่เนี่ยขันธ์หยาบๆมองเห็นนี่ขันธ์ละเอียดก็เป็นรูปประจิตคือรูปพรหมขันธ์อันประณีตก็คืออรูปพรหมทำลายขันธ์นี่สามขันธ์นี่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเรียกว่ามันเรียกว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกโลกทั้งสามเราดับโลกอะไรได้ดับโลกอันเดียวได้ก็โลกอันอื่นก็ดับเหมือนกันดับกามโลกได้ก็ไม่มาเกิดอีกดับรูปโลกได้ก็ไม่มาเกิดอีกดับอรูปโลกได้ก็ไม่มาเกิดอีกมันไม่ไกลนะมันไม่ไกลนะไม่เชื่อลองมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูมาเอาฟังเอาคืนเดียวนั่งคืนเดียวมันไม่ได้อะไรดอกลองดูนะมันจะเป็นยังไงนะ ตั้งแต่ก่อนก็ไม่รู้ทางดำเนินเดินไปเกี่ยมแจ้งอย่างนี้หรอกก็ค่อยหาค่อยทำไปเรื่อยๆค่อยเข้าใจรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่พ่อสั่งไว้ให้ลูกไปออกไปบวชอีกมรรคผลนิพพานมันมีจริงๆพ่อสั่งเอาไว้ให้ลูกเสร็จภาระแล้วให้รีบออกไปบวชอยู่แล้วก็จะตายเหมือนเก่านะก่อนจะตายก็ให้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหน่อยมันละพากันเข้าใจนะสงสัยอะไรไหมล่ะอยากจะถามอะไรไหม
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟังได้

0: มีคำโบราณที่เขากล่าวเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดเอาเปรียบมิสหายฝ่ายหนึ่งบุคคลนั้นไม่นับว่าเป็นเพื่อนได้ภรรยาใดไม่อยู่ในถ้อยคำของสามีสตรีนั้นไม่นับเป็นภรรยาได้และบุตรคนใดไม่เลี้ยงบิดามารดาบุตรคนนั้นก็ไม่นับว่าเป็นบุตรได้เลยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับคนที่เดินไปซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อสินค้าที่ตลาดในเมืองลพบุรีคงจะได้พบกับป้าแฟงอยู่เสมอแต่ว่าอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะไม่รู้จักแกแล้วครับชอบนั่งประจำอยู่หน้าร้านชื่อร้านตั้งกิมฮวดมุมถนนตลาดนั่นแหละหน้าตลาดอ่ะชาวบ้านเขานิยมเรียกร้านตั้งกิมฮวดนี่ว่าร้านหูตึงเพราะว่าคนร้านเนี่ยหูตึงทุกคนยกเว้นแต่เยลังคนเดียวร้านนี้อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรีครับผู้คนเนี่ยมักจะพบป้าแฟงคนเนี้ยเสมอเวลาประมาณ3โมงเช้าไปจนกระทั่งถึง3โมงเย็นละผมแกงอกประปรายแล้วผิวดำแดงเหี่ยวย่นแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยค่อนข้างสะอาดสวมเสื้อขาวเป็นลูกไม้ฉลุนุ่งผ้าถุงบ้างนุ่งจงกระเบนบ้างสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีหมักสุกข้างๆตัวก็จะเป็นกระเป๋าสารด้วยไม้ไผ่หรือว่าหวายใบเล็กๆใส่หมากใส่พลูทุกครั้งที่พบก็มักจะเห็นแกนั่งทอดสายตามือไปกลางถนนที่ยวดยานจอแจแดดก็ร้อนระอุหูแกตึงไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วสายตาก็เฉยเมยเย็นชาไม่มีใครรู้ความรู้สึกนึกคิดของแกบางครั้งก็เคี้ยวหมากหยับคนที่พบเห็นแกก็มักจะคิดว่าคนแก่อายุราว65ปีคนนี้นั่งรอญาติที่เข้าไปซื้อกับข้าวหรือว่าอาจจะนั่งพักเหนื่อยเมื่อยขาอะไรอย่างนั้นทีนี้ลักษณะของแกเนี่ยมีสง่าราศีก็เลยถามณจุกขายกล้วยปิ้งที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นถามว่าคุณยายคนนี้แกมานั่งรอใครแกบอกไม่ได้มานั่งรอใครหรอกป้าแฟงแกเป็นขอทานครับที่ป้าแฟงนั่งรออยู่นั่นน่ะไม่ใช่อะไรหรอกแกรอรับการบริจาคจากคนใจบุญนั่นเองแล้วคนเราถ้าไม่สิ้นร้ายไม้ตอกจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะเป็นขอทานหรอกเพราะว่าคุณสมบัติหรือโทษสมบัติของขอทานประการแรกที่สุดก็คือต้องหน้าด้านไอ้เรื่องความอายเนี่ยต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะถ้ามัวห่วงอยู่ก็อดตายเท่านั้นเองชีวิตขอทานใครก็รู้ว่ามันมีแต่ความลำเค็ญจะได้มากได้น้อยนี่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของใครแล้วอย่างป้าแฟงนี่แกไม่ได้เอ่ยปากขอใครไม่ได้เอากระป๋องหรือว่ากระมังอะไรมาตั้งไว้เป็นเครื่องหมายหรือแม้แต่จะถือไว้ในมือเพราะฉะนั้นแกก็ยิ่งได้เงินน้อยมากเพราะว่าคนที่เขาเห็นลักษณะแกเขาไม่กล้าให้ก็รอแต่คนรู้จักและสงสารแกเท่านั้นนะถามว่าแกอายุเท่าไหร่แถวนั้นเขาก็บอกว่าอายุแกต้อง80กว่าแล้วถ้าไม่บอกนี่ก็จะนึกว่าแกอายุประมาณสัก60กว่าปีเท่านั้นแหละคนเขาก็ถามว่าลูกเต้าแกไม่มีหรือไงปล่อยแกมาขอทานอย่างนี้ก็นึกว่าป้าแฟงคงจะไร้ญาติขาดมิตรอาภัพลูกผัวเพราะถ้าหากแกมีลูกสักคนแกคงจะไม่ลำบากลูกก็คงจะเลี้ยงดูแกไม่ปล่อยให้ลำบากอย่างนี้แน่นอนเขาบอกว่ามีแกมีลูกอ้าวมีลูกคนเดียวเป็นผู้ชายด้วยอ้าวแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะพิการหรือเปล่าลูกชายแกอายุ53ปีแล้วแข็งแรงดีทุกอย่างไม่พิการอะไรอ้าวแล้วทำไมเขาไม่เลี้ยงแม่มานั่งขอทานนี้ไม่รู้มั้งไงโอ้ไอ้ลูกเวรคนนี้ไม่ได้เลี้ยงแม่หรอกหาเงินได้มันเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันเองหมดอะทำไมมันจะไม่รู้ว่าแม่ต้องมาขอทานตอนเย็นน่ะมันก็ไปแบมือขอเงินแม่เงินที่แม่ขอทานมานั่นแหละมันขอต่อ แล้วลูกเพิ่งจะ50กว่าเนี่ยไปขอเงินแม่ทำไมแม่แก่จะตายอย่างนี้ก็เอาไปกินเหล้าอ่ะดิอ้าวเรื่องอะไรจะไปให้มันแบบนั้นไม่ให้ได้ไงแม่กลัวลูกจะตายฮะลองไม่ให้สิเป็นเรื่องเวรกรรมมีลูกกับเขาคนหนึ่งก็พึ่งไม่ได้ไม่นึกถึงบุญคุณของแม่ไม่รู้ว่ากตัญญูกตเวทีคืออะไรแถมยังไปกดขี่ขูดรีดเอากับแม่ไถเงินได้ก็ดันเอาไปกินเหล้าซะอีกแม่บาปเวรจริงๆป้าแฟงนี่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่แกเป็นคนหมู่บ้านวัดสนามชัยริมแม่น้ำลพบุรีบ้านแกอยู่ห่างจากอำเภอท่าวุ้งลพบุรีมาประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรพี่น้องท้องเดียวกันก็มี 7-8 คนตายไปบ้างก็เหลืออยู่4คนมีทั้งน้องสาวน้องชายพ่อแม่จะมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านนั้นต่อมาป้าแฟงเนี่ยได้สามีเป็นแขกจะเป็นแขกปากีสถานหรือว่าอินเดียหรือว่าแขกอะไรไม่รู้นะเพราะว่าที่ลพบุรีเนี่ยแขกเยอะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายสวัสดิ์ได้รับการศึกษาแต่เพียงเล็กน้อยสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายทำลพบุรีให้เป็นเมืองทหารตอนนั้นท่านบีบบังคับให้คนต่างชาติออกไปจากลพบุรีทั้งหมดก็เป็นเหตุให้สามีป้าแฟงซึ่งเป็นแขกต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นบางคนก็บอกว่าสามีแกกลับไปอินเดียแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจะด้วยเหตุอะไรไม่รู้ป้าแฟงก็ดำรงชีวิตด้วยการค้าขายรับของจากชนบทเข้ามาขายในเมืองน้องๆแกก็มีครอบครัวกันไปหมดพ่อแม่ก็เสียชีวิตลงไม่มีไร่นาอะไรเป็นมรดกป้าแฟงก็ยึดอาชีพค้าขายตลอดมาจนแก่ตัวมากไม่ค่อยมีกำลังส่วนนายสวัสดิ์ซึ่งเป็นลูกนี่ก็ทำงานจิปาถะที่จะได้เงินรับจ้างเขาแบกของบ้างขี่สามล้อแต่ทำที่ไหนก็ไม่ทนพอได้เงินมาส่วนหนึ่งก็ไปซื้อเหล้ากินแล้วก็บอกว่าจะได้หายกลุ้มที่เกิดมาจนดื่มเพื่อดับทุกข์กินเข้าไปให้มันจนหนักเข้าไปอีกพอกินได้ที่ก็เอะอะโวยวายด่าทอชาวบ้านก็เป็นเหตุให้อยู่ที่ไหนได้ไม่นานอยู่ไม่ทนต่อมาก็มาเอาดีทั้งเก็บกระดาษเก็บถุงพลาสติกขายก็คงจะเบาแรงและมีรายได้ดีก็เลยยึดเป็นอาชีพตลอดมาแล้วชีวิตที่มอกแมกของนายสวัสดิ์ก็มาอาศัยอยู่ใต้สะพานวัดมณีชลขันธ์เป็นที่อยู่ทีนี้บ้านไม่ต้องเช่าไปอยู่ใต้สะพานอายุเกือบ40นายสวัสดิ์ก็ได้พบรักกับสาวอาชีพเดียวกันคือหาถุงพลาสติกรวมทั้งกระดาษขายเรือนหอก็ใต้สะพานนั่นแหละมีลูกกันอยู่ 6-7 คนไม่มีสมโนครัวหรือทะเบียนบ้านอะไรทั้งสิ้นก็ใต้สะพานจะต้องไปหาทะเบียนอะไรโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าจนลูกโตอายุ10กว่าขวบแล้วก็เลยยึดอาชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่เก็บกระดาษเก็บขวดพลาสติกชีวิตนายสวัสดิ์ยังหนุ่มอายุไม่มากเท่าไหร่ตอนนั้นก็ยังซั่วเซขนาดนี้ป้าแฟงซึ่งเป็นแม่พอแก่ลงหาบของขายไม่ได้หมดกำลังลงทุกทีแกก็ยึดอาชีพขอทานแต่แกไว้ศักดิ์ศรีแกไม่ออกปากขอใครไม่เอากระป๋องมาไว้ใกล้ตัวคนผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่มีใครรู้เขาก็ไม่ได้ให้ทานอะไรบางวันจนเย็นแล้วแกเพิ่งหาได้เพียง3บาทก็มีความจริงป้าแฟงแกไม่ปรารถนาจะมานั่งตากหน้าขอทานหรอกแต่ว่านายสวัสดิ์ลูกแกที่แกอุ้มท้องมาเนี่ยบังคับให้แกต้องขอทานเพราะแกจะไปหวังพึ่งมันก็ไม่ได้จะนอนอยู่ใต้ถุนตลาดเฉยๆก็ไม่ได้เพราะลูกชายไม่ยอมเมื่อ 2-3 ปีมานี้นายสวัสดิ์อพยพครอบครัวมาอยู่ใต้สะพานสร้างใหม่อยู่ใกล้ศาลลูกศรตอนเย็นก็จะไปขอเงินแม่ใช้เช่นแม่ได้มา14บาทมันก็จะไปเอาบางครั้งก็ตบแม่ซะล้มกลิ้งล้มหงายแม่แก่ขนาดนั้นน่ะอายุปูน80ไปยืนก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วจะไปทานกำลังลูกชายอายุ50กว่าปีไปได้ยังไง เรียวแรงบิดกันเป็นธรรมดาในสวัสดิ์ทำร้ายแม่แบบนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าเขารู้บ้างไหมว่าได้ทำอกุศลกรรมประเภทใกล้อนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่หนักยิ่งแล้วหนักที่สุดในความเป็นมนุษย์มนากรรมที่หนักที่สุดในโลกเนี่ยมีอยู่5อย่างฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตแล้วก็ยุแยกให้พระสงฆ์แตกจากกันวิบากกรรมนี้จะทำให้ผู้ทำนี่ไปสู่อเวจีมหานรกสถานเดียวนรกขุมที่ลึกที่สุดและกรรมนี้จะให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมดในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจนว่ากรรมนี้แสดงผลในปัจจุบันทันทีเป็นกรรมทันตาเห็นหรือยังทรงเศษกรรมในชาติพบต่อไปอีกเป็นร้อยชาติอย่างเช่นพระมหาโมคคัลลาอัครสาวกนะก็เคยมีบางครั้งที่คนใกล้เคียงรู้เห็นเหตุการณ์ที่นายสวัสดิ์ทำร้ายแม่ก็อดรนทนไม่ได้ไปแจ้งตำรวจมาจับในสวัสด์แต่ป้าแฟงแกสงสารลูกรักลูกไม่เสื่อมคลายทนเห็นลูกรับเคราะห์รับกรรมไม่ได้แกก็เลยยอมโกหกตำรวจบอกลูกไม่ได้ทำอะไรก็หรอกแกล้มเองตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ตักเตือนในสวัสด์แล้วก็ปล่อยกลับไปทุกวันนี้ป้าแฟงหาเงินมาได้ก็ซื้ออาหารบ้างไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานป้าแฟงมีชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยความยากแค้นแสนเข็ญนี่ทางพี่น้องหรือพูดได้ถูกคือทางญาติญาติเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยหรือว่ายากจนกระทั่งช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นก็ผิดนะครับญาติพี่น้องหรือว่าน้องๆตลอดจนหลานๆของป้าแฟงไม่มีใครจนสักคนเดียวล้วนแต่มีฐานะมีอันจะกินทั้งนั้นน้องคนหนึ่งไปตั้งรกรากอยู่กรุงเทพมีบ้านช่องใหญ่โตลูกหลานเยอะทำราชการก็มีน้องชายอีกคนไปทำไร่อยู่แถวโคราชแถวตำบลหินดาดจะจำไม่ได้อำเภออะไรมีที่ดินเป็นร้อยไร่ปลูกข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆตามความนิยมของท้องถิ่นส่วนน้องสาวแกอีกคนหนึ่งตั้งร้านขายอาหารอยู่ในเมืองลพบุรีนี่เองเป็นตึกใหญ่โตอยู่บริเวณหน้าโรงแรมไทเปบ้านส่วนตัวของน้องสาวก็มีเป็นบ้านปนตึก2ชั้นอยู่หลังตลาดในเมืองนั่นแหละแล้วลูกของน้องสาวป้าแฟงคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยู่ที่จังหวัดชลบุรีญาติพี่น้องของป้าแฟงก็รู้เรื่องราวของป้าแฟงดีนะรู้ความลำบากของป้าแฟงเขาก็สงสารสงสารแกแล้วก็ทนความสงสารลูกๆหลานๆไม่ได้ก็ช่วยเหลือญาติที่อยู่ที่หินดาดโคราชก็รับเอาครอบครัวของป้าแฟงคือนายสวัสดิ์เนี่ยแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยไปด้วยให้ที่ดิน20ไร่ให้สิทธิ์เข้าทำกินเป็นการบอกด้วยปากแต่ว่ายังไม่โอนสิทธิ์ตามกฎหมายให้เสร็จแล้วก็ซื้อจอบซื้อเสียมซื้อเครื่องมือทำเกษตรให้ปลูกบ้านเล็กๆให้หลังหนึ่งด้วยนายสวัสดิ์ก็ขยันขันแข็งทำไร่อยู่พักหนึ่งพอขายพืชไร่ได้เงินมานิดหน่อยก็กินเหล้าสุขโขสุขีเอะอะเสียงดังลูกเมียตักเตือนก็ไม่ฟังญาติพี่น้องที่ยกที่ดินให้ก็เคยพูดตักเตือนไอ้เรื่องกินเหล้าเนี่ยก็ถูกด่าว่าเสียหายหายประกอบกับเครื่องมือเกษตรที่ญาติเขามีอยู่ในไร่แล้วก็ให้ช่วยดูแลให้ด้วยนายสวัสดิ์นี่พอใจจะเห็นสิ่งไหนมีค่าก็หยิบฉวยเอาไปขายโดยพละการเอาเงินไปซื้อเหล้ากินหมดเขาเตือนเขาห้ามก็ไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังเอาแต่ใจตัวเองหลายครั้งเขาก็ทนไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามอุปการะพยายามจะช่วยเหลือก็เพราะสงสารอยากจะให้กอบกู้ฐานะให้ดีขึ้นนะแต่ว่าเขาเป็นใครล่ะขนาดพ่อแม่มันเองแท้ๆนายสวัสดิ์ยังไม่เคยนึกถึงบุญคุณอย่างไรเลยแล้วนี่เป็นเพียงญาติพี่น้องมันจะมีอะไรที่จะเป็นบุญคุณกับคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือที่ว่านี่ก็ไม่ทำให้นายสวัสดิ์ได้นึกถึงบุญคุณของเขาแต่ประการใด ญาติคนนั้นก็ถูกนายสวัสดิ์ด่าหยาบๆคล้ายๆตามความพอใจพวกเขาก็พยายามอดทนกล้ำกลืนความโกรธจนหลายครั้งเข้าความอดทนก็สิ้นสุดทนไม่ได้ก็ไล่นายสวัสดิ์และครอบครัวออกจากไร่ไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่สนใจแล้วนายสวัสดิ์ก็พาครอบครัวระเหตุมาอยู่ใต้ถุนสะพานตามเดิมเก็บกระดาษเก็บถุงพลาสติกตามกองขยะนี่ขายต่อไปส่วนครอบครัวของน้องสาวป้าแฟงที่ตั้งร้านขายอาหารหน้าโรงแรมไทเปอยู่นั้นก็สงสารหลานสงสารป้าแฟงเอาป้าแฟงไปเลี้ยงเอาหลานหลานป้าแฟงไปขัดสีฉวีวันใหม่แล้วก็ให้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้าในร้านไอ้คำพูดของคนโบราณที่ว่าสันดอนเนี่ยขุดได้แต่สันดานนี่ขุดไม่ได้เนี่ยมันจริงหลานหลานป้าแฟงลูกจวาดเนี่ยทำงานอยู่พักนึงเหตุการณ์แปลกๆก็ปรากฏในร้านของเล็กๆของสวยของงามอะไรนี่มักจะหายไปเฉยๆส่วนของมีค่าบางทีเขาวางไว้ก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยต่อมาเงินก็ถูกขโมยมั่งหยิบออกไปเฉยๆบ้างถามก็ไม่มีใครรับไม่รู้ใครเอาไปหลายๆครั้งเข้าเขาก็คิดพอคิดมากๆเข้านานไปเขาก็ทนไม่ได้ก็แสดงออกด้วยวาจาและการกระทำสุดท้ายคือไล่เปิดออกจากร้านไปเลยนะคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนชั่วอยู่ที่ไหนนี่มีแต่ความเดือดร้อนญาติพี่น้องไม่อยากจะเสวนาด้วยไม่อยากจะคล้องแวะเขาก็ให้ชุดของนายสวัสดิ์กับลูกนี่ออกไปอยู่ข้างนอกส่วนป้าแฟงยังคงอยู่ในร้านส่วนนายสวัสดิ์กับลูกก็หาเวลาเขาไปขอเงินใช้อยู่เรื่อยไม่เกรงใจทั้งที่เขาอุดหนุนป้าแฟงด้วยความสงสารทั้งเสื้อผ้าอาหารที่อยู่และเงินแต่ลูกหลานแกก็ไปรบกวนแกเหลือเกินทำความรำคาญให้กับครอบครัวของน้องสาวป้าแฟงเหลือกำลังวันไหนเข้าไปไม่มีเงินให้นายสวัสดิ์ก็เอตโรกับป้าแฟงลูกค้าเนี่ยรีบโดดออกจากร้านไม่ทันนึกว่าจะตีกันก็ทำให้เขาเสียลูกค้าหมดเพราะเขาขายอาหารผลที่สุดป้าแฟงก็ต้องพิจารณาตัวเองกลับมาอยู่ใต้ถุนตลาดตามเดิมวันคืนผ่านไปชีวิตเปลี่ยนไปอกุศลกรรมที่นายสวัสดิ์กระทำต่อแม่เนี่ยส่งผลให้เขาแร้นแค้นหนักขึ้นทำอะไรก็ล้มเหลวชีวิตก็มืดมนหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกรรมทันตาประมาณต้นปี2531เท่าแก่โรงฆ่าสัตว์เขารู้สภาพชีวิตลำบากของนายสวัสดิ์เขาก็สงสารก็รับเขาทำงานในโรงฆ่าสัตว์มีหน้าที่ฆ่าหมูเป็นหลักนอกจากมีรายได้ประจำแล้วตอนเย็นเขาก็ให้เนื้อหมูบ้างเครื่องในบ้างกระดูกหมูบ้างติดมือกลับมาบ้านครอบครัวก็ค่อยมีความสุขสบายดีขึ้นแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็สุดจะคาดเดาเพราะว่านายสวัสดิ์นี่ทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่ทนอยู่แล้วอยู่มาไม่นานตาช่างหมูเขาหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเท่าแก่เขาใช้เวลาสืบอยู่ไม่นานก็ตามตำรวจมาจับนายสวัสดิ์เพราะนายสวัสดิ์ลักเอาไปขายได้เงินมาแค่200เท่านั้นแหละเอาไปกินเหล้าเวลานี้นายสวัสดิ์ก็ชดใช้กรรมอยู่ในเรือนจำจังหวัดลพบุรีกินข้าวหลวงส่วนครอบครัวก็มีชีวิตเหมือนเดิมป้าแฟงแกก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับสายตาแกก็ยังทอดไปกลางถนนแกจะคิดคำนึงยังไงก็ไม่มีใครรู้ใจแกเลยเมื่อวันที่1กันยายน2531น้องสาวป้าแฟงนี่เขาถูกหวยใต้ดินตั้ง 400,000 เขายังไม่ให้เงินใช้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะกลัวว่าแกจะเอาไปให้ลูกให้หลานหมดท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคนอย่างนายสวัสดิ์เนี่ยอย่าได้เกิดมาเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับใครเลยทุกชาติเพราะคนที่ไม่เห็นคุณพ่อแม่ไม่ตอบแทนคุณซ้ำยังอกตัญญูได้เนี่ยเขาจะเป็นเห็นไปเห็นบุญคุณคนอื่นได้ยังไงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนอย่างนายสวัสดิ์นี่ไม่น่าเรียกว่าคนเลยครับทั้งที่ตัวแกอาจจะเหมือนคนแต่ใจแกไม่ใช่คนแน่นายสวัสดิ์นี่สมควรนะครับที่จะต้องเข้าไปเสวยกรรมอยู่ในคุกแหละยิ่งไม่ต้องออกมาเลยยิ่งดี หวนกลับขึ้นไปทางภาคเหนือกันหน่อยท่านผู้ฟังหน้าฝนปีนั้นลุงแก้วแกวันนั้นแกเดินงุดงุดไปตามคันนาพาสังขารอันผอมเหี่ยวของแกแต่งตัวชุดมอห่อมสีซีดซีซีดบนบ่าก็มีผ้าขาวม้าที่ทางเหนือเขาเรียกผ้ายิโป้นะครับแกกำลังก้มหน้าก้มตาเดินไปที่เรือนหลังใหญ่ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่บ้านแกหรอกแกกำลังมาขอพบคนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วใครๆก็เรียกเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ย่อมจะต้องเป็นผู้มั่งคั่งมากมีด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่จะมากมีด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรมหรือเปล่านั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งป้าบัวตองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงที่มีคนรู้จักมากหน้าหลายตาเพราะว่าแม่เลี้ยงบัวตองเนี่ยครับเป็นเจ้าของเงินกู้รับจำนองจำนำรับขายฝากที่ไร่ที่นาแก้แหวนเงินทองรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวนาชาวสวนออกเงินให้คนกู้ยืมกินดอกแม้กระทั่งข้าราชการยังต้องมากู้แกชื่อเสียงในด้านความร่ำรวยแล้วก็ละโมบของแม่เลี้ยงนี่กระชอนข้ามทุ่งไปหลายทุ่งชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็จะพากันเดินมาทางสายนี้แม้ว่าจะถูกคดโกงไปบ้างก็จำยอมเพราะว่าแถบถิ่นนี้มันมีเพียงทางสายนี้สายเดียวที่จะต้องก้มหน้าเดินมาหาเพื่อแก้ความเดือดร้อนและหิวโหยเช้าวันนี้ลุงแก้วแกก็มาที่นี่เสียงหมาที่แม่เลี้ยงไว้หลายตัวมันเห่ามันเจี๊ยวไปหมดแม่เลี้ยงแกก็โผล่หน้ามาดูทันทีที่เห็นหน้าลุงแก้วแม่เลี้ยงก็หน้าขมวดเนี่ยหน้าที่กำลังยิ้มย่องผ่องใสก็กลับเป็นเฉยเมยแล้วก็บึ้งตึงลุงแก้วก็ก้าวพ้นหัวบันไดขึ้นไปแล้วก็หย่อนก้นแมะลงตรงนอกชานเรือนแล้วยกมือขึ้นไหว้เหมือนกับคนมาจากที่อื่นแม่เลี้ยงก็ยืนพิงเสาบ้านพยักหน้ารับไหว้นิดนึงมีเรื่องอะไรมาแต่เช้าจ้ะลุงแก้วก็อึกอักอยู่ในคอผมอยากจะมาขอยืมเงินแม่เลี้ยงไปซื้อควายทำนาสักหน่อยครับลุงแก้วจะเอาเท่าไหร่มีอะไรมาการันตีไว้มั่งผมอยากจะได้สัก1,500ครับผมไม่มีอะไรมาการันตีครับแม่เลี้ยงแล้วเสร็จนาแล้วจะเอามาคืนแม่เลี้ยงจะเอาดอกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหามาให้ครับโอ้ยไม่ได้หรอกยืมเงินยืมทองมันต้องมีค่ามีของมาขัดมาคาไว้เพื่อถึงเวลาส่งต้นส่งดอกก็ลุงแก้วมายอมส่งให้ฉันขาดทุนนะสิผมไม่โกงแม่เลี้ยงหรอกครับคนบ้านเดียวกันยังหวังพึ่งอาศัยกันอยู่ไม่ได้ลุงถ้าไม่มีใบนาใบสวนมาฉันก็ให้ไม่ได้กลับไปเถอะถ้าจะเอาจริงๆก็ให้เอาใบนาใบสวนมาแล้วกันลุงแก้วแกหมดคำวิงวอนแกก็เดินหน้าเศร้ากลับบ้านตัวความจำเป็นมันบีบบังคับถ้าไม่กู้ไม่ยืมของแม่เลี้ยงก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครที่ไหนอีกเพราะในตำบล นี้ต่างคนต่างก็มีพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเท่านั้นดังนั้นใบนาของลุงแก้วก็ตกไปอยู่ในอุ้งมือของแม่เลี้ยงตอนบ่ายวันเดียวกันก่อนที่ลุงแก้วจะยื่นมืออันสั่นเทาไปกำเอาเงิน1,500 บาทลงจากเรือนของแม่เลี้ยงมาแล้วลุงแก้วก็ต้องกดหัวแม่มือที่เปื้อนหมึกลงบนแผ่นกระดาษไว้ให้แม่เลี้ยงเพื่อเป็นหลักฐานไอ้คำพังเพยที่ว่าไว้ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนซื่อก็ย่อมเป็นเหยื่อและเบี้ยล่างของคนคดคนโกงลุงแก้วเก็บเกี่ยวข้าวจากนามายังไม่ทันจะเข้ายุ้งเข้าฉางแม่เลี้ยงบัวตองก็ส่งคนมาทวงหนี้ลุงแก้วขายควายขายข้าวรวบรวมเงินทั้งต้นทั้งดอกส่งคืนแม่เลี้ยงแต่แล้วลุงแก้วก็แทบจะสิ้นลมหายใจเพราะว่าเงินที่ลุงแก้วยืมแม่เลี้ยงไปเพียง 1,500 บาทเนี่ยมันกลับกลายเป็น 15,000 ไปในเวลาเพียง4เดือนลุงแก้วหมดหนทางจะโต้แย้งเพราะว่าหนังสือสัญญากู้ยืมที่ลุงแก้วกดหัวแม่มือเปื้อนหมึกติดไว้มันเป็นหลักฐานบ่งชัดใบนาของลุงแก้วก็ตกเป็นของแม่เลี้ยงบัวตองในเวลาบัดนั้นลุงแก้วเสียใจเหลือที่จะทนได้แกสิ้นเนื้อหมดตัวแล้วก็หมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายแกก็หมดลมหายใจไปปีนั้นเองวัฏฏะก็หมุนวนเวียนเหมือนกับล้อเกวียนถูกวัวควายฉุดลากจากจุดเริ่มต้นของวงล้อหมุนไปแล้วมันก็กลับมาสู่จุดเริ่มจนกว่าวัวและควายนั้นจะหยุดฉุดลากการหมุนวนก็จะสิ้นสุดลงเชกเช่นเดียวกับชีวิตของสัตว์เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วเจ็บแล้วป่วยแล้วก็ตายลงตายไปก็รับวิบากกรรมที่ทำไว้แล้วก็กลับมาเกิดอีกมีกิเลสเป็นตัวดึงฉุดเหมือนกับวัวควายฉุดเกวียน ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ไปอยู่ในภูมิแห่งไหนก็ถือว่าการเกิดซึ่งอาจจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองทำดีทำบุญมากก็ได้เกิดในภพภูมิที่ดีที่สูงทำชั่วทำบาปไม่มีศีลธรรมประจำใจก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานจะสิ้นสุดหยุดลงได้ก็ต่อเมื่อกระทำตัวเองให้เข้าถึงแดนเกษมก็คือนิพพานแต่คนที่ยังหมกบุ่นมัวเมาอยู่กับเรื่องกินเรื่องเสพนี่ไม่ได้คิดคำนึงพึงปฏิบัติในด้านศีลสมาธิให้เกิดปัญญารู้ทุกข์รู้เหตุของการเกิดทุกข์วิธีดับทุกข์หนทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วก็ไม่มีทางจะพ้นจากการเวียนว่ายในทะเลทุกข์ไปได้เลยจะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้กับฤดูกาลวันเวลาหมดฝนก็เข้าสู่หนาวจากหนาวเข้าสู่แล้งแล้งก็เข้าสู่ร้อนแล้งนั้นก็เป็นอีกแล้งหนึ่งหน้าแล้งต้นไม้ใบหญ้าก็เหี่ยวแห้งเฉาตายเป็นปกติคนก็เหมือนกันไม่พ้นจากความเป็นจริงอันนี้คนร่ำรวยอาจจะหลบร้อนหลบแล้งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่คนจนน่ะจะหลบไปไหนนอกจากจะถือพัดใบลานกระพือไล่ลมร้อนจนเมื่อยแขนแล้วก็หนีเข้าใต้ถุนบ้านเพราะว่าถ้าขืนหลบร้อนหลีกแล้งบ่อยๆท้องไส้ก็จะแห้งแล้วก็หิวโหยเพราะไม่มีจะกินเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนหามาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือว่าทางเลวคนที่เคยสร้างกรรมดีมาก่อนการทำมาหากินก็จะดำเนินไปในทางที่ดีงามคนที่ทำแต่ความเลวความชั่วมามากบาปกรรมชั่วก็จะพาเขาดิ้นรนไปหาทางเสื่อมทรามกรรมย่อมส่งผลของมันอย่างไม่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนเช่นเดียวกับแม่เลี้ยงบัวตองซึ่งสร้างสมแต่ความชั่วโดยการคดโกงเขาด้วยความโลภเพื่อหวังจะให้ตัวเองได้อยู่อย่างสุขสบายมีกินมีใช้โดยไม่มีความเมตตากรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสร็จแล้วกรรมชั่วที่แม่เลี้ยงสะสมไว้ก็ติดตามมาทันคืนนั้นหน้าแล้งตอนที่แม่เลี้ยงกำลังนั่งกินข้าวกับลูกหลานโจรคนก๊อกหนึ่งก็เข้าปล้นจี้บังคับให้แม่เลี้ยงบอกที่ซ่อนทรัพย์สินเงินทองแม่เลี้ยงเสียดายทรัพย์มากกว่าชีวิตตัวก็ดิ้นรนขัดขืนคำสั่งโจรผลที่แม่เลี้ยงได้รับก็คือตายตายพร้อมกับลูกและหลานทรัพย์สินเงินทองของแม่เลี้ยงถูกโจรกวาดไปเกลี้ยงจะเหลือไว้เพียงฝุ่นเท่าและควันไฟครับนี่เป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
1: พูดผีวิญญาณแล้วให้นึกถึงเรื่องของคำสาบานนะการดื่มสุรายาเมานั้นมันมีโทษ6อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือ 1. เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ 2. เมื่อเมาแล้วขาดสติพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเอาแต่จะก่อการทะเลาะวิวาทต่อยตีกัน 3. ขาดศีลขาดธรรมขาดความศรัทธาเชื่อถือจากคนอื่นแล้ว 4. มีความประมาทเป็นที่ตั้งความประมาทนี่เวลาเกิดกับใครแล้วเนี่ยมันพาให้ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตแล้วข้อที่ 5. สุขภาพก็ทรุดโทรมโรคาพยาธิเบียดเบียนข้อสุดท้ายตายไปมีทุกขติเป็นที่หวังคือตกนรกที่นี้โทษกรรมของคนที่ส่องเสพสุราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมากในผินนี่แกเป็นราษฎรบ้านขาวอำเภอวาริชภูมิอาชีพของแกทำนาทำ

ไร่ก็ไม่ได้ราคาขายข้าวในนาราคาก็ต่ำแกก็ปรึกษากับเมียแกว่าเราจะทำยังไงจะหาเงินหาทองด้วยวิธีไหนเอามาใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงลิ่วทุกอย่างมันแพงไปหมดเป็นต้นว่าสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเครื่องอุปโภคบริโภคของที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะมีค่ามีราคาราคาก็สูงไปเรื่อยๆผิดกับพืชไร่พืชนาทำไร่ทุกปีทำนาทุกปีเป็นหนี้เขาทุกปีของก็ถูกลงถูกลงไม่หนำซ้ำยังเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งสองก็ปรึกษากันอยู่พักหนึ่งเมียแกก็เลยได้คิดจะบอกเอาอย่างนี้เป็นไงเดี๋ยวเราเอาข้าวมาหมักดองเป็นเหล้าแล้วก็ต้มกลั่นเป็นเหล้าขายดีกว่าขายข้าวเปล่าๆนะขายเหล้า1ขวดจะได้20บาทแล้วว่าอย่างนั้นเมื่อมีช่องทางว่าจะทำให้ได้กำไรดีทั้งสองก็ตกลงใจจะทำเหล้ากิจการต้มเหล้าขายของนายผินก็รู้สึกว่าได้ผลเกินคาดเพราะว่าได้รับความนิยมจากบ้านใกล้บ้านไกลต่างก็ยกย่องว่าเหล้านายผินนี่ดีกรีสูงนะสมราคาข้อสังเกตสำหรับคนที่ต้มเหล้าจำเป็นอยู่ดีจะต้องดื่มเพื่อชิมดูให้รู้รสเหล้าจะดีกรีสูงหรือต่ำก็อยู่กับฝีมือของผู้ปรุงผสมนั่นเองแต่พอปรุงและผสมเสร็จแล้วก็ลองชิมดูหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็กลายมาเป็นดื่มเป็นประจำจากชิมมาเป็นดื่มส่วนคนที่มาติดต่อขอซื้อเมื่อซื้อได้แล้วก็ทดลองดูว่ารสดีไหมเสร็จแล้วก็แบ่งให้คนขายดื่มด้วยเขาบ้างเราบ้างลักษณะแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกรายเมื่อชาวบ้านใกล้บ้านใต้บ้านเหนือเขาจัดงานประจำปีงานบุญกฐินบ้างบุญมหาชาติบ้างแกก็ถูกเชื้อเชิญไปหรือไม่ก็ไปหากินตามธรรมเนียมนิยมของชาวภาคอีสานงานบุญบ้านไหนก็แห่เราไปกินลาบกินเหล้ากินทั้งวันจนถึงวันใหม่แล้วค่อยเลิกราจากกันส่วนเมื่อถึงงานบุญงานบุญบ้านของแกเพื่อนก็แห่มากินเมื่อเหล้าที่ต้มหมดก็ต้องซื้อเหล้าโรงมาให้เพื่อนกินแกก็กินด้วยเหมือนกันเสร็จงานบุญแต่ละทีก็สิ้นเปลืองค่าเหล้าครอบครัวนึงไม่ต่ำกว่า 4-500 บาทในผินน่ะแกไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะแกขายเหล้าของแกด้วยตั้งแต่นั้นมาในผินก็ขาดเหล้าไม่ได้ไม่ใช่กินธรรมดากินทั้งวันบางครั้งเหล้าตัวเองหมดยังไปซื้อเอาเหล้าโรงมากินแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมวงบางครั้งก็จับเป็ดจับไก่มาเชือดคอถอนขนลนไฟย่างเอาเนื้อมาทำกับแกล้มซึ่งเมียแกก็ได้แต่มองดูเฉยๆไม่ได้ปรีปากพูดแต่อย่างใดแม้ว่าที่ไหนก็มีการจัดงานจะเป็นงานบ้านงานวัดแกก็ไปแต่ไม่เคยกลับบ้านวันนั้นแหละเพราะแกเมาเรื่อยขึ้นบ้านไหนเรือไหนเขาก็ยกเหล้ามาให้ก่อนเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินกินแต่ยอดข้าวพอแล้วในผินกินเหล้าเมาตลอดทั้งวันจนถึงวันใหม่ลูกและเมียถึงได้ไปเอาตัวแกกลับมาบ้านบางครั้งเหล้าตัวเองหมดแกก็ไปซื้อมากินอย่างที่ว่าหลายครั้งเขาไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องเชื่อเขาเซ็นเขาขนาดร้านขายเหล้าต้องปิดร้านเพราะเหล้าหมดเมียของแกเป็นคนตามไปชำระให้เป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำในผินแกตกเป็นทาสเหล้ามัวเมาซ่องเสพโดยไม่มีสติจนการงานก็เสื่อมถอยขาดรายได้ในครอบครัวเป็นอันว่ากิจการเหล้าเถื่อนของในผินก็ต้องโค่นล้มลงเพราะไม่มีใครทำให้ในที่สุดก็ต้องขายเครื่องต้มเหล้าให้คนอื่นเขามาทำอีกต่อไปเมื่อแกกินแต่เหล้าไม่ทำงานทำการทั้งครอบครัวก็ขาดรายได้โดยเฉพาะตัวแกเองไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินครั้นจะไปเซ็นเชื่อครับเขาก็ไม่ให้เชื่อแล้วเพราะเซ็นทีไรก็ไม่จ่ายสักทีเมียของแกก็ไปบอกตามร้านเหล้าว่าถ้าเห็นตาผินมาซื้อเหล้าอย่าเอาให้แกนะถ้าเอาให้เนี่ยฉันไม่จ่ายเงินให้ค่าเหล้าให้แกอีกนะคนไหนเอาก็ให้คนนั้นจ่ายเอาเองก็แล้วกันก็เลยไม่มีร้านเหล้าร้านไหนขายเหล้าให้นายผินถ้าไม่มีเงินมาซื้อความเชื่อถือก็หมดไปบางครั้งก็ถูกเขาด่าประจานเพราะกินของเขาฟรีแล้วไม่มีเงินให้เขาถูกด่าแล้วก็โกรธเกิดเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะชกต่อยกันให้ได้รับบาดเจ็บเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองของเก่าที่มีอยู่ขายไปชำระค่าเสียหายของเขาทำขวัญให้เขาจนเมียแกต้องร้องไห้ทุกวันไร่นาที่มีอยู่ก็แบ่งขายเพื่อนฝูงก็หายหน้าเวลามีเงินมาซื้อเหล้าให้เขากินเพื่อนฝูงก็ไม่รู้มาจากไหนเป็นกรรมของนายผินแท้ๆอยู่ไม่นานก็ได้ยินข่าวว่ามีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราได้หรือว่ารักษาโรคสุราเรื้อรังได้ญาติพี่น้องลูกเมียก็เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าจะทำให้นายผินคนนี้กลับคืนเป็นคนดีขึ้นได้ถ้านายผินหยุดเหล้าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็คงจะสดใสขึ้นเหมือนเดิม

านพากันตรึกตรองเห็นพ้องในแนวเดียวกันแล้วก็นำนายผินไปรักษาอยู่กับพระพระที่มีชื่อว่าพระอาจารย์สมชายทิตวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมเมื่อนายผินไปรับการรักษาอยู่นั้นปรากฏว่านายผินได้หายจากโรคติดสุราจริงๆหันหน้าไปหาขวดสุราหรือว่าได้กลิ่นไม่ได้เลยจะอาเจียนออกมาเพราะมันมีกลิ่นเหม็นหน้าวิงเวียนพระอาจารย์สมชายก็ให้สาบานต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้านายผินจะขอสาบานนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเมรัยไปจนกว่าข้าพเจ้าจะหมดลมหายใจถ้าหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนไม่ทำตามที่ข้าพเจ้าปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปเถิดแล้วท่านก็เทศสั่งสอนคุณและโทษในการดื่มสุราและไม่ดื่มสุราให้นายผินฟังซึ่งนายผินก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านยึดถือเอามาประพฤติปฏิบัติตามซึ่งก็ทำให้ในผินหายจากการอยากดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาดครั้นเมื่อรู้สึกตัวเองว่าหายเป็นปกติดีแล้วก็ขออนุญาตลาท่านกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านญาติสนิทมิสหายเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมารุมล้อมถามข่าวคราวซึ่งพวกเขาก็ดีใจด้วยที่ในผินนี่หายจากโรคนี้ได้การต่อมาในผินก็พาลูกเมียมาปลูกเรือนอยู่ปลายนาเพราะจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเพื่อนบ้านปลีกตัวหนีจากเล่าและแกก็พาลูกเมียตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงจะมาเชื้อเชิญไปในงานสมรสงานบุญบ้านบุญวัดแกก็ปฏิเสธงานการอะไรเขาเชื้อเชิญมาแกก็ให้ภรรยาของแกไปแทนเวลาได้ผ่านไปจาก1ปีก็เป็น2ปี3ปีครอบครัวในผินก็ราบรื่นทั้งเมียและลูกก็มีหน้ามีตาแจ่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเงินทองก็พอได้ใช้ได้สอยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพี่น้องก็พากันนับหน้าถือตาเหมือนอย่างเคยและแล้วนายผินก็กลายเป็นคนสำคัญในหมู่บ้านนั้นเพราะว่าชาวบ้านได้ยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้ในเวลาต่อมาเมื่อนายผินได้ตำแหน่งอันมีเกียรติทรงเกียรติแล้วก็จำเป็นอยู่ดีที่นายผินจะต้องเข้ากับสังคมเพื่อนฝูงหมู่คณะประชาชาวบ้านครั้นเมื่อเขาเชิญไปก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามีบางทีมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเขาก็เชิญมาด้วยบางครั้งนายอำเภอก็มาติดต่อประสานงานการพัฒนาบ้านเมืองก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักก็ต้องต้อนรับปฏิสันถานกันตามประเพณีพอสมควรครั้นเมื่อตัวเองมีภาระหน้าที่ที่จะติดต่อทางอำเภอก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาอำนวยความสะดวกให้ในผินแกเป็นผู้นำที่ทางอำเภอให้ความสนับสนุนทุกอย่างที่แกมีโครงการอะไรเข้าไปเรียกว่าทางอำเภอชอบแกชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยว่านับว่าแกเป็นผู้นำที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านของแกมากที่สุดแต่ครั้นเมื่อถึงคราวเคราะห์กรรมนำมาถึงสิ่งที่พึงตั้งไว้ได้ก็เลือนหายเหตุมันก็เพราะว่าเจ้านายนายอำเภอจะย้ายไปเมืองอื่นก็เชิญผู้ใหญ่ไปร่วมกันท่วมท้นแต่ละคนก็ติดยศกันเต็มที่บ้างก็เอาลูกเมียของเครื่องเส้นไหว้บัตรพลีอะไรนะแต่ส่วนผู้ใหญ่ผินเมียไม่มาร่วมล้อมวงดื่มสังสรรค์กันสดชื่นตอนนั้นผู้ใหญ่ผินก็เดินผ่านก็บอกว่าผู้ใหญ่นิดหน่อยนะผู้ใหญ่นิดหน่อยนิดหน่อยเสียงปรบมือดังลั่นสนั่นเนี่ยที่แรกแกไม่กินแกมีอยู่โต๊ะหนึ่งแกเกรงใจหรือไงไม่รู้แกก็รับไปดื่มนะพอกลืนลงไปสักพักก็หยุดครุ่นคิดปรากฏว่าเหตุประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดนะแก้วนี่ตกจากมือแกแตกไม่เป็นชิ้นดีเลยพอเลี้ยงส่งนายอำเภอคืนนั้นเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็พากลับบ้านใครบ้านมันส่วนผู้ใหญ่ผินมาถึงบ้านเข้านอนใครถามแกไม่พูดไม่จาได้แต่ครุ่นคิดว่าแก้วมันแตกเพราะอะไรนะทั้งที่แกก็ถืออยู่ดีๆเหมือนคนกระตุกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเราลืมคำปฏิญาณคงไม่เป็นอะไรมากมั้งก็ดื่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนายผินปลอบใจตัวเองเสร็จแล้วแกก็นอนหลับไปพอรุ่งเช้าเมียแกเห็นผิดสังเกตปกตินายผินแกจะตื่นแต่เช้ารีบออกไปทำงานแต่นี่พระออกบิณฑบาตแล้วแกยังไม่ตื่นเลยเมียของแกเข้าไปดูปรากฏว่าแกยื่นมือข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็ขวักเรียกเมียของแกเข้าไปพูดจาไม่ถนัดฟังไม่ได้สับนายผินแกเป็นอัมพาตครับ
แม้ลูกเมียแกจะเอาไปตรวจรักษาตามโรงพยาบาลและคลินิกหมอก็บอกว่าคงหายยากหรือว่าไม่มีทางหายเลยก็เป็นอันว่าชีวิตนายผินต้องต่อสู้ชะตาชีวิตอย่างทรมานตำแหน่งหน้าที่การงานก็จำเป็นจะต้องถูกปลดออกไปเป็นเพราะความประมาทขาดสติของนายผินแท้ๆคงจะหลงลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงคำที่เราปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่การสมมุติหรือเป็นวิธีการหากฎเกณฑ์มาบังคับจิตใจเราซึ่งแกล่วงละเมิดข้อปฏิญาณอันนั้นทั้งที่แกก็ยังจำได้อยู่ครับนั่นก็คือผลของการผิดคำสาบานที่แกคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวแต่ผลของการไม่รักษาสัจจะเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นคติสอนใจท่านผู้ฟังได้ดีเลยทีเดียวละครับเมื่อพูดถึงเรื่องของคำสาบานเนี่ยท่านผู้ฟังหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระราชสุติยานมงคลวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจนเรื่องของนายกรูทรัพย์ทองซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเองครับอยู่อำเภอพรหมบุรีสิงห์บุรีนั่นแหละนายกรูคนนี้เป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้มาตั้งแต่เด็กๆตอนเป็นหนุ่มก็ทำงานทุกอย่างไม่เกี่ยงไม่งอนพอพ้นหน้าทำนาแล้วนายกรูก็มาแจวเรือจ้างรับคนข้ามฟากระหว่างสิงห์บุรีกับชัยโยเก็บค่าโดยสารคนละบาทได้เงินมาก็ใช้จ่ายอย่างรู้จักค่าของเงินเก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดนายกรูคนนี้นิสัยดีสุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่แต่ต้องอบายมุขไม่เคยทำบาปมีใจเป็นกุศลฝ่ายทางธรรมอายุก็บวชแล้วก็บวชเป็นพระจึงครบพรรษาก็ลาสิกขากลับมาใช้ชีวิตในเพศคฤหัสถ์เหมือนเดิมบุพเพสันนิวาสก็ชักนำให้นายกรูเกิดรักใคร่ชอบพอกับแม่หุ้นลูกจีนในตลาดบ้านแป้งแต่ว่าพ่อแม่ของแม่หุ้นไม่พอใจนายกรูนะเนื่องจากคนจีนเขาไม่ค่อยนิยมรับคนไทยมาร่วมครอบครัวมองเห็นว่าคนไทยค้าขายไม่เก่งสู้คนจีนไม่ได้ก็ทำให้สองหนุ่มสาวซึ่งรักกันนี่ลำบากใจด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าอุปสรรคหวากหนามอะไรก็ไม่อาจจะขวางกั้นละในที่สุดทั้งสองก็ร่วมชีวิตกันสมปรารถนานายกรูและนางหุ้นก็มาเช่าห้องแถวที่หน้าวัดกลางธนรินเปิดร้านขายของชำประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งต่อมานางหุ้นก็เริ่มตั้งครรภ์นายกรูก็ยิ่งเพิ่มความขยันขึ้นก็เดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพสิงห์บุรีเป็นประจำเพื่อจะซื้อสินค้าจากกรุงเทพเอาไปขายที่ร้านขายของชำของเขาวันหนึ่งนายกรูก็เดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับนำเงินติดตัวมาด้วย 3,000 บาทเพื่อไปซื้อมะพร้าวพริกกะปิหอมกระเทียมและสินค้าอื่นๆเอากลับไปขายที่ร้านของตัวการเดินทางระหว่างกรุงเทพสิงห์บุรีสมัยนั้นก็มีเรือเมเขาเรียกเรือแดงภายหลังเส้นทางบกสะดวกและรวดเร็วกว่าที่นี่ก็เหลือแต่เรือบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะในกรูซื้อสินค้าได้ทั้งหมดแล้วก็ขนลงเรือสินค้าเดินทางกลับบ้านเย็นวันนั้นเรือก็ออกจากท่าเตียนก็ล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่สิงห์บุรีในกรูนั่งนอนๆอยู่ข้างห้องเครื่องใกล้ๆกับกองมะพร้าวแล้วก็สินค้าที่จะซื้อมาจะไปขายเวลานั้นเป็นช่วงหน้าหนาวคนเรือก็เอาผ้าใบสองข้างเก๋งเรือลงหมดเพื่อบรรเทาลมหนาวให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่โดยสารมาด้วยเรือยนต์บรรทุกสินค้าก็แล่นเรื่อยไปตามเส้นทางจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีหนึ่งก็มาถึงบ้านโพจังหวัดอ่างทองนายท้ายคงจะเผลอหลับไปเรือก็เบนออกนอกแนวเส้นทางแล้วพุ่งเข้าชนโขดเต็มเหนียวเลยพลิกคว่ำทันทีผู้โดยสารที่กำลังนอนหลับสนิทเลยตอนนั้นผวาตื่นตกใจทุกคนตะเกียบตะกายหาทางออกสุดชีวิตแต่บางคนเคราะห์ร้ายเหมือนถึงที่ตายถูกเข็งใส่สินค้าทับดิ้นหนีไม่ได้จมน้ำตายสำหรับนายกรูนี่นอนอยู่ข้างห้องเครื่องก็ตกในสภาพแบบเดียวคนอื่นคือตะเกียกตะกายหาทางออกจากเรือแต่เนื่องจากมีผ้าใบปิดกั้นอยู่ก็ออกไม่ได้จมอยู่ใต้น้ำจนอั้นลมหายใจอยู่ไม่ไหวอีกไม่กี่วินาทีขาดใจตายแน่ๆนายกรูก็เสียงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าข้าพเจ้าจะบวชในพระพุทธศาสนาถ้าข้าพเจ้ารอดตายพออธิษฐานจบนายกรูก็ควานมือไปเจอช่องว่างทะลึ่งตัวพรวดออกไปโผล่ขึ้นมาได้เป็นนั้นว่ารอดตายหวุดหวิดนายกรูรอดชีวิตมาได้ก็เหลือแต่เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวมาเท่านั้นมะพร้าวกับสินค้าอื่นๆไม่มีเหลือเลยลอยหายไปกับสายน้ำบางทีก็จมน้ำเสียหายหมดเลยเรือจมคราวนั้นมีคนตายหลายคนทั้งที่ความลึกของแม่น้ำช่วงนั้นลึกแค่คอเท่านั้นเองแต่ที่มีคนตายมากเพราะมันติดอยู่ในเรือหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายนายกรูกลับมาบ้านในมือเปล่า
ม่ได้เสียดายเงิน 3,000 ที่สูญไปเพราะว่าเอาชีวิตรอดมาได้ก็บุญหัวเต็มทีแล้วนะในกูเล่าให้ฟังคือเล่าให้เมียฟังถึงเหตุการณ์ที่จะเกือบเอาชีวิตไปทิ้งโดยละเอียดแต่ไม่ได้เล่าไอ้เรื่องที่ตนบนว่าจะบวชวิถีชีวิตต้องคนขยันทำมาหากินรู้จักใช้จ่ายอดออมเช่นนายกรูกับนางหุ้นเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆกระทั่งมีฐานะมั่นคงลูกคนโตซึ่งเป็นลูกสาวก็เจริญวัยตามลำดับแล้วยังได้ลูกตามอีกหลายคนก็นับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งต่อมานายกรูก็รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ปรนิบัติรับใช้บุปการีให้ได้รับความสุขความสบายตามหน้าที่ของลูกกตัญญูช่วงนั้นนายกรูก็ซื้อรถยนต์มาขับรับจ้าง2คันมีรถตู้คันหนึ่งกับรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็มีรถออสตินใช้ส่วนตัวอีกคันหนึ่งฐานะครอบครัวก็ดีขึ้นกว่าเดิมต่อมาพ่อของนายกรูนี่เบื่อหน่ายในเพศคารวาสก็เลยไปบวชเป็นพระได้เป็นสมภารวัดคลองสายบัวจังหวัดลพบุรีจนกระทั่งมรณภาพนายกรูเองน่ะเป็นคนใจบุญฝ่ายในทางธรรมมาดังนั้นนายกรูก็มาช่วยงานที่วัดอัมพวันซึ่งเวลานั้นหลวงพ่อจรัญท่านเป็นเจ้าวาดทุกครั้งที่ว่างจากงานอาชีพหลวงพ่อก็ใช้รถนายกรูนี่เดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเพราะที่วัดอัมพวันยังไม่มีรถของวัดเวลาผ่านไปนายกรูก็ดูมันจะลืมสัญญาที่ตัวบนเอาไว้ตอนเรือล่มจะจมน้ำตายว่าจะบวชจนกระทั่งลูกสาวคนโตซึ่งเรียนสำเร็จเรียนพยาบาลทำงานอยู่โรงพยาบาลหญิงอายุ24แล้วจะแต่งงานกับอาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีกำหนดวันแต่งงานวันที่9สิงหาคม2517เวลานั้นนายกรูมีอายุ48ปีก็ฝันไปว่ายมบาล4คนเรียกว่านายนิรบาลนี่นะแต่งตัวด้วยผ้าแดงโพกหัวมาหานายกรูบอกให้นายกรูหมดเวลาแล้วจะต้องเอาตัวไปว่าแล้วก็จับมือจับแขนฉุดกระชากลากตัวจะเอาไว้ได้แต่นายกรูไม่ยอมแข็งขืนดึงดันอ้อนวอนลูกก็ยังเล็กนะนายนิรบาลไม่ยอมจะเอาตัวไปให้ได้นายกรูตกใจตื่นวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรัญมีกิจจะต้องไปกำแพงเพชรก็นัดหมายให้นายกรูเอารถมารับนายกรูขับรถมาที่วัดตามเวลาแต่บอกกับหลวงพ่อว่าขออนุญาตไม่ไปกับหลวงพ่อพูดจบก็น้ำตาไหลหลวงพ่อจรัญก็ถามว่ามีเรื่องอะไรในกรูก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนฝันเห็นนายนิรบาลจะมาเอาตัวหลวงพ่อจรัญก็ปลอบใจหายกังวลเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้ไปกำแพงเพชรนะเพราะในกรูไม่ยอมขับรถไปไหนคืนที่2พอในกรูนอนหลับสนิทก็ฝันอีกชุดเดิมมาแล้วเอาบัญชีมาด้วยเอาบัญชีมากลางบอกว่าวันนี้ต้องเอาตัวไปได้เพราะมีชื่อในบัญชีในกรูก็ขอร้องอ้อนวอนอย่าเอาตัวไปเลยเขาไม่ยอมจะเอาไปได้ในกรูไม่ยอมไปท่าเดียวตื่นเหมือนกันวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรัญจะไปงานที่จังหวัดลพบุรีก็ไม่ได้ไปอีกเพราะในกรูไม่ยอมขับรถไปเหมือนเดิมคืนที่3ในกรูฝันอีกฝันเห็นนายนิรบาล4คนนั่นแหละนายนิรบาลคนหนึ่งก็พูดบอกว่านายกรูรู้หรือเปล่าที่เขาจะเอาตัวแกไปเพราะอะไรผมไม่ทราบนะครับจะเอาตัวไม่ทำไมล่ะครับแกจำได้ไหมเมื่อแกอายุ24ปีลูกสาวคนโตของแกยังอยู่ในท้องเนี่ยจนกระทั่งลูกแกคลอดออกมาโตจนกระทั่งแต่งงานแล้วแกมีอะไรหรือเปล่าแกลองนึกดูสิตอนที่ตัวแกอายุ24นึกดูนึกไม่ออกตอนเรือล่มนะลูกสาวคนหัวปีของแกยังไม่เกิดจนตอนนี้ลูกสาวอายุ24จะแต่งงานอีกไม่กี่วันข้างหน้าแกพูดว่าแกจะบวชแล้วทำไมไม่บวชมันเสียสัจจะเป็นกฎแห่งกรรมเจ้านายเขามาเอาตัวไปวันเนี้ยเขาสั่งนายกรูได้ยินบอกว่ายมบาลจะเอาตัวไปก็เกิดความกลัวสุดขีดก็ร้องไห้โอ้โหรำพันอย่าเอาตัวผมไปเลยลูกก็ยังเล็กยังเรียนหนังสืออยู่ลูกคนโตเพิ่งจะเรียนสำเร็จคนเดียวขอเมตตาเถอะนายนิรบาลก็ไม่ยอมจะเอาตัวไปให้ได้อ้อนวอนไม่ขาดปากเลยนายกรูนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเอากรูข้าก็เห็นใจแกที่ลูกแกยังเล็กเอาอย่างนี้ไหมประเดี๋ยวข้าจะผ่อนผันให้แกภายใน2ปีนี่แกต้องบวชนะบวชตามสัจจะสัญญาถ้าบวชภายใน2ปีนี่จะไม่เอาตัวไปทำได้หรือเปล่าแม้ว่านายนิรบาลจะผ่อนผันนายครูเขายังไม่รับปากต่อรองแก้ตัวแล้วก็ผมจะบวชยังไงครับหลวงพ่อของผมก็บวชไปสมภารไปแล้วองค์หนึ่งผมเป็นลูกชายคนเดียวไปบวชอีกชาวบ้านเขาจะหาว่าอาศัยข้าววัดกินแล้วอย่างผมกำลังค้าขายยังตั้งตัวไม่ได้ถ้าผมไปบวชเสียแล้วก็ไม่มีใครทำการค้าขายแทนจะทำไงครับแกจะบวชไม่บวชตามใจแกแต่แกต้องบวชถ้าไม่บวชแกก็ตายรถชนคอหักตายจะเอายังไงตามใจ
ฝันได้แค่นี้ในครูก็ตกใจตื่นลืมตาขึ้นจิตใจหวั่นไหวไปด้วยความกลัวนอนกระสับกระส่ายจนถึงเช้าวันใหม่รีบไปหาหลวงพ่อจรัญเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็บอกครูบวชซะเถอะเพราะการไม่รักษาสัจจวาจามันเป็นการผิดศีลข้อมุสาเป็นวจีกรรมอย่างหนึ่งในครูไม่อาจจะตกลงปลงใจบวชได้เพราะมีความเป็นห่วงครอบครัวสูงมากอีกอย่างก็กังวลเรื่องลูกสาวคนโตจะแต่งงานเดือนสิงหาคมซึ่งใกล้เข้ามาแล้วถ้าตัวบวชเสียแล้วก็กลัวว่าการจัดงานแต่งงานจะบกพร่องไม่เรียบร้อยก็บอกหลวงพ่อจรัญว่าตัวบวชไม่ได้หลวงพ่อจรัญท่านก็ไม่สามารถจะบีบบังคับให้ในครูบวชเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกุศลผลกรรมของแต่ละคนใกล้วันแต่งงานลูกสาวคนโตในครูก็ไปทุกทีแกก็ลืมเรื่องความฝันแล้วเพราะว่าวุ่นวายกับภาระอาชีพการงานทุกวันจนกระทั่งคืนวันหนึ่งในครูก็ฝันอีกเขามาเตือนอีกทำไมบวชต้องตายทีนี้ตื่นขึ้นมาทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมเลยแถมยังเกิดความเจ็บปวดที่ช่องท้องตรงบริเวณตับก็ทำให้กลัวว่าตัวเองคงจะถึงวาระจบสิ้นซะละมั้งเดี๋ยวก็ทนทุกข์ทรมานใจคนเดียวไม่ไหวก็ไปหาครูหนุนครูหนุนนี่เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เล่าเรื่องความฝันของตัวให้ครูหนุนฟังอย่างละเอียดครูหนุนเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็แนะนำให้มาปรึกษาหลวงพ่อจรัญที่วัดเพราะในครูครูหนุนก็เป็นลูกศิษย์ทั้งคู่เสร็จแล้วก็ครูหนุนเนี่ยไม่รู้ว่าในครูไปเคยไปพูดเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟังแล้วสามหนแล้วนะเนื่องจากในครูนี่ขอร้องหลวงพ่อไม่เล่าเรื่องนี้ใครฟังหลวงพ่อก็เลยไม่ได้เล่าอ่ะพอไปถึงวัดไปพบกับหลวงพ่อจรัญในครูก็ได้จะนั่งร้องไห้ไม่ยอมเล่าครูหนุนก็เลยเล่าให้ฟังซะเองหลวงพ่อก็ฟังโดยสงบจนกระทั่งจบเรื่องท่านก็นั่งสงบเสร็จแล้วท่านก็บอกในครูบอกว่าครูบวชซะเถอะในครูก็ตัดใจบวชไม่ได้อ่ะเพราะว่าเป็นห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงครอบครัวจะลำบากห่วงแม่แก่แล้วไม่มีใครดูแลปฏิบัติครูหนุนกับหลวงพ่อจารย์พยายามพูดจาโน้มน้าวในครูก็ตกลงให้สัญญาว่าจะบวชเดินกันยาคือหลังจากที่แต่งงานลูกสาวสักเดือนหนึ่งพ้นไปแล้วจากนั้นในครูครูหนุนก็กราบลาหลวงพ่อกลับไปวันที่9สิงหาคมเป็นวันเริ่มงานมงคลสมรสนะของลูกสาววันที่10ก็เป็นวันประกอบพิธีงานก็เรียบร้อยล่วงมาถึงเดือนกันยาซึ่งในครูสัญญาจะบวชเดือนนี้แต่ในครูก็กลับไม่ยอมบวชตามสัญญาทั้งที่หลวงพ่อจรัญเตรียมผ้าตรายเอาไว้ให้แล้วครบชุดเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆในครูก็กลับลืมเรื่องบวชเสียสนิทหลวงพ่อจรัญเคยเตือนหลายครั้งหลายหนในครูก็ผัดผ่อนเลื่อนวันเวลาเรื่อยมาจนกระทั่งล่วงเข้าปีที่2ปี2518ตอนนั้นในครูก็ยังไม่ได้บวชหลวงพ่อจรัญก็ไม่ลืมเล่าเรื่องลืมความฝันเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณมรณะในครูเข้าพรรษาแล้วหลวงพ่อเรียกในครูมาเตือนอีกนะเพราะมันจะครบตามกำหนดของเขาแล้วในครูก็บอกกับหลวงพ่อจรัญบอกโธ่หลวงนามันเข้าพรรษาแล้วจะบวชยังไงอะหลวงนาครอบครัวผมจะว่าเอาหลวงพ่อก็เมตตาในครูพยายามเกลี้ยกล่อมบวชกลางพรรษาก็ไม่เป็นไรหรอกครูบวชก็พรรษาแล้วจะศึกก็ได้ลูกคนรองผมก็ยังเข้าทำงานไม่ได้อีกอย่างตอนที่ผมซื้อรถยืมเงินแม่มา 40,000 เพิ่งใช้คืนแม่ 20,000 เท่านั้นเองใช้หนี้ก็ไม่ครบเลยคงบวชไม่ได้หรอกหลวงนาหลวงพ่อจรัญก็บอกว่าท่านเตรียมผ้าไตรเตรียมบาตรเอาไว้แล้วแล้วจะไปนิมนต์เจ้าคุณพรหมโมลีเป็นอุปัชฌาย์เตรียมเครื่องถวายพระครูสวดอุปัชฌาย์เสร็จแล้วเป็นกรรมของนายกูเกิดมีความรู้สึกห่วงใยครอบครัวยิ่งกว่าชีวิตตัวเองแทนที่นายกูจะยอมบวชถวายตัวเป็นพุทธบุตรชั่วระยะเวลาหนึ่งกลับปฏิเสธไม่เอาอะผมไม่บวชนะหลวงนาก็อย่าบอกเรื่องที่ผมฝันไม่ดีให้แม่ให้เมียผมรู้นะครับกูไม่ให้บอกฉันก็ไม่บอกอะแล้วหลวงนาอย่าบอกท่านเจ้าคุณพรหมบุรีเรื่องที่ผมฝันร้ายด้วยนะครับหลวงพ่อท่านก็รับคำเสร็จแล้วเหลือ7วันจะครบกำหนด2ปีในกูก็นิมนต์หลวงพ่อจรัญไปฉันที่วัดกลางธนรินทร์ทุกวันขอทำบุญสร้างกุศลแทนการบวชหลวงพ่อท่านก็รับนิมนต์ไปฉันที่วัดกลางจนถึงวันที่7วันสุดท้ายฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจรัญก็มีธุระจะไปบ้านเก่าที่อำเภอพรหมบุรีกับท่านเจ้าคุณวัดกลางในครูเข้ามานมัสการหลวงพ่อบอกว่าหลวงนาผมขับรถไปส่งให้หลวงนาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมจะไปท่าตะโกนครสวรรค์มีคนจ้างรถไปงานแต่งงานครับเสร็จแล้วในครูก็แยกไปตามที่รับจ้างเอาไว้นะก่อนจากบ้านเนี่ยในครูไหว้ลาแม่บอกลาทุกคนเหมือนกับสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาอีกจากนั้นก็ขับรถออกไป
หลวงพ่อจรัญไปกับท่านเจ้าคุณวัดกลางจนบ่าย 2:00 นก็กลับมาวัดอัมพวันพักผ่อนได้ครู่เดียวเจลีร้านทองสิงห์บุรีขับรถเข้ามาที่วัดอัมพวันมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อคะนายกู่อยู่มั้ยคะเขาไม่อยู่หรอกเขาขับรถไปแต่งงานที่อำเภอท่าตะโกอ้าวเอ๊ะถ้างั้นนายกู่ก็ตายแล้วล่ะหลวงพ่ออ้าวเจรู้ได้ยังไงอ่ะลูกน้องฉันไปนครสวรรค์มาเห็นรถนายกู่คว่ำที่มโนรมมีคนหนึ่งคอหักตายคนอื่นไม่เป็นไรเลยสักคนลูกน้องฉันยังจงไปช่วยเลยนายกู่ทรัพย์ทองถึงคาดจริงๆเขาตายเช่นที่นายนิรบาลมาเข้าฝันบอกล่วงหน้าเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนรายละเอียดตอนรถคว่ำมีว่าขณะที่นายกู่ขับรถไปถึงเขตอำเภอมโนรมก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผู้หญิงขับขี่มีผู้หญิงซ้อนท้ายนำหน้าอยู่นายกู่เห็นเป็นผู้หญิงขับขี่ก็ชะลอรถลงตามหลังพอได้จังหวะก็เร่งเครื่องจะแซงขึ้นหน้ามอเตอร์ไซค์คันนั้นเกิดชะแลบมาตัดหน้านายกู่ก็เบรกเต็มเหนียวชะโงกหน้าไปตะโกนบอกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังให้ระวังพริบตานั้นรถก็เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางรถทับนายกู่คอหักตายคาที่เลยวันที่ตายคือวันที่9สิงหาคม2518ครบ2ปีพอดีหลวงพ่อจรัญรับทราบความตายของนายกลู่ด้วยความสงบเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นท่านกล่าวว่าการบ่นไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามคำบ่นไม่ได้เกิดแต่กรรมเพราะไม่ทำตามที่บ่นเอาไว้ครับเป็นกรรมอันเกิดจากการเสียสัจจะอย่างรุนแรงหลวงพ่อก็อาภาษณ์ใจและเครื่องอัฐิบริการทั้งหมดไปติดกันเทศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นายกลู่ด้วยถ้าหากนายกลู่บวชก่อนจะถึงกำหนดวันตายนายกลู่ก็คงจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปอีกเพราะเมื่อบวชแล้วแกก็คงไม่ได้ขับรถรถก็คงไม่ชนไม่คว่ำตามกำหนดเวลามรณะแล้วอีกประการหนึ่งเหมือนนายกลู่จะกำหนดวันตายตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าทั้งที่ตัวเองก็กลัวตายเหลือเกินนั่นก็คือไม่เคยบอกกล่าวเรื่องฝันร้ายให้แม่กับเมียลูกฟังเลยแม้ว่าจะเล่าให้หลวงพ่อจรัญกับครูหนุนฟังก็ตามแต่กลับห้ามแม่หลวงพ่อและครูหนุนเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังโดยเด็ดขาดถ้าหากว่านายกลู่ไม่ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนำเรื่องราวที่ตัวเองฝันสยองนี่ไปเล่าให้กับเมียกับแม่ได้รับรู้เชื่อว่าบุคคลทั้งสองก็คงจะต้องเร่งให้บวชตามที่ได้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนที่จะจมน้ำตายเมื่อตอนไปกรุงเทพเป็นแน่ตรงนี้เป็นกรรมของนายกลู่เองที่จะต้องมาตายในสภาพดังกล่าวเป็นกรรมที่หนีไม่พ้นทั้งที่มีโอกาสบวชเพื่อขออโหสิกรรมได้ครับนั่นก็คือเรื่องของการบ่นบานสารกล่าวหรือว่าคำสาบานมันมีผลนะท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาไม่บอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองซี่นี่มาสีกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นแหละไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไม้ไผ่สองขี้มาสีกันเข้าไปทำไปทำมันเหนื่อยอ่ะเมื่อมันเหนื่อยความขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมไม้ไผ่มันกำลังจะพอเรานอนถึงขี้เกียจไฟมันมีอะไรที่มันไปนี่อย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี้ไม่มีไฟในที่นี้ไม่มีนี่อันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราก็เข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีกันจนเป็นควันเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปถึงไม่มีไฟแล้วตรงนี้ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถือเช่นแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ผิวพรรณดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศึกษาทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างในอายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชนักพรรษาสองพรรษามาทำความเพียรหมดแต่แล้วทำไมถึงเจ๋งเกินนี่คือนี่คือเราพูดถูกแต่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้นะจะทำไปเถอะความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวเราไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปเหยียบความจริงด้วยที่แต่คุณได้ความเพียรหมดแล้วไอ้ความจริงถ้าเราพิจารณาดีๆนะไอ้ความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้คนมานั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองอยู่ตรงนั้นตึงเรานั่งไปนั่งไปเขากำหนดนี่ลำคาญขึ้นเกิดความลำคาญขึ้นทำไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่ในเขามาตีกลองหงวกหูอีกทีนี่ก็ใส่คิดขึ้นมาสมมติจะลำคาญขึ้นมาลำคาญทำไมมันถึงลำคาญเพราะว่ามันคิดผิดมันถึงลำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเราเมื่อเราคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่พอเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบเพราะมีสิ่งที่มาควนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปไม่ดูเรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆไอ้เสียงกลองที่เขาตีขึ้นน่ะที่เราว่าเราลำคาญอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทำไมคิดเอาเสียงเห็นมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยไหนมันทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอิ่มมันบันหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็สบายอยู่ที่นู้นก็สบายเพราะอะไรมากวนเรา เราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันเป็นเกี่ยวไม่ควรนะเป็นจิตคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้ก็จะโผล่นะเอออันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันกลับแล้วที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันรำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบครับนะมันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้ที่มันที่ไม่ชอบใจไอ้ที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่รำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วนี่มันเราไปกวนเขาต่างหากว่าพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยครับนะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเราเขามากวนเราเพราะความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เกิดนะถ้าเราเห็นเช่นนี้ท่านเนี่ยโอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของข้างนอกเราก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะขบเสียงในต่างๆแล้วจะเกิดที่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยรู้จิตว่าจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นี่ในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าเราจะปล่อยมันจะเล่นในต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆเนี่ยมันจะทำอะไรกันเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางสักสามเดือนสถานที่มีควรทำอย่างนี้สถานที่ต้องควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นมันประกอบเหตุการณ์แล้วพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอันนี้เอามันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรใหม่เป็นทุกข์หรือปล่อยได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันมารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนโง่ซะก่อนไปสร้างความฉลาดที่อื่นตรงนี้มันทนไหลนี้ไปไล่ท่านลงสอนให้เรามักน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนี้เป็นในลักษณะที่ว่านี้ไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่านี้ไปด้วยความแพ้ดีโง่หรือไม่สมบูรณ์นี้ไปเพื่อฝึกเพื่อความเป็นนะอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกให้ที่สงบไม่ใช่นี้ไปด้วยความโง่นี้ไปด้วยความฉลาดนี้ไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโลกมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีจะเกินไปหนีไปเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมาดูเรื่องอันนี้จนเขาว่ามันเป็นโลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งเมื่อไรเราต้องขอไปฝึกเราต้องกลับไปเรียนเสมอเพื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอืมมันเป็นอัตตะกิรมฐานโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าแล้วไปฉันเรียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็สักแต่ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราก็นึกว่าเป็นอัตตะหมดทั้งนั้นแหละ ก็เพราะเราไม่ชอบเพราะเราต่างตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตะกิรมถานิโยโคมันเป็นอย่างไรตามมาสุขนิกายโยโคเขาไม่มีใจกันไม่มีภาพวิจารณ์กันมันก็มีภาพวิจารณ์แต่อัตตะกิรมถานิโยชั้นมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรมักน้อยสันโดษอยู่ในป่าเป็นอัตตะไปหมดผมเคยพูดว่าดังนั้นท่านฉันข้าวท่านก็เคี้ยวข้าวจะเป็นอัตตะกิรมถานิโยโคถึงนั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ะมันเป็นประโยชน์ใหญ่ไม่ได้จะได้ตามเป็นต้นอย่างนั้นน่ะมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นน่ะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทำอะไรหลังหนึ่งนะก็ต้องมาตัดมาแรงมาเรื่อยมาทำให้ในสัตว์ในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นอัตตะกิรมถานิโยโคแล้วจะทำอะไรกันทั้งนี้นี่เขาทำไม้ตัวนี้เขาเรื่อยไม้ตัวนี้เขาใส่กบในกระดานนี่หรอจุดหมายก็เพื่ออะไรถ้าจะเอามาสร้างบ้านมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราเห็นว่ามันเป็นเหตุนะเมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดขึ้นเป็นนั่นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านที่เราจะได้อยู่เพราะคนจะต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งที่มีปัญญาจะจัดอย่างนั้นจะหาว่าคนเราเมื่อยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นน่ะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็นรู้ชั้นที่สองก็ไปอีกมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งฉะนั้นน่ะชั้นที่หนึ่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามต่อไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้ฉะนั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราทางนั้นก็ศึกษาปริยัติทางหลายเหล่านี้นะไม่ใช่เมื่อแค่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยแกก็ไม่เคยจะเพื่อนฟูในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใส่ความจริงของมันมันก็ไม่เกิดขึ้นมา
2: ไม่ได้รู้
1: ครับนั่นเหมือนไม่รู้ทราบว่าอย่างท่านยังจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดีนี่ที่นี่ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนี้เด็กเล็กขึ้นนั้นว่ายิ่งขี้เกียจมักง่ายเกินเราก็ต้องโทมเพราะผมเคยพูดในข้าวเจ้าประสงค์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านพิจารณาฮะให้มันรู้เรื่องจริงทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติอยู่ไม่มีน้อยจะมีความรู้ได้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่อยู่รอใครมาดูดีอ่ะตัวเสือไอ้โรคมาดูดีอยู่กรุงเทพเนี่ยเสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะตัวเสืออยู่ในป่าใช่ไหม
2: ตัวในป่ามากตัวในเมืองไม่ได้ตัวมากกว่า
1: เคยเสือตัดหรือยังไปตัวมีตัดเสือตัดไหมแน่เสืออยู่ตามบ้านเคยจะคุบไหมนั่นเสือในบ้านมันจะคุบเสืออยู่ในบ้านเยอะมีชีวิตมากแต่เขาไปในป่าเนี่ยตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสัตว์ตัวเสือไอ้ความร้อนในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟ
2: ก
1: ิ
2: เลสมาในกระตัวเดียวเสือร้ายกิเลสมาม
1: ันไม่ตับกันเสือมันความปฏิบัติแล้วมันจะเรียนหมดไปหมดไปเลยใส่ถุงมันเดินไปทัวร์เลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาไปลังกาแล้วก็ไปลาวโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ไม่รู้ถ้าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันจะเป็นนี้ไอ้ความจริงมันก็ ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนมากแล้วมากได้ทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายอย่างนี้คือบอกนี่คือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติอย่างแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เกิดความสงบเกิดความสงบอย่างสมปลอมเขาเรียกว่าสมถะสงบ
2: สงบ
1: ไปเพื่อจะวุ่นวายทุนของความวุ่นวายสงบสมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายนี่สงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบเช่นนี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวก็อยู่ป้าให้นั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน่นจะไม่รู้ว่าสิเดชมันเป็นยังไงกันไม่รู้จะเชื่อบางทีเมื่อมันเชื่อมเมื่อใดก็หายหมดในความสงบสีตาเราเห็นรูปโอ้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ลืมตาอยู่จะเห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะเคยได้สิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดขึ้นมามันจะวุ่นวายอยู่ต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายหรือประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็มีจักการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะงงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไปกระแตกแล้ววุ่นเนี่ยนี่ก็เป็นเพราะอันนั้นก็เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพราะอย่างอื่นเราต้องเกิดวุ่นอย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติจะหลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตส่าห์ทำเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมทุกวันผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันมีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมามาดูตรงนั้นจับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ทิ้งมันไปอันนี้มันถูกก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยครับจะฆ่าจะว่าจับปลาในกลางทะเลจะฆ่านกแมวมันบินในบนอากาศไม่รู้จะคว้าตรงไหนมันเป็นผิดเป็นปัจจัยมันคว้าไม่ถูกครับเออไม่ต้องจับมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วที่มันมีรู้ก็เลยศึกษาและทุกคนก็เลยศึกษาให้คนที่คนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการนี้แบบของเราถ้ารวมยอดของมันแล้วมันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้แต่ชาคาโลกแต่จะเกลียดผมก็อันนี้จังอันนี้แน่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลกจะรักผมวันนี้ชาคาโลกก็ต้องสอนเดี๋ยวของอันนี้แน่แน่นี่ถ้ารู้ว่าสมบูรณ์แล้วครับฆ่ามันไว้ฆ่ามันไว้

0: างนี้พวกไม่มีไม่มีสติมันขึ้นถ้าสร้างสติไปปุ๊บมันก็ขึ้นมาขึ้นทุกวันทุกวันตอนเช้าเขาเอาไม้มาเขี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาตรงนี้อีกต้องไปเขี่ยมันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผลอนะเผลอมันขึ้นกินเดินกระตีหมดนะผมจะทำมันเนี่ยปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรของปลวกมันจริงเท่าไรเออมันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นไปตรงนู้นก็ได้นะเขี่ยออกตอนเช้ามันก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเขี่ยออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เขี่ยออกเราไม่ก็รำคาญเหมือนกันนะแม่ทำอะไรขึ้นกันไรนี่จะเป็นมารื้อมาถอนถึงนั่นนั่งเหนียวสิ่งนี้เลยครับนี่ก็ดีนี่พวกเนี่ยนี่ผมเคยทดลองเลยนี่ก็เป็นบทภาวนาเราคุ้มกันทั้งนั้นแต่ทำแต่กิเลสมันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันผมมันด้วยในทางตามใจในทางตามกำลังมันด้วยทุกวันทุกวันนะในความเกลียดชังก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันซะนะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะเราไม่ได้เราปัดมันออกไปเสียเนี่ยมาเอาความสุขเราปัดออกไปเสียทุกวันเช่นเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยหรือสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเต็มเอามันออกตายเต็มตัวคุ้มกันถ้าเราปล่อยมันปล่อยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยมีอาชีพการไปวันอันนี้ก็กิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็เหมือนปลวกนั่นแหละประโยชน์สิโตขึ้นมาก
1: ก
0: ิ
1: เลสเร็วมาก
0: โตมาก
1: มีพันเชิงหมดหลายเยอะแล้วครับเรียกเขาไปที่ไหน
0: นั่นแหละระวังทำเพื่อให้สร้างปัญญาขึ้นกิเลสนั่นก็ปัญญาทันมันก็อยู่เท่านั้นเองปัญญาเราก็ยิ่งมันเร็วกว่ากิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เร็วนะเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธไปในใจของเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้แต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้เท่านี้ก็เห็นแง่จะปฏิบัติแล้วไอ้เจ้าคนไม่รู้เลยว่าเออแล้วชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีโอ้อันนี้ไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องใครบังคับเราเราอยากอยู่แค่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้ใครไม่เชื่อไปเท่านั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบอันนี้ฉันเรียกว่ามันบวชลายมันมี
1: ก็คือเลยนะครับขึ้นได้ใหญ
0: ่นี่ว่านี
1: ่สาธิกตาปรมาทุกขังที่เรียกว่าเป็นนาใหญ่มีที่ใครครับ
0: ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วก็ไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามันแค่ทะเลเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหม
2: เสือในบ้าน
0: เสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตัวเมียนั่นมันร้ายนะเออระวังมันเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีๆเสือตัวผู้นี่ไม่ใช่เป็นอะไรเขี้ยวมันแหลมเสือตัวเมียนี่ได้นะเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านทางชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยังเออ
2: คือ
0: เป็น
2: ใน
0: ทาวน์
2: ผมก็เป็นที่ส่วนในเฮาน
0: ั่นแหละมันเป็นสิเสือกินตายด้วยนี่นะเสือจะคุกกินเรื่อยๆแต่ตอนนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวกทีเลยดูแต่เท่านั้นแหละตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี่ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนำสอนอยู่ไปพอสบายสบายพอควรไม่ต้องหาอะไรมากหรอกที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิ่มนวลอะไรแล้วอาหารการขบการฉันมันอยู่ได้เท่านั้นแหละที่ไหนอยู่ก็ต้องหาสิ่งสบายแล้ว

0: นี่ยมันที่ไหนจะพอตามความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติพยายามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นที่นี่เป็นบทครั้งที่สองนั่นปฏิบัติมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอแล้วปฏิบัตินี่เพราะว่ากิเลสนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนั้นเลยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวกิเลสใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวกิเลสใหญ่มันบอกว่าไปดูนั่นนี่นู่นไปดูจังหวัดนั่นไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขานั่นเถอะปฏิบัติในเขาเงียบดีในถ้ำถ้าไปเจอในถ้ำก็ไปเห็นถ้ำเป็นไงอยู่คนเดียวได้ด้วยสักตัวสักนะยอมเคยมีพระอาจารย์มันจะเอาไหมที่นี่มันถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับเมื่อจำพรรษาที่นี่เกือบจะในรอบพรรษาเนี่ยบางทีก็ตายในพรรษานี่เยอะแยะอ้าวมาอยู่ซะแล้วนี่เกิดเป็นไข้มาได้ยังไปซะแล้วยังนี่กลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแต่ไปถึงที่อยู่ไม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวอะไรทั้งนี้อืมนี่พระเคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ตลอดพรรษาตามมีพระคนนี้อยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่เถอะผมไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วก็ตายหวาดจะได้กันหมดนะเรือถ้าอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำกลัวมาในเรืออีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินตะพายหวาดเดินตลอดเวลาแต่ก็ไปโน่นแต่ก็ไปนี่ไปนี่แต่ก็ไปโน่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จักที่ปฏิบัติมันเองมันก็เลยพาให้ตะพายบาทไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี่เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแม่ไปท่องจังหวัดเดียวเห็นท่านหนึ่งนะมีเดียวเองเนี่ยอ๋ออยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ถูกอารมณ์นี้แต่ยอมไปเรื่อยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดหนึ่งอาหารก็ไม่ใช่มากมันบ้านมันไกลไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก่อนมีคนหนึ่งว่าโอ้ท่านจะมาอยู่อะไรถ้ำอันนี้ล่ะมันลำบากมากถ้ำภูเขาเรื่องอยู่สบายยิ่งกว่านี้ไม่ได้คิดไปก่อนเดินถ้ำนี้อยู่ไปอยู่แล้วจะพายบาดไปเนี่ยมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะโกหกเราไปเรื่อยคนที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าว6วัน7วันเราก็เคยอดทำอะไรเราเคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่อยเปล่าๆติดไปเก็บไอ้เต้นดีกว่าเห็นไหมติดดีกว่าฉันต้องไปทำอย่างนั้นเรื่อยอย่างนี้เอาคือประชุดทีเดียวมันต้องอาศัยใครทำสวนกินดีผัวไม่ต้องเหยียดเยี่ยงใครเอาละถูกละก็ไปอันนี้นะจะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนอยู่เบื่ออยู่แล้วหยุดไงไม่มีเวลาเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นมีนะครับบวชเป็นพระแล้วเห็นว่าลำบากสินมากรักษาได้ยากไปเบียดเบียนเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเนียนปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้นะอยู่นั่นมีควรไม่ต้องอาศัยนะคือไปเป็นเนียนคือไปเป็นเนียนนะก่อนทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรเห็นไหมคิดไปโอ้ที่นี่ก็ยังอาศัยโยมเขาอยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกคือจะเรียนดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกนะคือจะนุ่งขาวดีกว่าจะนุ่งขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะเนื้อเนี่ย กินหญ้าเหมือนควายนี่ท่านจะสบายมากทีเดียวนะบัดนี้มันตอนเราไม่ตอนกินข้าวมันกินใบไม้ให้เอาถวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอากาเอาเกลือในในบาแล้วบอกมันจะบาแล้วกินไม่ไหมครับกินไม่ไหมกินผักกินเนื้อในป่าผลที่สุดก็เลยตายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เงินปฏิบัติถอยหมดนี่ถอยเงินนี่ไอ้ปัญญาในเวลานั้นมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนที่มาที่ไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านจะบวชเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี่ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่เราจะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะสงสัยถอยไปหาที่มันสบายด้วยไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดตรงร่วงอย่างนี้ท่านก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันผิดมันมีธรรมชาตินะมันผิดบังไว้ในเห็นเลยจนถอยเลยหมดจบถึงสารวัตรตายเลย
1: ขาดสติและปัญญาไม่เกิด
0: นั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนนะมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนเงินก็จนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างสมถะจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมาเนี่ยก็ทำมามากเนี่ยฝึกดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินข้าวเย็นดีกว่าดีกว่าอย่างนี้นะเนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรมันขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพระเนียนอยากจะคิดผมก็ให้คิดผมบอกคิดดีเลยหรือคิดถูกเลยหรือไปคิดอีกทีอันนี้ผมเป็นแต่สมบอกเพื่อคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งไปคิดบางองค์ไปตัดอยู่ไปตลอดเนี่ยบางองค์ตัดไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไป
1: บางคนอ้างบุญวาสนาแต่ตอนที่ท่านสี่ห้าครบแล้วก็คนก็เด็ดได
0: ้
1: มีครบทางได้มีสี่ห้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิคนใดชอบเข้าถึงทางทั้งหมดบางคนก็อ้างสี่ห้าเลยบุญวาสนา
0: ไม่รู้จัก
1: ศึกษาประเด็นบุญวาสนาผมไม่รู้
0: เรีย
1: นเวลา
0: จะ
1: ร
0: ับ
1: ได้ได
0: ้แต่
1: ตอนคืนม
0: ัน
1: ขาดอ
0: ี
1: ก
0: ทีนะนั่นจะเอาสุนัขจะไหลเนื้อจะของสุนัขจะไหลเนื้อเหมือนกันสุนัขจะไหลเนื้อเหมือนกันอันนี้เพราะเราฝึกนี่หลายปีแล้วฝึกซะแล้วก็มาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็ให้ก็ไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้วก็ไปอยู่ที่โน้นพอมันเครื่องที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาก็จะสาขาต่างๆออกไปตามสาขาต่างๆฉะนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกตามพระธรรมวินัยที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละเนี่ยเอามาที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักสังกีนักสัมโพนักสัมเอกที่เราสกายที่หลงที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครออกมาใช้ออกมาใช้จะเพราะความเห็นของเจ้าของพระวินัยก็มีพระธรรมพระอะไรก็มีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนได้ไม่ได้เอามาใช้อันนี้ผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่จะไปเอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องเอาอะไรมาหลอกทำมันไม่น่าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยมีเราไปมัวอย่างอื่นกันเยอะที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้พูดก็คล่องทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทำให้มีในใจเรานี่ครับ มันจะเกิดประโยชน์อะไรจะพูดเรื่องอื่นผมมาพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้ยิ่งมีหลายลัทธิครับไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรก็ช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุดจริงรู้จักเงาะจริงรู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลไม้จริงๆทุกอย่างแหละเอามาเทียบกับกระจาดเดียวกันเท่านั้นให้มันเลอะเอิมปนพระแล้วก็เลอะครับให้มันเป็นกระจาดเดียวนะครับแล้วให้เราจะหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับออกมาก็ได้มาเงาะอยู่ที่ไหนเราจับได้ครับที่ไหนที่ไหนได้ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นสัจธรรมทุกวันนี่ครับถ้าจะสอนไปที่ไหนก็สร้างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่กระเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลยครับไม่ต้องสงสัยอันหนึ่งมันเป็นเรื่องลัทธิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรมถ้าที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เนี่ยยิ่งลูกหลานมาปฏิบัติเหนื่อยทุกวันนี่นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานตอนนี้กระเทือนกันตาลีตาสว่างแล้วอันนั้นว่ายุบน้อนี่ว่าทองน้อนี่พุทโธนี่ว่าธรรมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ค่ะสัมมาอรหังทั้งนี้แหละเถียงกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความจริงนั่นแหละมาจริงๆทุกสิ่งทุกสิ่งนี่ไปดวงกันตรงไหนทุกสิ่งทุกสิ่งที่เรายึดเป็นตัวที่อันนี้นั่นเราก็ไปเทระทีกันเชียวไม่เทระทีกันไปเทระทีกันเชียวพระพุทธองค์ท่านเรียนทุกอย่างแต่ว่าให้รู้จักส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันนะนั่นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันดิ้นได้อย่างคล้ายๆอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวนะครับก็เรียกหมาก็ได้นี่ดิ้นได้อย่างนี้นะแล้วจะไปถือมันว่าหมาว่าสุนัขอย่างนี้ครับไอ้ความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ไปที่ในวันหมายถึงอะไรตรงนี้มันจะรวมจิตมีกันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจิตอื่นต่างๆกันเชียวในตอนในกลุ่มนี้ก็พูดให้เขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนดิ้นหลังจะไม่รู้จะอะไรคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นเนี่ยมันขังเข้าไปคนอนาปัสสติก็ขังเข้าไปสัมมาอรหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองหนอก็ขังเข้าไปเนี่ยฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปเลยครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือท่านให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้ถ้ามันจดจำได้ก็ให้ใจความยึดมั่นถือมั่นถึงในการกระทำดีอย่างนี้ผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทำดีละคนชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราจะยึดมันว่ามันดีจริงจริงเนี่ยเราดีเราก็ผิดอยู่แล้วให้ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วก็เสียแล้วนั่นเราถูกอย่างนี้เราก็พูดความไหนได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไปได้นี่อย่างนี้ครับเพราะว่าเราผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกแล้วปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกในกลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปฉะกันในกระจาดอันใดกันก็สั่งเลยครับให้เอาไปเถอะเราก็หยิบเอาลำไยก็ถูกจะลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ได้ถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดแต่ครับไม่ผิดแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆเขาเรียกว่าเขตแห่งเสนาทุกวันนี้เสมาในที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครดูลักษณะของเสมาอยู่ในน้ำมันก็มีครับอยู่ในป่ามันก็มี มาถึงที่นี้มันจะมีใครๆดูจากลักษณะของมันมันจะเป็นสีมาได้จุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าการเรียนมาทำต้องยึดต้องยึดมันต้องยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องทำต้องยึดมันไอ้ความจริงมันเป็นภาษาที่ทำพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม้ท่อนนี้อย่าวางมันเลยนะก็แบกไปทีแบกไปนานๆมันก็หนักเห็นไหมล่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายอันนี้ปล่อยมันนะโยนมันทิ้งนะจะโยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกได้ยินจะโยนมันทิ้งใช่ไหมก็ไม่อยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้เราจะทำไม่ได้ถ้าเราทิ้งไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้คนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียไม้ถ้าไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมจะเลยอดทนไม่ได้จะเลยโยนมันทิ้งพอโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบานี่ครับนี่เมื่อเราจะไปยึดไปมั่นก็เรียกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกมันไปมันก็ไม่ได้ก็เรียกว่าโยนทิ้งทีละนี่ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนในทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไอ้คนแบกไม้หนักจากมาเมื่อไหร่จะโยนไม้ทิ้งมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะทับเราแล้วก็โยนมันทิ้งไปนี่ก็เกิดความเบาขึ้นมานี่แหละคือมันได้ระวังแล้วละนี่ความเบาหรือความสบายนี่เกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากต้องคุ้มเคือเข้าใจจิตอยู่นั้นก็ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราดูจากเสียงจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกมันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมันมีหลายอย่างมีหลายอย่างฮะเท่านั้นเนี่ยโลกก็อยู่เท่านั้นแล้วก็กายกับใจก็เท่านั้นก็มีสองถึงถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดเท่านั้นมันไม่หมดหรอกยังจะเดินข้ามภูเขาลูกนี้จะเอารถเตี้ยมาเบิกให้มันเตียนจะหมดไม่ได้ไม่ได้ในใจบางทีตายก่อนแล้วในยืดไปเรื่อยมึงก็ตัดเพราะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วเอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันแต่เรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่พอเราไปมองเห็นปุ๊บตอนนี้แล้วก็รู้จักว่ามันผิดถูกกับกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปะปนกันอยู่ในทุกวันมีคนที่เข้าไปปฏิบัติในถือร่านถือมั่นถือขังถือนุ่นถือนี่เข้าเนี่ยฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเดินเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งกอบเวียนใหญ่เนี่ยนี่ว่าเราทุกข์เนี่ยทำไมไม่วางพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้ถึงการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึ่งใช่ไหมผมว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดเจอปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่มันก็จบตรงนั้นผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากมันต่อตายครับการเราละข้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติตรงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านจะให้มีความละเอียดพิจารณาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันตรงนั้นนะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนหรือสอบหนังสือ พระพุทธองค์มีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั้นเป็นปัญหาพระเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาในความเป็นจริงนั้นปัญหาในที่นั่นนั้นไม่มีเฉลยทุกข้อไม่ใช่ว่ามันติดใบนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหานะแต่ว่าตัวของมันนั้นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแก่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนไปรู้รู้ปัญหานั้นมันก็มีเฉลยอยู่ทุกข้อมันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันเมื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้กลับกันเท่านั้นแหละครับไม่เคยจะไปค้นหาที่ไหนมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมจะถึงบอกเนี่ยท่านทำไมจะถึงบอกความเป็นทุกข์มาให้แจ้งทำไมจึงจะไม่บอกพระนิพพานเนี่ยมันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดอยู่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำนั่นเพราะว่ามันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่ามันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นั่นไปถึงแค่นี้อัตตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นนี่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่แหละคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างทำมาเห็นทางนอกไม่เห็นในตัวเรื่องจริงแล้วเป็นต้นมันก็สงสัยเรื่อยไปจนวัดทั้งประโคงวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะฟังก็เลยยินออกไปวัดทั้งประโคงทั้งกวาดภาพเขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาที่นี่ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้เพราะเขาบอกเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะนี่มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีธรรมชาติในจิตไปนะถึงว่ารู้ก็ไม่ชัดเจนอาจารย์ไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหนผมมาจากวัดต้องแต่ผมวัดต้องแต่ผมนี่มันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนก็ถามแล้วนึกว่ารู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่ก็จะพงอยู่ชี้แจงให้เราฟังตรงนี้ตรงนี้มารู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนเดินมาอีกมาจากไหนท่านมาจากไหนวัดมันก็พงวัดมันก็พงเป็นยังไงเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้เลยมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปเอียงใดแก่ขนาดไหนวัดประพงเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมด้วยเลยทั้งหมดมันหมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะเราทำมาพูดเจอกันเองน่าเห็นสถานที่มันปัญหามันไปหมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงในเรื่องที่เจอในเรื่องเขียนกันเขียนกันเห็นธรรมะนั้นมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ต้องเสียงใครพูดกันจบลงไปใครพูดกันจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเสียงกันเนี่ยมันดูเรื่องการธรรมะเนี่ยคนมีอยู่ทุกปุ่มธรรมะไม่มีที่เสียงกันนะมีที่พูดกันฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วก็ยินหน้าเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยว่าปัญหาข้อนี้เฉลยมันอย่าไปสงสัยมันเลยมันมีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั่นแหละครับมันจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับมันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันบกก็ไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะรู้รอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาแล้วที่นี่ท่านทำสมถะหรือท่านทำวิปัสสนา ผมตอบท่านยากเลยคือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสันทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มมีดทางคมทางสันมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมตอบท่านไม่ยากเพราะมันมีสองอย่างปะปนมันคละกันอยู่ในนี้เออมันเจริญเป็นไปพร้อมกันอย่างนี้รากมันเจริญต้นลำมันก็เจริญใบมันเจริญพร้อมกันเงื่อนเจริญขึ้นไปไหนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องแบบสมถะแล้วก็พูดได้ถึงอาการมันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบเขาไปดบอารมณ์อยู่มันจะรู้เรื่องอะไรนี้เป็นยันในป่าในอารมณ์อารมณ์น้อยๆไปน้อยไปมันก็ทิ้งอารมณ์เลยอันนี้จิตก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดเลยอย่างนี้พอกรรมฐานตั้งแต่นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้หลงความสงบตรงนี้บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปแม้ภาษาที่ไหนแต่ความสงบมันอยู่ที่เนื้อเนียงนี่แหละนะอยู่ที่มีความสงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็พูดได้ก็ถูกดีนะครับแต่ว่ามันทำยากหาลักษณะที่เราเรียนใหม่นะหนังสือต้องทำตัวบรรจงทำตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันถึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในทางโลกนะไม่ใช่ว่ามันเลือกได้ในใจของเราเนี่ยพระพุทธรูปอย่างเงี้ยท่านจะไปบายไม่ได้เนี่ยเลือกมันได้ดูเลยไม่ใช่ว่าจิตมันอยากจะจับจะรู้จะทำอยู่มันถึงไม่ใช่ว่ามันเลือกทีเดียวเลยแล้วก็ต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีปัญญาควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมในจิตของให้มีตาบุตรีเดมักราเห็นชัดคอยรับอันนั้นก็เรียกของมันได้มันเปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นมันต้องรีรับอยู่แต่ว่าผมว่าอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองได้ท่านอยู่ประเทศท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปสุรุงกับนิมนต์เถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสุรุงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเองทำเอาเองเราทำได้ตรงไหนเราก็ต้องทำตรงนั้นเรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งได้การได้มาปฏิบัติมาจากการแต่การเป็นนั้นคนว่าเราเป็นคารวะเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนาะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่ได้เขาโอ้นะเขาเอาทอดปลามาให้เราบริโภคคุณเอาปลามาผมไปตกเบ็ดท่านเนี่ยมึงก็เลยมาทอดให้กินเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มาเนี่ยแต่ข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกทอดแกงปลามาทีนี้เอ้ามาจากไหนนี่ท่านไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยเอ๊ะทำไมคนนี้ประเทศไปปกเด็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ก็ไปทอดแหทำไมมันเป็นทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกขอเด็ดปลามากินเท่านั้นก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเด็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเด็ดทั้งเอาปลาตกเด็ดมาทอดแหมาท่านก็ว่าท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาท่านก็ประทานไปซื้อมาเพราะคนใดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปานสตินะอนาปานสติธรรมนาบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธพุทโธนะบางสิ่งบางอย่างท่านในพิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนแก่ความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไรเราไปเรียนท่านท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราเหมือนบางคนไปเอาปลาเนี่ยท่านได้มายังไงเขาจะเอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปตุกเด็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเด็ดในการทอดแหสิ ความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่คือเหมือนการทักมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดในแท้การใช้นี้โดยมากนะมันก็ลงกันได้ยากลำบากมันผมก็ว่ามันเป็นปัจจตังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจตังแท้จริงไอ้ความเชื่อทั้งหลายในจิตของเรานะใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายจะอยู่ในตัวของเราไอ้ความบริสุทธิ์หรือความโกหกคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเราไม่เห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราก็เป็นขโมยด้วยไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงว่าให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของที่ถือผู้โตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชิวเผื่อนเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกถ้าที่อันเป็นตั้งขึ้นมาจะได้นั่นเป็นอย่างนี้ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรอย่างเราตามผิดมันไปผูกอะไรมันเกิดขึ้นมาใช่อย่างจะมองเห็นเหตุนี้ได้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมผิดต้องจับผิดตะลังเข้าไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำก็คอยเห็นผิดคอยโทษให้โทษตามตรงไหนสิดีกว่าอย่างนี้ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาก็ไม่มีอะไรแต่เขาก็อยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยๆไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงให้เจริญในภพที่สุดจะมีคนอยู่ไปก็ดีแล้วฮะ
1: เป็นน้อยครับอยู่ในป่าม
0: ันเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าเรื่องรอบมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมาอย่าให้มันเมาแค่นี้แหละครับเรื่องมันก็สบายสบายเลยไงไปอยู่ที่นั่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็จะไปยึดมันได้ครับถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราจะสบายไหมรับหลังกิเลสไปตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะสบายเพราะได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางสิ่งนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาเป็นทางกายทางจิตอย่างนี้ตรงนั้นเราจะทนได้ไหมตรงนั้นเป็นที่เราทำเหมือนเราไปต่อสู้เกิดเรื่องมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ถ้าไม่อยู่ไปมันเป็นทุกข์นะก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์ได้เห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์สัตว์ถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่คู่กับทุกข์ไม่รู้เรื่องของทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หนีเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเจอสุขบ้างไปพบทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีเราคู่ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ้มันก่อนครับหนีไปเพื่อความชนะไม่หนีไปเพราะความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนนะจะกลับต่อสู้มันอีกอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเจ็บมันมาฝังเสียเอามันมาฝังในที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบอยู่ตรงนั้น
1: ความสุขก็ไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยง
1: หน้าตาก็ไม่เที่ยงไม่ต้องเดินขาก็ไม่เที่ยง
0: ขาไม่เที่ยงมันหมดราคาเลยเป็นพระหมดราคาเนี่ยนะหมดพิษหมดภัยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับ นี่แหละคือเห็นกระแสของปรินิพพานแท้ๆเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้กันเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์นิพพานมันจะเป็นอะไรมากกระจ่างมันจะทุกข์มันจะทุกข์ทุกอย่างสำหรับมาที่หมดตรงนี้ครับนี่ที่ถ้าเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดกับนี้ไม่หลงตรงนี้นะตันความหลงครับนานๆไปแล้วก็พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเนี่ยเมื่ออารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาเท่านั้นมันก็หมดราคาถ้าจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรความยึดมั่นหมายมั่นมันก็หมดไปเท่านั้นแหละก็มีแต่ทำอยู่ด้วยนะนี่จะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับถ้าพูดมาถึงส่วนนี้มันจะเอื้อมมือไปหยิบเอาได้นะนี่แหละกับหลักมันเนี่ย
1: ไม่เจอปฏิบัติทุกขณะจิต
0: ครับนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเสียเนี่ยผมว่ามันเท่าที่ผมพิจารณามาไม่ได้เรียนมากไม่ได้รู้มากไม่อะไรมากโดยมากผมอยู่ตามป่าเนี่ยครับผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ที่นี่เราสอนพวกลูกศิษย์ฝรั่งถ้าจบปริญญาตรีเป็นโทมาที่ไหนผมก็ไม่วิ่งตามความรู้เขาผมก็พูดตามภาษาเก่าผมเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดดีอย่างนี้จนกว่าใครๆมันจะน้องไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นจะอยู่สบายไม่ต้องมีวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายฟองครับเราพูดย่ออีกนิดหนึ่งก็คือเรียกว่าทำความเห็นให้มันถูกต้อง
1: วิธีก็เป็นพูดตรง
0: ๆค่ะอย่างนี้มันถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้าไม่มีอะไรก็เรียกว่ามันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอย่างนี้ถ้าจะทำอันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฟื้นความขี้เกียจจะทำมันนั่นแปลว่าเรารู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดทำอยู่เนี่ยนะอย่างอันนี้มันผิดแต่ว่าไงให้เราตั้นไว้ให้กลัวมันจะผิดอย่างเนี้ยเราจึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นมาจริงดังนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำแล้วไม่มีการละและไม่มีการบำเพ็ญในข้อนั้นอีกแต่มันก็หมดสภาพไปเท่านั้น
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง งานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60%เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัสสิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Light Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล Transformationโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
4: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
7: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ตอบมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
4: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
9: ์นายศิรศักดิ์พงษ์เขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
10: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทย

ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35

0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิทธิ์ที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

ริญครั้งต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระครั้งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนักเตือนตนเองอันธรรมยังปปาจิตาปินาปัจเวคณาปาทังปนามาเสทาสัยเมภิกขเวธัมมา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ลำดับต่อไปขอนิมนต์ท่านพระครูโสพลวชิรกิจได้กล่าวสัมโมทนียกถาขอกราบนิมนต์ครับ
1: ก็ขออนุโมทนากับท่านคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรแม่ชีแล้วก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนในวันนี้ที่ได้มาแสดงออกในการแสดงมุทิตาจิตในวาระครบ57ปีนะซึ่งอาตมาก็จริงๆแล้วแต่มาถึงวันนี้ได้นั้นไม่เคยคิดแต่เพราะว่าช่วงแรกก็ไม่ได้หวังแต่ที่จะมาเป็นอยู่ในจุดนี้นะฉะนั้นก็ได้ครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนท่านชี้แนะโดยเฉพาะของรูปแรกก็หลวงปู่ละไมนะท่านก็แนะนำคำสอนได้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือโยมพ่อโยมแม่นะซึ่งก็อยากจะให้มาฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนะฉะนั้นก็จึงในโอกาสนี้ก็จึงถือว่าเรามีวัดนี้ได้ก็เพราะถ้าคุณพ่อม้วนเทียนสันนะได้เสียสละนะคือได้เสียสละ ที่ดินนะสร้างถวายเป็นการริเริ่มนะถ้าไม่ได้มีการริเริ่มก็คงจะไม่มีวันนี้นะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันก็มีเหตุและมีผลตามๆมานะแล้วก็มีญาติโยมหลายท่านหลายคนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเสียสละนะเป็นแม่ครัวก็ดีนะมาช่วยทำกิจกรรมกันทุกอย่างก็ดีซึ่งมันมากมายจนไม่สามารถที่จะนะหยิบยกมาพรรณนาได้นะฉะนั้นอันนี้ทำไมก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนะแต่ตอบแทนก็ต้องจากว่าการสร้างคุณงามความดีนะเป็นสิ่งหนึ่งนะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง ทีแรกเลยก็ไม่คิดที่จะทำหรอกนะก็พอดีมีลูกศิษย์ลูกค้ามาทำแล้วก็เคยกราบเรียนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าคือให้จัดตัวมันเป็นส่วนหนึ่งนะคือจัดแสดงออกเป็นส่วนหนึ่งให้เพราะว่าวัดป่าสลาพวกเรานี้เป็นศูนย์รวมนะในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนในสาขาวัดน้องประพงของเรานะการจัดกิจกรรมตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็แสดงมุทิตาจิตอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นสะพานบุญให้กับครูบาอาจารย์จะได้มีโอกาสมาร่วมและส่วนหนึ่งก็ญาติโยมก็จะได้มีโอกาสมานะสร้างบารมีนะสร้างบารมีคือเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะว่าวัดป่าสงามของเรานี้ตอนนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนกับแต่ยินดีว่าเป็นมอบหมายให้เป็นสถานที่เผยแผ่ในสาขาหลวงปู่ชาของเราในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะฉะนั้นก็เลยทุกอย่างก็ต้องมีกิจกรรมเรียกศาสนพิธีนะถ้าไม่มีกิจกรรมอันนี้มันก็ไม่ทำให้เกิดบุญนะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบเป็นอย่างให้กับลูกหลานของเราได้รู้ได้เห็นแต่ได้รู้เห็นอย่างลูกสามเณรอย่างนี้นะการในปีนี้ก็เป็นการฝึกลูกหลานของเราให้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเป็นเพาะหน่อกล้าอาตมาเองก็จริงๆแล้วก็ที่ส่วนหนึ่งมีวันนี้ก็เพราะสามเณรนี่เหมือนกันนะแต่ตอนปีแรกๆนะหลวงปู่ละไมท่านจัดบวชสามเณรพระรูร้อนแต่ปีแรกก็แต่พอปีสองขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าแล้วก็มีลูกคนหนึ่งมีสามเณรองหนึ่งก็เคารพและศรัทธาเรามากนะคือเคารพศรัทธาคือมากนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้นะเราเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ก็เลยนะให้ความสำคัญคือเข้าใจว่าคนเราถ้าเกิดแต่ความศรัทธาความเชื่อทุกอย่างมันก็จะประพฤติปฏิบัติตามมันจะมีพลัง นะก็เลยสืบสานนะต่อมาเรื่อยๆนะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าเป็นอาจารย์อย่าไปกระหายศิษย์คือการเป็นอาจารย์อย่าไปกระหายศิษย์อย่าไปอยากได้คนนั้นเป็นลูกศิษย์คนนี้เป็นลูกศิษย์ถ้าคุณงานความดีเขาลงมีเพียงพอเดี๋ยวมันเป็นไปเองเนี่ยคือเป็นไปเองถ้าบอกเป็นอาจารย์อย่าไปกระหายศิษย์อย่าไปอยากได้ลูกศิษย์ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ถือเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีตรงนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องนะฉะนั้นก็จำคำสอนของท่านเอาไว้และฉะนั้นอันนี้เราก็ถือทุกสิ่งอย่างนั้นก็ที่เกิดขึ้นดีขึ้นจนหนึ่งก็กิจกรรมทุกอย่างก็ได้พระอาจารย์ณัฐวุฒิซึ่งท่านก็ได้ไปศึกษาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไทยพุทธกยานะครับกับพระเดชพระคุณนะเจ้าคุณตอนนี้ท่านได้เลื่อนหรือยังไม่ทราบนะตอนนั้นท่านเป็นบุคคลที่ท่านเก่งเรื่องศาสนพิธีสามารถจัดการบริหารอะไรหลายๆอย่างในวัดตั้งแต่วัดไทยกุศินารามาหลายๆที่จนเจริญรุ่งเรืองนะท่านก็ไปเห็นกิจกรรมต่างๆนะก็เลยมอบหมายท่านนะจริงๆแล้วในเรื่องศาสนพิธีต่างๆของวัดป่าไสงามเราพระธรรมก็มีภาระหน้าที่หลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องในการจัดกิจกรรมตรงนี้นะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็เลยนี่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้อง สืบสานต่อกันนะเพราะฉะนั้นทำไมก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบหมายให้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนนอกจากนะคือจะนำพาศรัทธาญาติโยมนะเพื่อที่จะเป็นสะพานบุญให้นะเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมนั้นได้สร้างสมบุญบารมีนะบ่มอินทรีย์ของเรานะให้แก่กล้าเพื่อจะไม่ทำให้เรานั้นตกต่ำที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็พยายามที่จะพาไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยอบรมบ่มนิสัยหรือเป็นสะพานบุญให้ครูบาอาจารย์ได้มาชี้แจงแสดงธรรมให้เราได้รู้ได้เข้าใจฉะนั้นอันนี้มันก็ยังเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้เพราะที่ว่าคนนู้นเก่งคนนี้เก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างคนเหล่านั้นเก่งไม่เหมือนกันคือมันเก่งคนละอย่างนะเก่งคนละอย่างฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าไม่มีเนี่ยใครเก่งที่สุดนะในทุกๆอย่างนะฉะนั้นเราอาจจะเก่งเป็นเรื่องๆบางอย่างเราสู้เขาไม่ได้บางอย่างเขาสู้เราไม่ได้นะฉะนั้นอย่างสามเณรนี้ก็เหมือนกันก็ยังไม่คือก็ยังไม่บอกว่าใครดีที่สุดใครแย่ที่สุดนะอันนี้มันก็ยังไม่แน่นะเส้นทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้แต่บางรูปบางอาจจะดื้อซนแต่ในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีนะบางรูปบางองค์วันนี้เรียบร้อยทุกอย่างวันข้างหน้าก็ไม่แน่นะฉะนั้นเนี่ยทำไมก็เจอมามากมายนะว่าบางคนนั้นเป็นสามเณรอู้เรียบร้อยแต่มาพอมาเป็นพระมันคนละเรื่องแต่บางคนตอนมาเป็นสามเณรอู้ดื้อซนแต่พอมาเป็นพระกลับเรียบร้อยรู้หน้าที่รู้หน้าที่รู้การงานรู้หลายหลายอย่างแต่ฉะนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่สามารถที่จะสรุปว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะฉะนั้นจะมาความด้วยคณะสงฆ์แล้วก็พยายามที่จะช่วยอบรมบ่มนิสัยนะแต่ละวัดแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะอย่างวัดป่าน้องมีก็อบรมในเขตนั้นอย่างที่หลายๆที่ก็อบรมบ่มนิสัยเพื่อเป็นการปลูกฝังแต่ละวัดละวัดไปนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็พยายามที่จะสกรีนนะพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยปกติแต่คือเรื่องไวรัส โคโรนาหรือโควิดระบาดหนักตอนนี้นะซึ่งที่อำเภอเสนาของเราก็ในเมื่อวานนี้ก็เพิ่มไปอีกคนหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอเสนานะอยู่ในแต่อยู่ไม่ได้อยู่ในเขต เทศบาลของเรานะแต่อยู่นอกเขตดังนั้นก็ขอญาติโยมเราก็ระมัดระวังนะระมัดระวังก็ไม่ประมาทกาดไม่ตกนะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมด้วยช่วยกันก็คือกิจกรรมต่างๆนั้นแต่ไม่ใช่ว่าญาติโยมไม่มีความสำคัญทำไมให้คนนั้นก่อนคนนี้ก่อนอันนี้ก็เพื่อเป็นกิจกรรมมันก็ต้องดำเนินไปตามระบบระเบียบนะเป็นตามระบบไม่ใช่ว่าเราไม่สำคัญคนนั้นสำคัญกว่าคนนี้ไม่ใช่นะคือก็เพื่อให้เป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อความเรียบร้อยและเพื่อความเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพราะว่าอันนี้เราก็ถือว่าทุกคนมาก็เพื่อที่จะมาแสดงออกนะมาแสดงออกถึงการแสดงมุทิตาจิตหลายๆคนที่ไม่สามารถจะมาได้นะในช่วงนี้แล้วก็ส่งกำลังใจส่งคำอวยพรอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับ แต่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้แสดงมุทิตาจิต ในความเคารพแต่นับถือนะซึ่งอาตมาภาพเองก็พยายามทำหน้าที่นะครับเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ส่วนจะได้แค่ไหนนั้นมันก็ตามกำลังสติปัญญาความสามารถแล้วก็บารมีนะเพราะคนเรานั้นบารมีมันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างบางทีคิดได้คือคิดได้แต่บางทีมันทำไม่ได้เพราะบารมีมันไม่ถึงนะคือบารมีไม่ถึงนะคำว่ามีไม่ถึงบางทีคนที่จะช่วยไม่มีแต่ครูบาอาจารย์บางรูปมีท่านเก่งทุกอย่างแต่ว่าไม่มีบริวารที่จะช่วยคือที่จะช่วยทำช่วยคิดช่วยปฏิบัตินะฉะนั้นแต่เรื่องความคิดของท่านนั้นคือเยี่ยมมากอันนี้เราก็เรียกว่าบารมีนะคือแปลว่าเต็มคือคิดได้แล้วก็ทำได้ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถเอามา เปรียบเทียบกันได้ในเรื่องของบุญวาสนาบารมีแม้แต่พระอรหันต์แต่ซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็เก่งไม่เหมือนกันเก่งคนละอย่างแต่มารวมกันก็กลายเป็นกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ฉะนั้นเก่งหลายเก่งมารวมกันเพราะฉะนั้นคนเราไม่ได้เก่งอย่างเดียวทั้งหมดอย่างท่านสารีบุตรท่านก็เก่งเรื่องปัญญานะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านปัญญาพระโมคคัลลานะด้านฤทธิ์พระสิวลีก็ด้านเอกลักษณ์แต่คือเก่งแต่ละยักษ์คนไม่เหมือนกันแต่ละท่านแต่ละรูปนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะไปเอาคนนั้นเก่งยังกว่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านั้นมันเก่งคนละอย่างแต่เก่งคนละอย่างเก่งไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จริงเราจริงแต่ธรรมะหลวงปู่ชานะก็มีโยมแต่มีโยมคนหนึ่งนี่ไปจะถามท่านบอกว่าโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าคือผมขอกราบแค่พระพุทธกับพระธรรมนะส่วนพระสงฆ์เนี่ยผมต้องยกไปก่อนเพราะมันมีข่าวไม่ดีนะหลวงปู่ชาบอกว่าถ้าอย่างนั้นโยมก็ไม่ต้องมากราบอาตมาด้วยแต่ผมยกเว้นหลวงพ่อนะจะยกเว้นยังไงนะถ้ายกเว้นก็แสดงว่าอาตมาไม่ใช่พระสงฆ์นะดิผมไม่ใช่นะหลวงปู่ชาก็เลยบอกว่าโยมแต่จริงๆแล้ว นั่นคือป้าก็เหมือนกับนักศึกษานะคือนักศึกษาบางทีก็อาจจะมีการสอบตกบ้างแต่มีการสอบตกบ้างเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะทุกคนก็อยากจะสอบได้แต่บางทีมันก็ผิดพลาดอาจจะมีนักศึกษาที่สอบตกภาคก็เหมือนกันนะฉะนั้นท่านก็บอกว่าป้าก็ลูกเป็นหลานของโยมแต่เป็นลูกหลานของโยมนี่แหละนะมาฝึกฝนมันก็จะมีบ้างนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละนะโยมก็ต้องเข้าใจว่าท่านบอกว่า มันต้องมีสามเศร้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าว่ามีแค่สองมันก็ค้ำไม่อยู่มันก็ล้มได้นะแค่นั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะฉะนั้นนี่เราก็ต้องเข้าใจนะนะเข้าใจว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรู้จักแยกแยะนะคือแยกแยะออกไปว่ามันที่ดีก็มีมากนะที่ไม่ดีมันก็มีนะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องปกตินะทุกนะคือทุกอย่างนะนะจะไม่ว่าทหารตำรวจครูหรืออะไรทุกอย่างก็มีนะฉะนั้นอันนี้แหละนะคือหลวงปู่ชาของเราท่านเป็นผู้ที่นะเฉียบแหลมด้วยสติปัญญาแต่ท่านสามารถหยิบยกแล้วก็เปรียบเทียบนะให้ชัดเจนนะฉะนั้นท่านนี้แหละก็จึงถือว่าวัดป่าสง่าของเรานั้นอาตมาเองก็แต่ที่รับภาระตัวนี้ขึ้นมาก็คือหลายๆอย่างก็ยังไม่พร้อมนะก็เลยตั้งใจว่าเกี่ยวจุดนี้เป็นที่ริเริ่มตั้งแต่แรกนะทำเป็นที่ริเริ่มเพื่อจะให้คนใหม่นั้นเข้ามาริเริ่มนะมาฝึกฝนมาเข้านะสู่พระรัตนตรัยนะส่วนต่อไปใครจะไปหาครูบาอาจารย์รูปไหนที่ท่านมีบุญมีบารมีวาสนานั้นก็อันนี้ก็อนุโมทนาก็ถือว่าเอาจุดนี้เป็นจุดริเริ่มนะจุดริเริ่มจุดทั้งโยมทั้งพระนะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วงนี้ก็กำลัง รับประเคนอาหารนะฉะนั้นก็อันนี้แหละอาตมาก็คงไม่มีสิ่งใดในที่จะแต่ต่อแทนญาติโยมก็นอกจากอนุโมทนาสาธุบุญกุศลกับคณะสงฆ์นะสามเณรเมชี อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกคนที่ได้แต่น้อมจิตน้อมใจมาแสดงมุทิตาจิตแล้วก็ขอให้ เจริญแต่ด้วยจตุรพรทั้งสี่อายุก็ขอมีอายุยืนยาววันนะก็ขอมีผิวพรรณผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพระให้มีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคขาพยาธิไปแห่งหนตำบลใดก็ปราศจากโรคไปไข้เจ็บและพยันตรายทั้งหลายทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จแต่สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุกคน
2: โอทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังธัมโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาสเล็กน้อยนะวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเนี่ยเป็นวันที่เรามาทำบุญนะทำกุศลนะบุญทำแล้วได้มีความสุขกุศลก็คือตัวปัญญาและกุศโลบายแต่ที่จะไปดับหรือการรักษาบุญหรือไปดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่มีกุศลนะก็ไม่สามารถจะรักษาบุญบุญแปลว่าความดีนะอันนี้มันใครคือทำได้ทำง่ายแต่การรักษานี่มันยากนะมันยากมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าบุญกับกุศลแต่ก็ต้องอาศัยบุญนะถ้าไม่อาศัยบุญกุศลก็จะเกิดยากฉะนั้นการทำบุญก็คือเราน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตตั้งใจนะคือบุพพาเจตนาก่อนทำก่อนให้ปุญญาเจตนาขณะกำลังทำกำลังให้อยู่นี่ก็ตั้งจิตตั้งใจอปราปราเจตนาทำไปแล้วนึกถึงครั้งใดก็เกิดความอิ่มใจนะอิ่มใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่านี่เรียกว่าบุญทำว่ากุศลนั่นก็คือพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นมีอานิสงส์ก็คือผลหรือประโยชน์อะไรบ้างดังนั้นปีนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ปกติเขาเรียกว่าสถานการณ์โควิดนะก็ทั่วสารทิศนะทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะ ประเทศไทยของเราแต่ปีนี้ประเทศไทยของเราก็เจอวิกฤตแต่วิกฤตหนักโดยเฉพาะในปริมณฑลนะในกรุงเทพนะคือข้างนอกเมืองใหญ่ๆดังนั้นปีนี้ก็เลยกิจกรรมต่างๆนะเราก็เลยหยุดแต่หยุดกิจกรรมในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องนะกิจกรรมหลายๆอย่างดังนั้นนี้ก็คือว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันนะป้องกันโรคนะโควิดนะเพื่อจะไม่กระจายออกไปนะซึ่งตอนนี้ก็กำแพงเพชรเราก็ถือว่านะควบคุมได้ในระดับที่เรียกว่าไม่เพิ่มนะไม่มียอดเพิ่มแต่ตอนนี้ถือว่าทุกอย่างก็คงจะนะคลี่คลายนะคลี่คลายในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างนะฉะนั้นผ่อนคลายปีนี้ก็เลยถือโอกาส ช่วงที่หยุดกิจกรรมก็พอดีลูกหลานของญาติโยมนะได้มาฝากบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนนะปีนี้ก็เลยถือโอกาสวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เลยพาปฏิบัติพาฝึกลองฝึกดูว่าเป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วคือลูกหลานของเราเขามีความสามารถเขาฝึกได้ถ้าอยู่หลายๆคนมีระบบระเบียบฉะนั้นก็ต้องอาศัยระเบียบความพร้อมเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกันทำเหมือนกันชันพร้อมกันแล้วก็จะง่ายนะพอพาฝึกปฏิบัติจริงๆแล้วรู้สึกแต่หลายอย่างมันง่ายนะนั่นคือมันง่ายเพราะไม่ให้มีเวลาที่เรียกว่า ว่างมากเท่าไหร่นะก็คือชันเช้าเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรเสร็จก็ไปท่องหนังสือนะหรืออบรมนะบางส่วนช่วงบ่ายนะให้พักประมาณ1ชั่วโมงนะบ่ายโมงก็นะไปพร้อมกันใต้อุโบสถนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะเสร็จแล้วก็คือว่าได้ผลนะพอได้ผลเสร็จแล้วก็คือมันง่ายหลายอย่างนะพอคนเราจิตมีสมาธิมันก็ง่ายหลายอย่างคือไม่เรียกร้องไม่หิวไม่ อะไรมากมายอยู่ได้นะท่านก็เลยพาไปปิดวาจาที่ชัยภูมินะ3วันก็ลองดูสิว่าถ้าเขาจะทำได้มั้ยปกติพอหยุดปุ๊บเขาพูดปั๊บนะก็คุยเก่งเองเด็กนะเด็กสวรรค์นี่ยอมรับว่าเขาพูดเก่งจริงๆนะพอหยุดปุ๊บคุยปั๊บท่านก็ลองดูว่าไปลองทดลองดูสินะเขาจะได้ไหมแต่คิดว่าได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บังคับเขาบอกว่าก็ถามก่อนว่าสามเณรทำได้ไหมเขาบอกได้ครับผมมาได้ก็ไปคือให้เขามีส่วนร่วมด้วยนะแต่ส่วนร่วมด้วยที่อยากจะเขาบอกเขารับปากว่าเขาทำได้ครับไปลองดูก็เลยมีกติกาว่าถ้าใครผิดพูดครั้งที่หนึ่งนะก็กราบ100ครั้งที่สองบวกไปอีกเป็น200ถ้าครั้งที่สามก็เป็น คือไม่เกี่ยวกับครั้งแรกนะถ้าครั้งที่สามก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะก็มีบ้างนะคือธรรมดานะความพังเผยความผิดพลาดแล้วก็มีบ้างขณะผู้ใหญ่เรายังทำยากนะอาจารย์ก็มีบ้างนะแต่ก็ใช้ภาษาใบ้นะ นะคือไม่พูดกันแต่คุยกันด้วยภาษาใบ้ไม่ใช่ภาษาคำพูดก็คุยกันภาษาใบ้รู้เรื่องนี่ เก่งเหมือนกันโยนะไม่คุยแต่ว่าไม่พูดด้วยวาจาแต่คุยภาษาใบ้ได้นะคือเด็กเขาฉลาดนะดูแลคือเราจะไปดูบอกว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องเขายังจริงๆลูกหลานเรานี่เขารู้นะหลายๆอย่างแต่เขาก็ทำได้จริงๆแล้วเราคิดว่าเขาทำไม่ได้อย่างตัวเล็กจริงเขาทำได้หมดนะให้ทำอะไรเขาก็แต่ทำได้ตามกำลังของเขาแต่ต้องดูกำลังเขาด้วยนะแต่ตามกำลังของเขาเขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็พาเดินพานั่งจน2วันแต่วันที่3ก็เลยให้ผ่อนคลายนิดนึงก็เลยให้ไปชมสถานที่นะบริเวณรอบวัดขึ้นเขาบ้างนะเป็นการไปออกกำลังไปผ่อนคลายไปหาประสบการณ์นะเสร็จแล้วก็นะกลับมาก็มาเตรียมความพร้อมก็ลาสิกขาไปเมื่อวันที่9นะวันที่9กลับไปก็เลยจะสอบถามเป็นบางคนที่แต่เป็นลูกศิษย์ก็คิดว่าเป็นอย่างไรนะลูกหลานลูกศึกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าดีมากหลวงพ่อนะคือทีแรกก็ตกลงว่าจะซื้อบางอย่างให้นะแต่ก็เลยบอกว่าก็เลยคุยบอกว่าจะเอาไหมคือพูดได้เชิงว่าถามด้วยจะเอาหรือไม่เอานะคือเด็กเขาคิดได้นะเขาบอกว่าคือเขาดูหลายๆก็ดูคลิปดูอะไรที่เขาเรียกว่าจะเป็นเด็กที่ยากจนแต่ช่วยเพราะเราก็พยายามให้เขาดูคนที่เขาอายุเท่าเราเนี่ยเขาทำไมทำได้นะเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้จะเอาแต่เล่นหรือยังไงเนี่ยเขาคิดได้นะบางคนเด็กเขาคิดเป็นบางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะแม่มันแพงนะเอาเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะคือพอแม่ได้ยินคำนี้คิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะดีใจมากแล้วก็ตอนนี้บอกว่านะตอนนี้รู้สึกว่าไม่ต้องบอกอะไรเขารู้หน้าที่แค่นี้คือคนที่ได้นะอันนี้ก็อาจจะใครจะได้มากได้น้อยนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลนะแต่บางคนนั้นก็ถือว่านะครับก็ปลื้มใจว่าเออนะคือมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าความสุขของพ่อแม่นะคือลูกดีนะคือถ้าได้ลูกดีเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วนะแต่ฉะนั้นทำไมเองก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้ญาติโยมก็คือตอนนี้จริงๆแล้วก็อยากจะฝึกจะเป็นพื้นฐานนะจริงๆแล้วแต่อยากจะฝึกเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานของญาติโยมเพราะว่าคำว่าบุตรนั้นเป็นทรัพย์ของพ่อแม่นะถ้าลูกดีนะก็มีราคานะพ่อแม่ก็ได้กำไรแต่ถ้าว่าลูกไม่ดีเนี่ยเลี้ยงไม่โตนะแต่พิการทางจิตใจเนี่ยมันยากมากนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ถือว่าเขาเรียกว่าคืนคน พ่อหนอกล้านะเป็นโครงการพ่อหนอกล้านะคือพ่อหนอกล้าของคนดีนะต่อไปก็อาจจะมาสืบทอดพุทธศาสนาในเวลาโอกาสนะเพราะฉะนั้นที่เวลาที่สมควรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญที่เราได้ปลูกฝังเช่นวัดป่าสงามของเราที่จะได้มีพระเนนอยู่ทุกวันนี้ไม่ขาดสายก็เพราะว่า ก็มาจากโครงการพ่อหนอกล้านะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องคือต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่ละไมยนะที่ท่านมองมีวิสัยทัศน์และมีวิสัยทัศน์คือมองการไกลนะคือตอนอาตมาบวชใหม่ๆมีนั่นก็คือเอาเด็กๆมาบวชแต่พี่อาตมาเป็นนาคอยู่ยังไม่ได้เป็นตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่ยังเป็นนาคอยู่แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็พูดกับพระบอกว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังเอาไว้เพราะวัดป่าของเรานั้นคนไม่กล้าที่จะใครก็กลัวนะตอนนั้นฉันข้าวมื้อเดียวได้ฉันข้าวมื้อเดียวใครก็กลัวนะไม่กล้าที่จะมาบวชฉะนั้นก็ถึงต้องมาฝักทั้งคือเอามาฝึกตั้งแต่เล็กๆไว้ก่อนเอามาฝึกตั้งแต่เล็กๆไว้แล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็จริงแล้วก็จริงก็เลยแต่ต่อมาครั้งก็เลยให้อาตมานั้นฝึกแต่ฝึกมาเรื่อยๆก็จริงพอถึงเวลาสามเณรรุ่นที่ฝึกแต่รุ่นที่ฝึกไว้พออายุครบ20เมื่อก่อนวัดป่าสงามนี่จะมีพระไม่ครบไม่ครบจำพรรษานะถ้ามี2รูป3รูปสมัยรุ่น แต่รุ่นแรกๆนะต้องไปขอจะไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อจันเลยหลวงปู่จันวัดป่าเบญจขลงท่านก็เมตตาส่งพระปฏิโมกมาให้แต่ส่งพระมาให้ครบแต่เพื่อจะได้เผยแผ่พุทธศาสนาคือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตามองกันไกลว่าเออแต่ต้องให้แต่คือครบสงฆ์ก็จะได้มีกฐินก็นิมนต์พระทั้งพระไทยพระฝรั่งนะหลวงปู่จันท่านก็นิมนต์มาให้ช่วยดูช่วยเผยแผ่จนทำให้วัดป่าสงามของเรานี้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ขาดนะไม่ขาดพระขาดสามเณรนี่ก็เพราะว่าเป็นโครงการรีเลิกพ่อหนอกล้านะแต่พ่อยันก็เลยอาจารย์ก็เห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยพยายามที่จะรักษานะคือรักษาโครงการนี้เอาไว้นะก็พยายามบวชทุกๆปีแต่ปีนี้ก็คือจำกัดเพราะสถานการณ์ไม่ปกติคือรับแค่20แต่รับแค่20แต่ก็เลยสึกไปหนึ่งแล้วก็จะกลับไปที่จังหวัดตากที่เหลืออยู่นิดหนึ่งแต่ก็เลยเหลืออยู่18แต่พาไปฝึกก็ถือว่าในรุ่นนี้จากความรู้สึกที่เขียนออกมาก็ดีนะหลายๆอย่างพฤติกรรมนะหลายๆอย่างก็ถือว่าในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าพอใจนะว่าเออคิดว่าคงจะแต่ไม่มากก็น้อยนะที่กลับไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคมนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อไปเราก็จะได้นำมาเป็นบรรทัดฐานนะในการฝึกแต่ในการฝึกปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นนั่นนี่ก็จึงถือว่าสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญนะคือคนเราถ้าก็ได้ธรรมะถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบนะมันยากนะธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิด้านนี้ธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนมันยากที่จะเข้าซึมซับ ซึมซับเข้าไปในจิตใจเหมือนกันแต่บางทีก็รู้นะนั่นคือรู้แต่ว่าไม่ได้ถอนมันถอนไม่ได้แต่มันถอนกิเลสถอนบางอย่างไม่ได้นะดังเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เหมือนกับเด็กที่ว่าเมื่อก่อนก็จะขอนู่นขอนี่ขอนั่นอยู่ตลอดแต่พ่อแม่บอกแต่ว่าพอมาบวชแล้วตอนนี้ก็เลยว่าจะติดตามดูว่า เขาเดือนหนึ่งจะเป็นอย่างไร2เดือนเป็นอย่างไรนะแต่รุ่นนี้ก็จะมีหนังสือไปทางผู้ปกครองว่าดูพฤติกรรมว่าแต่ละคนละคนนั้นจะ1เดือนเป็นอย่างไร1เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร2เดือน3เดือนแล้วก็จะได้พยายามประคับประคองนะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญนะแม้แต่พระแม้แต่พระที่บวชไปแล้วสึกไปจะว่าแต่เด็กผู้ใหญ่นะไปใหม่ๆก็เริ่ม แต่เริ่มเหมือนกันก็เลยบางคนพ่อแม่บอกอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยช่วยเตือนลูกศิษย์หน่อยตอนนี้แต่เริ่มจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยโทรไปคุยว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ดีว่าเขาคนที่มีศรัทธามีความเชื่อเนี่ยมันง่ายนะพอเตือนแล้วเขาก็มีสติพอมีสติแล้วก็ดังนั้นก็เลยต้องช่วยกันนะคือน ช่วยกันว่าเขามีความเคารพอยากเขามีสติก็เลยมีอะไรขึ้นมาแม่เขาก็จะพระอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยนะธรรมะก็จะเตือนแล้วเขาก็ฟังก็เลยประคับประคองจนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเขาก็ไม่ลืมนะฉะนั้นนี่มันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นคำว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้นิสัยฉะนั้นเขาบอกว่าที่ครูบาอาจารย์จะป้องกันสิทธิ์ทั้งหลายนะในทิศทั้งปวงนะคือป้องกันได้เพราะว่ามีความศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอนวิชาความรู้ต่างๆนั้นไปประกอบอาชีพในการเอาตัวรอดได้ท่านก็บอกว่าครูบาอาจารย์นั้นป้องกันสิทธิ์ในทิศทั้งหลายนะฉะนั้นก็เหมือนกับอย่างหลวงปู่ชาอย่างนี้ใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาไปอยู่ที่ไหนก็ได้เอาข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านไปเคารพท่านถ้าไปที่ไหนไม่อดไม่อยากแต่ฉะนั้นในนี้เราก็ถ้าหากว่าไม่เ ชื่อไม่เคารพแล้วไม่เอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติอันนี้ท่านก็ช่วยไม่ได้นะแต่ท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ฉะนั้นในนี้แหละทุกสิ่งอย่างนั้นก็เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านคำสั่งคำสอนของท่านท่านก็ช่วยไม่ได้นะท่านก็ช่วยไม่ได้แต่ฉะนั้นตอนนี้ก็จึงถือว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราหรือทั่วโลกก็เจอวิกฤตจะเจอวิกฤตโควิดโลกนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคือเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแต่ฉะนั้นนี่ก็แล้วก็เจออะไรหลายอย่างฉะนั้นแต่ทุกอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดในปัจจุบันมันมีมาตลอดถ้าเราศึกษาครั้งพุทธกาลหรือว่าโรคต่างๆนั้นโรคระบาดนั้นก็มีมาตลอดมีมาเรื่อยๆแต่ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเราถ้าถือว่าถ้าไม่มีวิบากกรรมจริงๆมันก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างถึงไม่เกิดโรคระบาดแต่สุดท้ายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะฉะนั้นชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เราจึงจะอยู่อย่างไรนะจึงจะมีความสุขแต่จริงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านของเราได้มองในปัจจุบันนะก็คือเขาเรียกว่าสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจทุกข์อะไรก็ไม่เท่าทุกข์ใจนะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่แน่บางทีเจอวิกฤตนะถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมะมันก็สามารถทำให้เรานั้นหลุดพ้นได้เหมือนกันนะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นก็คิดว่ามันก็ดีนะเราจะได้รู้นะรู้หลายๆอย่างเจอวิกฤตหลายๆอย่างแล้วก็จะได้ปรับตัวเราเองนะปรับจิตปรับใจปรับตัวนะปรับอะไรหลายๆอย่างนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่านะปีนี้ก็เจอเป็นปีที่ ช่วงวิกฤตนะในช่วงเดือนเมษานะตอนนี้ก็คงจะผ่านพ้นนะผ่านพ้นคลี่คลายไปได้นะตามปกตินะฉะนั้นต่อไปก็คงจะมีการมีเวลาญาติโยมนะก็คงจะเปิดให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงวัน วิสาขะนะจะพอคนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงนะถ้าอยู่ในเขตใกล้เคียงก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะปีนี้ก็จะพาปฏิบัติเน้นปฏิบัตินะคือการฟังแล้วก็ฟังทั้งสถานุที่ฟังทุกอย่างมามากแล้วตอนนี้ก็จะมาปฏิบัติปิดวาจานะนะปิดวาจาถ้าคุยกันแล้วมันไม่ค่อยได้ผลนะก็เหมือนกับแต่สามเณรพอให้เขาปิดวาจารู้สึกเขาจะนิ่งขึ้นเขาควบคุมตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ภูมิใจว่าเขาก็ทำได้ที่เราคิดว่าทำไม่ได้นะคิดว่าหยุดพูดไม่ได้จริงๆแล้วเขาทำได้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราคิดไปว่าทำไม่ได้ฉะนั้นให้เขาท่องสุภาษิตที่ว่าห้ามพูด5คำนะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอย่าไปพูด5คำนี้นะ1ยาก2ทำไม่ได้3ท้อ4เบื่อ5ขี้เกียจนะมันต้องไม่มี5คำนี้นะถ้าไม่มี5คำนี้เราจะทำอะไรก็ต้องสำเร็จอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าเขาก็คนที่เขาตั้งปรัชญานี้ขึ้นมาเขาประสบความสำเร็จกันมากมายดังนั้นอันนี้แหละก็จริงที่ว่าหลายคนบางทียังไม่ทันได้ทำคิดว่าทำไม่ได้แล้วนะก็เลยมีแต่โยมคนหนึ่งก็พอดีมา จะกราบแล้วก็พาน้องชายมาด้วยนะเหลือเที่ยงเซลน้องชายบอกว่าแต่เดี๋ยวมาบวชที่วัดป่านี่เนาะจบเรียนจบแล้วนะบอกว่าโอ้คงทำไม่ได้หรอกนะถ้าคงทำไม่ได้แล้วอาตมาก็เลยบอกเออนี่แหละคนเราส่วนมากยังไม่ทันได้ทำเลยนะบอกทำไม่ได้แล้วนะก็เลยยกตัวอย่างให้เขาดูนะพอกลับไปเขาบอกกับพี่สาวของเออนะหลวงพ่อพูดตรงมากนะแล้วก็รู้สึกเขาเห็นด้วยว่าเออนะจริงทุกอย่างนะคือส่วนมากคนเราก็มักจะคิดไปว่าทำไม่ได้นะกลัวความลำบากนะกลัวมันจะยากนะแล้วก็ท้อซะก่อนนะสุดท้ายก็คือขี้เกียจเองนะที่ทำให้คนเสียโอกาสนะเสียโอกาสเนาะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าคำว่าข้อวัดข้อปฏิบัติมันเป็นเครื่องวัดแต่เครื่องวัดความดีของเรานั่นเองนะอย่างหลวงปู่ชาท่านตั้งข้อวัดขึ้นมามันเป็นเครื่องวัดความดีนะคือวัดความดีว่าเราทำความดีได้กี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนที่ยังทำไม่ได้นะอาทิบางคนไม่ได้ดูเรื่องข้อวัดตัวเองนะคือไม่ได้วัดไม่เอาอะไรมาวัดก็ตัวเองวัดตัวเองมันก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงนะมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขัดเกลาแต่มาบวชแล้วก็สั่งตัวมาเปลี่ยนทรงผมนะมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าไม่มาวัดไม่มาขัดไม่มาเกลานะฉะนั้นคำว่าวัดตัวนี้คือวัดความดีวัดความชั่ววัดบุญวัดบาปนั่นเองนะฉะนั้นข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆนี่มันเป็นเรื่องเขาเรียกข้อวัดคือวัดว่าเราถ้าทำได้เป็นยังทำไม่ได้เป็นอย่างไรเนี่ยเป็นการทดสอบว่าเราจะได้ผ่านไหมเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสอบผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้อาตมาครูบาอาจารย์จะพูดให้ฟังปุ๊บโอ้โหนะก็เลยไปดูข้อวัดกติกาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของพระวินัยในเรื่องของพระวินัยเรื่องของศีลอันนี้มันก็เป็นข้อวัดศีลนี่ก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะเรียกว่าจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นอริยบุคคลดังนั้นอันนี้เราก็จึงเรียกว่าคำว่าวัดตัวนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เราจะมาวัดกายวัดวาจาวัดใจของเรานะว่าเราอย่างน้อยก็ญาติโยมก็ศีล5นะแล้วก็วัดดูว่าเราได้กี่ข้อนะถ้าเรายังทำไม่ได้ทั้งหมดมันก็คงจะไม่สมบูรณ์ของความว่ามนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐนะผู้ประเสริฐฉะนั้นข้อไหนเรายังไม่ได้เราก็พิจารณานะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งพอถึงโอกาสหนึ่งที่เราหมดวาระภาระต่างๆมันก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังนั้นนี่เราก็จึงถือว่าจริงๆแล้วคนเรา ถ้าแต่เราไม่ฝึกในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแล้วนั้นธรรมะก็ยากที่จะไหลเข้าไปสู่จิตใจนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคือก็เลยพยายามจะฝึกการลูกหลานของญาติโยมที่เล็กๆเอามาดัดไว้ที่เรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็คือมาดัดไว้แต่อย่างน้อยก็อาจจะเพลินไประยะหนึ่งพอโตขึ้นมาเขาก็หลายคนพอโตขึ้นมาวุฒิภาวะที่เขาคิดเป็นนะพอเขาคิดเป็นเขาก็เลยรู้จักแล้วก็เลยเอาไปใช้รู้จักกับจิตกับใจรู้จักนำสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นออกไปจริงๆเด็กๆ เขาจำได้หมดเลยพอมาบวชเป็นพระนี่เขาก็ยังจำได้นะแต่ตอนที่มาบวชเป็นสามเณรทุกอย่างนะฉะนั้นเพียงแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะไปตามเพื่อนหรือว่าความที่ยังมีวุฒิภาวะยังไม่รับผิดชอบไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าเราร่วมด้วยช่วยกันก็ทำให้หลายๆอย่างนะประวัตินี่เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามาหลวงปู่อาจารย์บอกกับท่านบอกเป็นสถานที่ที่มาฆ่ากิเลส คือมาฆ่ากิเลสมาฝึกมาฝนนะเพราะว่ามันยากนะถ้าเราไม่มีวัดการที่จะฝึกฝนตรงนี้มันก็ยากอาจารย์ก็จึงต้องสร้างวัดกันขึ้นมาแต่เราก็เพื่อที่จะให้คนได้มาฝึกมาหัดมาวัดมาขัดมาเกลานั่นเองแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากสถาญาโยมไว้ทุกท่านทุกคนนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในสถาญาโยมที่ก็เรียกว่าหลวงปู่ชาบอกว่า7วันเราก็เป็นวันพระวันหนึ่งวันนี้เราก็มารวมกันวันพระใหญ่อีก15วันก็จะเป็นวันวิสาขะวันสำคัญที่โลกยอมรับว่าเป็นวันสากลของโลก แต่เขายกย่องพระเจ้าเป็นบุคคลที่สำคัญที่เกิดมาแล้วทำให้โลกสันติสุขเกิดสันติสุข เพราะคำสอนของท่านนั้นคือไม่มีนักปราชญ์คนไหนที่จะปฏิเสธแต่คือปฏิเสธไม่ได้มันเป็นคำสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็จริงทุกอย่างถ้าปฏิบัติได้ก็ได้ผลทุกอย่างถ้าปฏิบัติตามที่ท่านสอนฉะนั้นเขาจึงยอมรับแต่ในทางยุโรปก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติเรื่องสมาธิกันมากขึ้นในเรื่องพุทธศาสนาของเราดังนั้นในเรื่องอาตมาก็ไม่มีซึ่งใดก็คือพยายามทำหน้าที่ได้รับมอบหมายจริงๆแล้วมันไม่ใครอยากจะรับมอบหมายในเรื่องของการเป็นผู้นำเพราะสัมภาระก็เรียกว่าสัมภาระ สมภารหรือสัมภาระมันก็ต้องรับภาระทุกอย่างถ้าคือรับภาระทุกอย่างหลายอย่างคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติฉะนั้นนี่ก็จึงที่ว่าคือก็ถือว่าครูบาอาจารย์ก็มอบหมายนะให้ทำหน้าที่ตรงนี้นะและท่านก็บอกว่าแต่ก็ถือว่า

แค่นี้ก็ต้องนะก็ยอมรับนะเพราะว่าเขาพยายามทำที่สุดเพราะคำพูดมันง่ายนะภาษาคำพูดนะทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้คือมันง่ายนะภาษาคำพูดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าการปฏิบัติจริงมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่หลายๆอย่างก็เหมือนกับการบริหารประเทศนะคือถ้าทุกคนนะสั่งอะไรได้หมดมันก็ได้แต่ทีนี้คนเหล่านั้นเรียกว่ามันมีนานาจิตตังนะหลายอย่างฉะนั้นนี่ก็เป็นธรรมดานะฉะนั้นก็ถือว่าโดยภาพรวมๆแล้วเราก็ถือว่าเราก็นะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะได้ปฏิบัติร่วมกันนะจนทำให้เกิดมรรคเกิดผลในหลายๆคนนะที่เข้ามาได้รับประโยชน์ตรงนี้นะอาจารย์ธรรมภาพก็ไม่มีสิ่งใดก็อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลบารมีที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยจนทำให้วัดป่าเสื่อมของเรามาถึงวันนี้นะฉะนั้นอาตมาภาพคนหนึ่งซึ่งนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแต่ด้วยทานก็ดีด้วยศีลก็ดีด้วยภาวนาก็ดีขอจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในการบริหารกิจการทุกอย่างและเจริญในทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสุพรรณภูมิทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นมีร่างกายกับจิตใจสองประการชีวิตทุกชีวิตมีปัญหานะชีวิตของคนเราไม่ราบเรียบบุคคลที่ไม่เคยมีปัญหานั้นนะไม่มีชีวิตมีปัญหาเนี่ยธรรมะเลยมีความจำเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็เพราะว่าทรงมองเห็นปัญหาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จออกมหาพิเนสกรมไปสู่ภาวะแห่งความเป็นสมณะเนี่ยก็เพราะพบปัญหาของชีวิตพระองค์ถูกทนุถนอมให้อยู่ในพระราชวังตั้งแต่ประสูติมาแล้วก็ได้รับคำพยากรณ์จากคณาจารย์ได้มาทำนายทายทักว่าจะมีคติเป็นสองในหนึ่งคือถ้าใช้ชีวิตครองเรือนเนี่ยจะเป็นพระราชาจะเป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเสด็จออกบรรพชาเนี่ยจะเป็นศาสดาเอกของโลกโกณฑัญญพราหมณ์เนี่ยได้ทำนายทายทักเป็นคติเดียวพระราชกุมารเนี่ยต้องออกบวชแน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนพระราชกุมารเนี่ยได้ถูกทำนายทายทักถึง2ครั้งครั้งแรกถูกทำนายทายทักโดยดาบสชื่อว่าอสิตะดาบสหรือกาลเทวินดาบสเนี่ยกาลเทวินดาบสเป็นดาบสประจำตระกูลของพระเจ้าสุทโธทนะได้เจริญฌานมีอภิญญาพอทราบข่าวว่าพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระราชกุมาร

กาลเทวินดาบทได้เดินทางเข้าถวายพระพรพอเข้าไปถึงก็ได้ทำนายทายทักมหาบุรุษนี้เนี่ยผู้ครองเรือนก็จะเป็นจอมจักรพรรดิออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องออกบวชก็มาคำนึงถึงชีวิตของตัวเองพระราชกุมารจะเจริญพระชนจนกระทั่งออกทรงผนวดนั้นเนี่ยชีวิตของเราก็คงจะหาไม่แล้วถึงกับร้องไห้ออกมาคือทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้นะท่านกล่าวไว้หัวเราะก็คือดีใจว่ามหาบุรุษได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียใจก็คือตนเองนั้นจะตายไปเสียก่อนไม่ทันที่จะได้ฟังธรรมพระนิพพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ดำรัสถามว่าพระราชกุมารจะออกบวช ด้วยสาเหตุอันใดพระราชกุมารจะออกบวช ด้วยสาเหตุไปเห็นเทวทูต4ประการนะคราวนี้พระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมีความต้องการจะให้พระราชกุมารนั้นน่ะครองราชสมบัติแล้วก็เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็เลยสั่งป้องกันบำรุงทนุถนอมพระราชบุตรพระราชกุมารอย่างดีไม่ให้มีโอกาสเนี่ยได้ประสบพบเห็นกับบุคคล4ประเภทคนแก่ๆเนี่ยต้องเอาออกไปจากพระราชวังให้หมดคนเจ็บไข้ก็จะต้องไม่อยู่ในพระราชวังคนตายก็ต้องไม่มาตายให้เห็นแม้แต่สมณะก็ถูกกีดกันด้วยนะกลัวพระราชบุตรจะเห็นค่ะถึงจะป้องกันอย่างไรก็ตามวาระเวลาโอกาสมาถึงเนี่ยกันอย่างไรก็กันไม่อยู่นะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระสิทธัตถราชกุมารก็เสด็จประพาสเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์ก็เคลียร์เส้นทางก่อนไปเคลียร์เส้นทางก่อนว่ามีคนแก่ไหมเส้นทางนี้กันคนแก่ออกไปจากเส้นทางนี้ให้หมดคนเจ็บไข้มีไหมในเส้นทางนี้กันออกไปให้หมดบ้านใดมีคนแก่คนเจ็บไข้ก็ให้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านคนตายก็ไม่มีสมณะก็ไม่มีจึงให้พระราชกุมารนั้นเสด็จประพาสบุคคลเมื่อบำเพ็ญบารมีมาถึงรอบถึงเวลาจะเสด็จออกบรรพชาก็จำเป็นที่จะต้องพบเสด็จประพาสครั้งแรกเนี่ยไปพบคนแก่ผมงอกหนังเหี่ยวแล้วก็ทรงกายไว้ไม่อยู่นะพระสิทธัตถราชกุมารได้เห็นเนี่ยก็แปลกพระทัยว่าทำไมคนนี้จึงเป็นคนแปลกไปถามนายชนะว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคนแก่ทำไมต้องแก่ด้วยชนะก็บอกว่าทุกคนต้องแก่หมดเป็นกฎของธรรมดาแล้วเราต้องแก่ไม่แก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะพอทราบดังนั้นก็เกิดสลดพระทัยขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้คนเราเนี่ยนะต้องแก่พอเสด็จประพาสครั้งที่สองก็ไปพบคนเจ็บก็สลดพระทัยอีกพอเสด็จครั้งที่สามไปพบคนตายคราวนี้เกิดความสลดพระทัยเสด็จกับพระราชวังดำริถึงว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตัวเราก็ไม่พ้นพระนางพิมพาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมองเห็นปัญหานะเพราะว่าถูกพระนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาอย่างดีในพระราชวังมีประสาท3ฤดูมาประสบพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทำให้มองเห็นว่าชีวิตของคนเรามีปัญหาเสียแล้วคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัญหาอยู่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปัญหาอยู่วาระสุดท้ายต้องล้มหายตายจากไปแล้วก็ต้องอุบัติเกิดขึ้นมาอีกพอเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่เท่าชราอีกแล้ววาระสุดท้ายก็ตายอีกงั้นชีวิตของคนเราก็หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ตลอดมองเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ทุกชีวิตเป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากภาวะเช่นนี้ไปได้เนี่ยวิสัยของมหาบุรุษมองเห็นแล้วเกิดการพิจารณาบุคคลอื่นมองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยก็มองเห็นแล้วก็รู้สึกธรรมดานะแล้วก็เข้าใจทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บ
แล้วก็ต้องตายเนี่ยใครๆก็เข้าใจเราก็เข้าใจพระสิทธัตถะมีความคิดที่ลึกซึ้งไม่ได้คิดแบบธรรมดานะคิดว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีคู่กันมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีกลางวันมีกลางคืนเป็นของคู่กันก็ไปมองว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายธรรมชาติเนี่ยสร้างอะไรมาคู่กันจะต้องมีอีกมุมหนึ่งฉะนั้นต้องมีไม่เกิดมีไม่แก่มีไม่เจ็บมีไม่ตายคราวนี้ก็ดำริว่าทำอย่างไรอ่ะจึงจะไปสู่ภาวะของความไม่เกิดของความไม่แก่ของความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยของความไม่ตายได้ทรงดำริอยู่ในพระทัยเวลาสุดท้ายก็มามองชีวิตการคลองเรือนเนี่ยเสด็จออกประพาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปพบกับสมณะเมื่อไปพบกับสมณะก็พอใจในภาวะของสมณะเพราะว่าสมณะนั้นน่ะเป็นผู้สงบแล้วก็เป็นผู้ไม่มีอะไรนะมองเห็นว่าไม่มีภาระในด้านการที่จะต้องรับภาระหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการทำมาหากินก็ไม่ต้องรับภาระเมื่อไม่มีภาระที่จะต้องแก้ปัญหาจะมีเวลาค้นคิดหาอุบายวิธีที่จะให้ชีวิตของคนเราเนี่ยพ้นไปจากภัยภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยคือความตายดำริในลักษณะนี้นะพระพุทธองค์จะเสด็จออกบรรพชาเนี่ยไม่ได้ปรารภถึงพระองค์เองนะไปปรารภถึงมวลหมู่สรรพสัตว์ทั่วไปเนี่ยไปมองเห็นบุคคลเนี่ยบุคคลหนีไม่พ้นจากภัยคือแก่เจ็บตายแล้วทำอย่างไรเราจึงจะช่วยบุคคลที่กำลังประสบพบกับความทุกข์บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้พ้นไปจากภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้ได้วาระสุดท้ายก็ตัดสินพระทัยว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอิสระเนี่ยคือถือเพศสมณะเนี่ยแล้วก็ไปค้นคิดหาอุบายวิธีที่จะพ้นไปจากความทุกข์ให้ได้ต่อจากนั้นพระสิทธัตถราชกุมารก็ตัดสินพระทัยไปตัดสินพระทัยในวันที่พระราชบุตรน้อยเนี่ยประสูติในระหว่างที่ออกประพาสพระราชอุทยานครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ไปเห็นสมณะก็ได้ทราบข่าวว่าพระราชบุตรเนี่ยได้ประสูติพอทราบข่าวว่าพระราชบุตรประสูติพระองค์ทรงเปล่งอุทานออกมาเลยว่าลาหูลังชาตังพันธนังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปเราไม่เป็นอิสระแล้วเรามีบ่วงที่จะต้องผูกมัดทำให้เรารับภาระแล้วก็มีเครื่องพันธนาการในบรรดาเครื่องพันธนาการเนี่ยเครื่องพันธนาการทางกายจะแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตามเนี่ยไม่เทียบเท่ากับเครื่องพันธนาการทางใจฉะนั้นพระองค์ก็มามองเห็นว่าบ่วงที่จะลึงลัดให้ยึดติดอยู่ในสังสารวัฏเกิดขึ้นแก่เราแล้วเลยมีจิตใจน้อมไปในทางบรรพชาพระองค์ทรงเสด็จออกบรรพชาก็เพราะมาปรารภถึงชีวิตว่าชีวิตของคนเรามีปัญหาชีวิตของแต่ละชีวิตเนี่ยไม่มีชีวิตใดเลยไม่มีปัญหานะตั้งแต่เราเกิดมาวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเคยมองดูปัญหาของชีวิตเราบ้างแล้วหรือยังย้อนกลับมามองดูนะแล้วเราจะพบปัญหาชีวิตของเรามากมายเบื้องต้นของการเข้ามาศึกษาธรรมของการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำความเข้าใจในตัวของเราเองก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตัวของเราเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติธรรมไปทำไมทำไมต้องมาปฏิบัติด้วยทำไมต้องมานั่งสมาธิทำไมต้องมาเจริญภาวนาถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ย
กำลังเผชิญปัญหาอยู่และเราก็จะเกิดความรู้สึกกลัวกลัวที่จะต้องประสบพบกับปัญหาต่างๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของคนเรามีสิ่งสำคัญ2ประการสิ่งสำคัญ2ประการก็คือมีร่างกายอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็มีใจอีกอย่างหนึ่งกายกับใจอย่างไหนสร้างปัญหาให้ตัวเรามากที่สุดเคยคิดไหมว่ากายของเรามีปัญหาตลอดเวลาไหนบ้างร่างกายไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเราอ่ะมีไหมลองนั่งท่าเดียวดูสักครู่หนึ่งก็จะรู้ใช่ไหมนั่งนิ่งๆไม่ขยับเลยอ่ะทำไมต้องขยับไปขยับมาบิดไปบิดมาขยับเท้าบ้างขยับส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างเนี่ยขยับทำไมรู้ไหมเนี่ยนั่นแหละคือกายกำลังประกาศปัญหาให้เราดูปัญหาก็คือกายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะว่ากายของคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เรามีกายเนี่ยกายเป็นทุกข์มองไปยังกายส่วนไหนกายส่วนนั้นก็เป็นทุกข์มองไปยังกายในอิริยาบถใดกายที่อยู่ในอิริยาบถนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าเราได้ติดตามดูนะติดตามดูกายไปทุกอากัปกิริยาอาการคือเราจะมองเห็นความจริงว่ากายของเราเนี่ยเป็นทุกข์เดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์จะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ทุกข์เพราะว่ากายของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์คราวนี้กายของคนเราเนี่ยยังเป็นทุกข์ในสถานะอื่นๆอีกที่กล่าวไปเป็นแต่เพียงทุกขเวทนาเท่านั้นเองคราวนี้ทุกข์อื่นๆก็มีอีกทุกข์เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับต้องการจะให้กายของเราเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยดีแล้วก็ไม่ทุกข์แต่เราก็เพียงแต่พยุงเอาไว้ได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆก็ทุกข์อ่ะนะถึงยังไงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยนะหาดูแทบไม่ได้นะมีอยู่บ้างนะแต่ในตำนานพระศาสนาเนี่ยมีพระเถระอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาเลยไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นอกนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยหมดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์เราจะต้องคอยบำบัดคอยแก้ไขทุกข์ให้กับกายตลอดกายเนี่ยเบียดเบียนกายเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาขณะนั่งอยู่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะกายเบื้องบนเนี่ยทับถมกายเบื้องล่างแล้วกายส่วนข้างล่างก็ทุกข์การรูปร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ตลอดแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราจะต้องคอยแก้ไขตลอดเคยมองเห็นปัญหาของร่างกายบ้างไหมล่ะเรามาทำงานกลับไปบ้านเราก็นอนเลยลองไม่อาบน้ำดูนอนไม่ค่อยหลับอ่ะนอนไม่เป็นสุขคืนนั้นอ่ะการไม่อาบน้ำชำระล้างร่างกายเนี่ยกายก็ทนไม่ไหวแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นเห็นไหมนี่ก็คือปัญหาของกายหิวก็เป็นปัญหาของกายต้องคอยแสวงหาอาหารมาคอยบริโภคตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็หิวเราก็ไปหาอาหารมาทานเดี๋ยวก็คอยแห้งอีกไปหาน้ำมาดื่มน้ำไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็ไม่ไหวอีกแล้วน้ำเข้าไปอยู่ข้างในนานเกินไปทำไมอ่ะมันก็เริ่มปวดขึ้นมาอีกมันจะออกอยู่ข้างในนานเกินไปไม่ได้เราก็จะต้องแก้ไขอีกพาร่างกายเนี่ยไปแก้ไขพ
พาเข้าไปนั่งในห้องน้ำออกสักหน่อยหนึ่งพอเข้าไปในห้องน้ำถ่ายออกมามันก็เริ่มว่างขึ้นมาอีกแล้วว่างก็หิวอีกแล้วหิวอีกทำไมอ่ะหามาบริโภคอีกบริโภคอิ่มเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็ออกอีกเห็นไหมเรามองแค่ปัญหาสองอย่างเนี่ยแสวงหามาบริโภคแล้วบริโภคแล้วก็ขับถ่ายออกไปสองอย่างก็แก้ปัญหากันตลอดแก้ไม่จบขบวนการสองขบวนการเราก็แก้ปัญหาไม่จบนะหิวก็เป็นทุกข์นะอิ่มเกินไปก็เป็นทุกข์เราก็มองดูเนี่ยพุทธเจ้าท่านให้เรามองดูแล้วกายของคนเราต้องคอยบริหารตลอดเวลาเราหยุดบริหารกายเวลาใดเนี่ยกายเป็นทุกข์ทนไม่ได้นี่คือเรื่องของกายแล้วก็ยังต้องคอยบริหารอีกหลายหลายอย่างหลายๆประการด้วยกันเป็นการแก้ปัญหาทางกายคราวนี้คนเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะอีกสิ่งก็คือใจคือความรู้สึกใจของคนเราเนี่ยทำหน้าที่รับรู้ทำหน้าที่รู้สึกก็ใจทำหน้าที่รับรู้ใจทำหน้าที่รู้สึกแล้วใจมีปัญหาอะไรอ่ะหน้าที่ของใจทำหน้าที่รับรู้ทำหน้าที่รู้สึกในอะไรบ้างใจเขาทำหน้าที่รู้สึกในขณะมองดูเนี่ยมองดูแล้วใจเขาก็รู้สึกมองไปตรงไหนใจก็รู้สึกที่ตรงนั้นเนี่ยมองไปในอะไรใจก็รู้สึกในสิ่งนั้นนั่นคือใจทำหน้าที่รับรู้ทำหน้าที่รู้สึกเกิดขึ้นจากการมองดูใจยังทำหน้าที่รับรู้ตอนฟังเสียงพอมีเสียงใจก็รู้เสียงดังแล้วใจก็รู้ใจยังไปรู้ทางอื่นอีกไปรู้ทางไหนอ่ะรู้ทางจมูกพอมีกลิ่นใจก็รู้สึกอีกแล้วใจยังไปทำหน้าที่รับรู้ในขณะเรารับประทานอาหารอีกตอนที่เราตักอาหารบริโภคแต่ละคำใจก็ไปทำหน้าที่รับรู้รู้รสใจทำหน้าที่รับรู้รู้สึกทางกายแล้วใจยังทำหน้าที่รู้สึกโดยตรงทางใจเนี่ยเขาทำหน้าที่รับรู้อยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าทำหน้าที่รับรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาของใจก็คือใจชอบไปเก็บเอาเรื่องเก่าๆมาคิดใหม่ใจชอบคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นบรรดาปัญหาของใจเกิดที่นี่ใจของเรานั้นเนี่ยวางเฉยเรื่องเก่าผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปไม่ต้องหวนกลับไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวลใจถ้าใจเนี่ยไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆในอดีตแล้วก็เรื่องจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตใจของคนเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยใจของคนเรานั้นจะไม่เกิดความทุกข์เลยนะทุกข์ทางใจจะไม่เกิดขึ้นมีใครไม่เคยทุกข์ทางใจบ้างอยู่ในห้องนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมเราเคยทุกข์ใจกันมาแล้วทุกข์ถึงอะไรอ่ะย้อนกลับไปมองดูนะว่าที่ใจของเราเคยเป็นทุกข์เนี่ยเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเนี่ยจะไปมองเห็นความจริงว่าที่เราเคยทุกข์ใจ
ไม่ได้เกิดมาจากอื่นไกลใจของเราเนี่ยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ลงถ้าวางลงใจนั้นจะไม่ทุกข์เราวางอะไรไม่ลงอ่ะไอ้ที่เราวางไม่ลงอ่ะไม่ใช่อื่นไกลนะเพราะเคยไปเห็นมาไอ้สิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยเราไปเก็บเอามาคิดอีกวางไม่ลงอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราไปแอบได้ยินมาพอเราได้ยินมาแล้วเราวางไม่ลงไปรู้สึกมาทางจมูกแล้วเราก็วางไม่ลงได้ลิ้มรสทางลิ้นแล้วไปรับรู้มาเราวางเรื่องนั้นไม่ลงหรือมีสิ่งต่างๆมากระทบกายให้ใจได้รับรู้ใจรับรู้แล้วเราวางสิ่งเหล่านั้นไม่ลงเราไปหวนเก็บเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาคิดถึงใหม่ตอนไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่เนี่ยตอนนี้นี่แหละใจของคนเราเริ่มเป็นทุกข์แล้วพอไปเก็บเอามาคิดใหม่ใจก็เริ่มกังวลเห็นไหมที่เราไม่สบายใจเนี่ยเพราะใจกังวลนะใจกังวลถึงอะไรอ่ะกังวลถึงเรื่องเก่าๆเมื่อวานเขาว่าเรามาไปที่ทำงานเจ้านายเขาบ่นมาบ่นตรงนั้นแล้วก็จบตรงนั้นดับตรงนั้นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วกลับไปถึงบ้านเราไปเก็บไอ้เสียงที่เขาบ่นมาคิดใหม่อีกเขาบ่นเพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องว่าเราว่าเราคนเดียวคนอื่นไม่ว่าทำไมไม่ว่าคนอื่นทำไมต้องมาว่าเราเขาลำเอียงซะแล้วเห็นไหมเกิดอาการปรุงแต่งแล้วเจ้านายก็ไม่ได้ลำเอียงแต่เราทำอะไรผิดพลาดลงไปหน่อยเขาก็ตักเตือนเราเขาก็ว่าเราก็เก็บไปคิดมากเราวางไม่ลงเกิดจากวางไม่ลงถ้าเราวางลงก็จบตรงนั้นแหละเพราะว่าเสร็จแล้วก็ดับลงตรงนั้นแล้วหมดลงตรงนั้นแล้วไม่มีอะไรแล้วปรับปรุงใหม่ทำใหม่สิ่งใดผิดพลาดแล้วก็แก้ไขใหม่แล้วก็จบไม่ต้องเก็บไปคิดไม่ต้องเก็บมาไปปรุงแต่ใจของคนเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะใจเนี่ยชอบไปเก็บเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยกลับมาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่บ่อยไอ้ที่เก็บเอามาคิดเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะเรื่องดีๆใจเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไปคิดแล้วก็ชื่นชมยินดีคิดแล้วก็รู้สึกพอใจคิดแล้วสบายใจก็เลยคิดบ่อยๆไอ้การไปคิดถึงด้วยการชื่นชมยินดีการไปคิดถึงด้วยความพอใจเนี่ยพอไปชื่นชมยินดีบ่อยๆพอใจบ่อยๆเนี่ยใจก็เลยผูกพันปัญหาเกิดตรงใจผูกพันตอนเนี้ยใจก็เลยยึดมั่นแล้วใจก็เข้าไปยึดถือแล้วใจก็สำคัญมั่นหมายแล้วใจก็บอกว่าเป็นของเราจริงๆนั้นน่ะไม่ใช่ของเรานะคนสองคนเดินมาเจอกันในระหว่างเดินสวนทางกันก็หันไปมองกันพอดีพอหันไปมองกันก็เลยยิ้มให้กันยิ้มแล้วก็ผ่านไปเราเห็นเขายิ้มให้เราเนี่ยเราเดินผ่านไปเราก็หวนกลับไปเก็บมาคิดเองเขายิ้มให้เราคิดว่าเขายิ้มให้เราบ่อยๆก็เลยเกิดความพอใจพอเกิดความพอใจใจก็เลยเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วอยากเห็นอีกอยากเขายิ้มอีกอยากพบเขาอีกก็พยายามเดินผ่านบ่อยๆครับเนี่ยแล้วก็พยายามยิ้มให้เขาบ่อยๆเขาก็ยิ้มให้เราอีกยิ้มกันไปยิ้มกันมาวันต่อมาไม่ยิ้มอย่างเดียวแล้วเกิดหยุดแล้วก็สนทนากันพอสนทนากันขึ้นมาตอนนี้นี่แหละเสียงก็เพราะอีกคราวแรกเห็นเขายิ้มก็ซึมซับเข้าไปในใจไม่ใช่น้อยแล้วคราวนี้เสียงเพราะอีกซึมซับเข้าไปในใจอีก
พบปะกันบ่อยๆยิ้มให้กันบ่อยๆพูดคุยกันบ่อยๆไอ้ต่อไปเนี่ยใจอีกดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นใจดวงนี้จะเกิดขึ้นทำหน้าที่ยึดถือทันทีเลยยึดถือว่าเขาเนี่ยเป็นของเราเขาก็ยึดถือเหมือนกันเราเป็นของเขาพอยึดถือว่าเป็นของเราเวลาใดเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของเขาแล้วคราวนี้นะพอเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะเกิดอาการขึ้นมาว่าจะต้องให้เขาเป็นไปตามอำนาจของเราเราต้องการจะไปบังคับบัญชานี่เห็นไหมใจไปถึงขนาดนั้นใจที่ยึดมั่นใจที่ยึดถือเนี่ยในระหว่างที่เกิดความพอใจเนี่ยเกิดความอยากได้ถ้ายังไม่พอใจยังไม่อยากได้ปัญหายังไม่เกิดนะพอรู้สึกพอใจอยากได้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นมาทันทีเลยปัญหาเกิดอย่างไรเกิดอาการหวาดกลัวตามมาคราวนี้ไปปรุงแต่งคิดกลัวว่าจะไม่ได้คิดกลัวว่าจะถูกแย่งเอาไปเห็นไหมใจเนี่ยพอคิดหวนกลับไปเก็บเอาสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นแล้วเนี่ยมาคิดถึงบ่อยๆแล้วพอใจใจจะเกิดความกังวลใจพอเกิดความกังวลใจเกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวต่างๆเกิดขึ้นติดตามมาตอนนี้ใจก็เป็นทุกข์ไปเก็บเอามาคิดแล้วเราขัดใจเราไม่ชอบใจหวาดกลัวอีกเหมือนกันนะกลัวว่าจะพบอีกกลัวว่าจะได้ยินอีกกลัวว่าจะต้องเกี่ยวข้องกันอีกใจก็เกิดอาการหวาดกลัวเนี่ยใจของคนเราหวาดกลัวอย่างเนี้ยหวาดกลัวเพราะอะไรหวาดกลัวเพราะไปเก็บเอาเรื่องของอดีตมาคิดถึงบ่อยๆคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดคิดแล้วก็เกิดอาการหวาดกลัวกลัวสองประการนะกลัวว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้กลัวว่าจะได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะได้เห็นไหมนี่คือเรื่องของใจอ่ะใจเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะใจเนี่ยเข้าไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใจวางสิ่งนั้นไม่ลงแล้วทำไมใจต้องยึดนะสาเหตุที่ใจยึดเกิดมาจากใจเนี่ยดำริเข้าไปดำริถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเลยยึดเข้าไปดำริว่าน่ารักบ่อยๆก็เลยยึดเข้าไปดำริว่าไม่ดีบ่อยๆก็เลยยึดอีกเหมือนกันดีก็เข้าไปยึดมั่นอยากจะเห็นอยากได้ยินอีกอยากได้กลิ่นอีกอยากลิ้มรสอีกอยากสัมผัสอีกไม่ดีก็ไม่อยากเห็นอีกไม่อยากได้ยินอีกไม่อยากสัมผัสอีกหัวใจของคนเราก็มีอยากได้ฝ่ายฟ้าแล้วก็มีการผลักดันในชีวิตประจำวันมีอยู่เท่านี้แล้วเราก็กังวลใจไอ้เรื่องสองเรื่องเนี่ยอยากได้ไฟฟ้าให้ได้มาแล้วก็หวาดกลัวจะไม่ได้คนอื่นจะยื้อแย่งเอาไปได้เอาไว้ไม่เพียงพออยากได้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยผลักดันออกผลักดันออกกลัวว่าจะไม่ออกไปกลัวจะกลับมาอีกกลัวจะไม่ยอมไปเนี่ยอยากได้ไฟฟ้าแล้วเอามาเป็นของของเราเนี่ยมีอนุภาพมากแล้วก็ไม่ต้องการไม่อยากได้ผลักดันออกทำร้ายซึ่งกันและกันก็ได้ทำอะไรๆก็ได้เกิดมาจากความรู้สึกสองชนิดไม่ได้เกิดมาจากอะไรอะความรู้สึกก็คืออยากได้ไฟฟ้าแล้วก็ผลักดันออกสาเหตุที่อยากได้ไฟฟ้ามาจากดำริถึงด้วยความพอใจเกิดมาจากดำริถึงด้วยความขัดใจ
ดำริถึงอะไรอ่ะต้องไปดูตัวเหตุนะพระพุทธเจ้าท่านจะชี้ตัวเหตุดำริถึงสิ่งที่มาให้เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสคือไปดำริถึงสิ่งที่มาให้ใจได้รู้สึกจริงๆถ้าใจไม่รู้สึกก็ไม่มีปัญหานะมีคนยกพวกมาด่าเราแต่เรานอนหลับเขามีปัญหาไหมถ้าเราไม่รู้เราจะไม่เดือดร้อนใจสุขทุกข์จึงอยู่ที่ใจอะสุขทุกข์อยู่ที่ความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะไม่มีความขัดใจก็จะไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีใจของคนเราทำหน้าที่ต้องรับรู้เนี่ยใจเลยมีปัญหาไงเราจะบังคับใจว่าอย่ารู้เวลามองเห็นแล้วก็อย่าไปรู้มีคนมาพูดให้เราฟังเราก็อย่ารู้บังคับได้ไหมแบบนี้บังคับไม่ได้อีกใจจะทำหน้าที่รับรู้อยู่ตลอดแล้วเมื่อใจทำหน้าที่รู้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยมีปรากฏการณ์ความจริงอยู่อย่างหนึ่งไอ้ปรากฏการณ์ความจริงตรงนี้นี่แหละเข้าใจความจริงปัญหาไม่เกิดไม่เข้าใจความจริงเกิดปัญหาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรานั่งหลับตานะนั่งหลับตาอย่ารับรู้อะไรเอามืออุดหูอย่ารับรู้อะไรไม่ได้สอนแบบนั้นนะแต่ในยามที่ใจเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งที่มาให้ใจได้รับรู้แล้วมีความจริงก็คือเมื่อมาให้ใจได้รับรู้แล้วก็ดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างมีอะไรบ้างที่มาให้ใจเรารับรู้แล้วยังอยู่เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะดูขวดน้ำใบนี้สิอ่ะรู้แล้วหรือยังรู้แล้วนะเอาใหม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ขวดน้ำยังอยู่ไหมหายไปหรือยังอันนี้รู้แล้วใช่ไหมหายไปแล้วพยกอันนี้ขึ้นมารู้อีกหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ยังอยู่ไหมนี่อ่ะของจริงเป็นอย่างนี้ไอ้ที่รู้สึกแล้วเนี่ยจะหมดไปหายไปแล้วก็รู้สึกใหม่ๆมาแทนอ้าวพอรู้สึกตรงนี้แล้วเอาใหม่อันนี้อ่ะเปลี่ยนใหม่ดอกนี่น่าจะดีฝากนะมีกี่ดอกเห็นไหมกี่ดอกเนี่ยอันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ในใจไหมดับไปจากใจหรือยังไงพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ความจริงว่าเมื่อรู้สึกสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ดับไปจากใจ1ครั้งไปรู้สึกสิ่งใหม่แล้วสิ่งนั้นก็ดับไปจากใจอีกไปรู้สึกสิ่งใหม่อีกดับไปจากใจอีกไปรู้อะไรอะไรก็ดับไปจากใจดับไปจากใจตลอดท่านต้องการให้เรามองเห็นทุกอย่างที่มาให้ใจเรารู้สึกสิ่งนั้นล้วนหมดไปจากความรู้สึกนั้นๆแม้แต่ความรู้สึกเหล่านั้นเอาไปความรู้สึกเกิดคราวเดียวกันหรือเปล่าอ่ะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกนะรู้สึกแล้วเอาใหม่รู้สึกไหมอันนี้เป็นรู้สึกตัวเดียวกันหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้รู้สึกอันนี้และเดี๋ยวนี้เรารู้สึกตรงนี้ถามว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนละสิ่งแล้วเป็นความรู้สึกอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นคราวเดียวกันหรือเปล่าแสดงว่ารู้สึกคราวก่อนดับไปหรือยังอะแล้วมารู้สึกใหม่ดับไปอีกหรือยังแล้วก็ไปรู้สึกอีกดับไปอีกหรือยังอ่ะอ้าวเดี๋ยวนี้รู้สึกทางไหนทางตาปัจจุบันนี้กำลังพูดอะไรอยู่ได้ยินไหมรู้สึกทางตายังอยู่ไหมรู้สึกทางหูมาแทนกลิ่นก็โชยเข้ามาในห้องนี้รู้สึกทางไหนอีกรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางหูยังอยู่ไหม
ขณะรู้สึกทางจมูกเนี่ยทางหูยังอยู่ไหมดับหรือยังอ่ะและต่อจากนั้นก็ไปรู้สึกทางไหนอีกเราก็ตักอาหารมาฟังไปด้วยทานไปด้วยอ่ะรู้สึกทางไหนอีกพอรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางอื่นๆยังอยู่ไหมไม่อยู่ลมพัดมาเย็นๆวูบวาบวูบวาบรู้สึกไหมร้อนวูบวาบวูบวาบรู้สึกไหมรู้สึกทางอื่นยังอยู่ไหมนั่นแหละท่านต้องการให้เราเห็นความจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะหลักของสัจธรรมเนี่ยทุกสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเนี่ยสร้างปัญหาตรงที่มาให้ใจของเราได้รับรู้ไม่มาให้ใจของเราได้รับรู้จะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเลยแต่สิ่งเหล่านั้นเวลามาให้ใจได้รับรู้เสร็จแล้วพากันดับไปหมดดับในที่นี้ดับไปจากใจคำว่าเกิดดับที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเราต้องเข้าใจให้ถูกนะท่านบอกเนี่ยเกิดดับนะตรงเนี้ยเกิดดับตั้งอยู่ตรงนี้แล้วอย่ามาเก็บนะอาทิตย์หน้ามาก็ยังอยู่ไหนบอกว่าดับเกิดดับเนี่ยไม่ใช่ดับไปจากโต๊ะไม่ใช่สิ่งนี้ดับไปหมดไปสลายไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เกิดดับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเนี่ยหมายถึงสิ่งนี้มาปรากฏให้ใจได้รู้สึกแล้วสิ่งนี้หายไปจากความรู้สึกพอมาปรากฏให้ใจได้รู้สึกท่านเรียกว่าเกิดพอหายไปจากความรู้สึกท่านเรียกว่าดับดูดอกไม้ตรงนี้ก็แล้วกันนะดูทีละดอกนะดู1ดอกก็1รู้สึกสังเกตอีก1ดอกก็อีก1รู้สึกสังเกตอีก1ดอกก็อีก1รู้สึกเกิดดับตลอดมั้ยแบบนี้ย้ายไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกคราวเดียวกันหรือเปล่าถ้าไปมองเห็นความรู้สึกนั้นเนี่ยดับไปดับไปดับไปดับไปสิ่งที่มาให้ใจได้รู้สึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ดับไปดับไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นๆด้วยพอดับไปแล้วก็ดับเลยนะดับเลยเนี่ยปัญหาไม่เกิดปัญหาเกิดที่ไหนอ่ะใจไม่ยอมไงไปเก็บเอามาคิดใหม่ไอ้ที่ดับไปแล้วเนี่ยด่าคำเดียวเท่านั้นเองโกรธเขาใช่หรือเปล่าเราโกรธเขาเนี่ยเขาด่าเราคำเดียวพอด่าเสร็จเราก็รู้สึกปุ๊บเสียงด่าก็ดับปั๊บเสียงด่ามาให้ใจได้รู้สึกทางหูแล้วเสียงด่าก็ดับไปจากความรู้สึกนั้นความรู้สึกทางหูดับไปด้วยหรือเปล่ารู้สึกคราวนั้นน่ะคราวที่เสียงนั้นดังขึ้นน่ะเอาคราวนั้นน่ะดับหรือไม่ดับไปดับแล้วใจของเราเนี่ยไม่ยอมก็ไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่เขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่าเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่สร้างปัญหาใจที่ต้องไปเก็บเขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่าเราทำไมต้องเกิดทำให้ไอ้ใจดวงนี้ไม่เกิดได้ไหมอ่ะถ้าใครสามารถทำให้ใจดวงนี้ไม่เกิดเนี่ยนะทุกข์จะไม่เกิดกับคนคนนั้นโกรธจะไม่เกิดกับคนคนนั้นมีวิธีพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีที่จะไม่หวนกลับไปเก็บเอาของเก่ามาดำริถึงใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ตามดูใจให้ทันถ้าใครตามดูใจทันเราจะไม่หวนกลับไปเก็บเอาของเก่าๆมาคิดถึงใหม่ใจของคนเราเปลี่ยนตลอดความรู้สึกเนี่ยถ้าเราไปสังเกตความรู้สึกเราจะเห็นความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยอย่าลองมองมาเฉยๆแล้วมองความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้สึกไม่อยู่กับที่ถ้าเราสามารถเห็นความรู้สึกของตัวเราเองได้จะเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็ความรู้สึกก็ไปรับรู้เรื่องใหม่อีกเปลี่ยนไปรับรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจิตของคนเราเนี่ยไม่นิ่งนะมาฝึกจิตไม่ใช่ทำให้จิตนิ่งแนวทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยเป็นหลักของความจริงคือท่านไม่ได้สอนให้เราทำจิตให้นิ่งเฉยแล้วไม่รับรู้อะไรไม่ได้สอนแบบนั้น
แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราไปตามดูจิตเปลี่ยนแปลงมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเรามองเห็นจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่มีเวลาเปิดโอกาสให้อุปาทานไปยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคยไม่เคยสะเทือนใจบ้างไหมมีเรื่องสะเทือนใจแรงๆเนี่ยเคยไหมเรารักกันอยู่ดีๆเขาก็มาหนีจากเราไปเนี่ยสะเทือนใจไหมแบบนี้เราทำอะไรไปสักพักหนึ่งก็เพลินๆไปประเดี๋ยวก็คิดถึงเขาอีกแล้วคนที่มีสามีมีภรรยาแล้วสามีจากไปมีแฟนใหม่ภรรยาจากไปมีแฟนใหม่คนที่เคยมีบุตรบุตรน้อยมาตายจากไปเนี่ยห้ามใจไม่คิดถึงได้ไหมคิดถึงแต่ละครั้งเนี่ยสะเทือนใจไหมคิดถึงเวลาใดก็สะเทือนใจเวลานั้นที่เราไปคิดถึงแล้วสะเทือนใจเนี่ยเพราะอุปาทานเนี่ยเข้าไปเกาะติดอารมณ์นั้นอย่างเหนียวแน่นถามว่าเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องเดียวได้ไหมจริงๆทำไม่ได้ใจของคนเรายังต้องรับรู้เรื่องอื่นด้วยเดี๋ยวใจก็ไปรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นสับเปลี่ยนเวียนไปตลอดใจยังคงทำหน้าที่รับรู้เรื่องอื่นๆแต่เวลารู้สึกในเรื่องอื่นๆเนี่ยรู้สึกธรรมดาแต่พอหวนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเวลาใดสะเทือนใจและใจแวบไปรู้เรื่องอื่นๆก็ธรรมดาอีกพอหวนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นสะเทือนใจทำไมสะเทือนใจเพราะอุปาทานเกาะแน่นไงตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ตามดูใจว่าใจของคนเรายังคิดถึงเรื่องต่างๆตลอดพอตามไปมองดูเนี่ยก็เห็นใจรับรู้เรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนไปรู้เรื่องนั้นแล้วก็รู้เรื่องนั้นถ้าเราตามไปดูเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นใจเปลี่ยนไปตลอดพอเรามองเห็นใจเกิดดับเปลี่ยนตลอดตรงนี้มีประโยชน์ทำให้อุปาทานไม่มีโอกาสเกิดไปหวนคิดถึงสิ่งที่เราสะเทือนใจเราเคยสะเทือนใจเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจของเราเนี่ยมามีอันเป็นไปใจเนี่ยจะต้องเกาะติดสิ่งนั้นอยู่นานพอคิดถึงเวลาใดก็สะเทือนใจสะเทือนใจทุกใจทุกใจถ้าเราไปตามดูใจเนี่ยเราจะเห็นใจเปลี่ยนใจไม่นิ่งใจของคนเราพระพุทธเจ้าท่านแสดงอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับลิงลิงไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆนะใจของคนเราก็เหมือนกับลิงใจไม่เคยหยุดนิ่งใจจะต้องเปลี่ยนตลอดไงเดี๋ยวรู้สึกทางตาเดี๋ยวไปรู้สึกทางหูเดี๋ยวรู้สึกทางจมูกเดี๋ยวไปรู้สึกทางลิ้นเดี๋ยวไปรู้สึกทางกายขณะใจไปรู้สึกอะไรอะไรตามให้ทันท่านน่ะการตามดูเนี่ยเราอาศัยสติสัมปชัญญะเอาสติเข้าไปตามดูพอใจรู้สึกในอะไรเวลาใดสติไปตามระลึกเราเรียกภาษาง่ายๆว่าตามสังเกตในตัวสังเกตมีทั้งสติสัมปชัญญะอยู่ในนั้นครบบริบูรณ์เลยพอเกิดพอรู้สึกสังเกตพอเกิดพอรู้สึกสังเกตพอเกิดพอรู้สึกสังเกตสังเกตสังเกตพอรู้สึกนั่นน่ะรู้สึกดีใจก็สังเกตรู้สึกเสียใจก็สังเกตรู้สึกเฉยๆก็สังเกตรู้สึกขัดใจก็สังเกตรู้สึกอยากได้ก็สังเกตรู้สึกสะเทือนใจก็สังเกตถ้าเราสังเกตเราจะเห็นพอรู้สึกเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนรู้สึกตัวใหม่น่ะแล้วก็ตามสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆพอเราตามสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยเขาจะมีอำนาจมีพลานุภาพไม่เปิดโอกาสให้อุปาทานเกิดกลับไปหวนคิดถึงอารมณ์ที่เราสะเทือนใจพอไม่หวนกลับไปคิดถึงสิ่งที่เราสะเทือนใจเนี่ยพอไปมัวดูใจเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยก็เลยทิ้งวางอารมณ์ที่เราสะเทือนใจเราก็เลยไม่ต้องสะเทือนใจอ่ะเคล็ดลับในการดับทุกทางใจที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนเนี่ยวิธีของท่านเนี่ยท่านให้เราติดตามดูใจให้ทันทุกความรู้สึกบุคคลที่ไม่หลงลืมในการสังเก
เกตความรู้สึกของตัวเองบุคคลที่ไม่หลงลืมในการเข้าไปดูความรู้สึกของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าอรหันต์อรหันต์นั้นไม่ใช่อื่นไกลนะอรหันต์หมายถึงไม่หลงลืมในการเฝ้าตามดูใจของตัวเองขณะไปตามดูความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะพอมีความรู้สึกทางตาเกิดขึ้นก็ดูทันรู้สึกทางหูเกิดขึ้นก็ดูทันรู้สึกทางจมูกเกิดขึ้นก็ดูทันรู้สึกทางลิ้นเกิดขึ้นก็ดูทันรู้สึกทางกายเกิดขึ้นก็ดูทันจะมาให้รู้สึกทางไหนทางไหนดูทันหมดพอดูทันจะไปประจักษ์ความจริงอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งที่มาให้ได้รู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมาให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นได้รับรู้แล้วก็หมดไปจากความรู้สึกเหล่านั้นเรียกว่าดับการเข้าไปมองดูตรงนี้ทันเนี่ยเรียกว่าไปเห็นความจริงเห็นการหมดไปเห็นการดับไปกลายเป็นของว่างที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าสุญญตาหมายถึงทุกอย่างมาให้ใจได้รับรู้แล้วดับไปจากใจกลายเป็นของว่างคำว่าว่างที่ท่านบอกว่าว่างว่างตรงนี้ที่ท่านเรียกว่าสุญญตาที่ท่านเรียกว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงตรงนี้มีอะไรยังหลงเหลืออยู่บ้างไงเรามาพูดมาตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้มั้ยว่าพูดมาทั้งหมดกี่คำอ่ะพูดหลายเรื่องได้ยินหลายครั้งมั้ยรู้สึกมั้ยรู้สึกครั้งเดียวหรือหลายครั้งยังมีเสียงใดเสียงหนึ่งยังอยู่บ้างมั้ยเดี๋ยวนี้แล้วก็ความรู้สึกในเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นคราวเดียวหรือหลายคราวยังมีความรู้สึกใดรู้สึกหนึ่งยังอยู่บ้างมั้ยหมายถึงรู้สึกในเสียงนั้นนะเอาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงนี้นะยังมีความรู้สึกยังอยู่ไหมว่างหมดหรือเปล่าเนี่ยพูดมาทุกคำว่างแล้วหรือยังว่างแล้วความรู้สึกทุกความรู้สึกที่รู้ว่างแล้วหรือยังว่างแล้วแต่เรายังดูไม่ทันเท่านั้นเองเข้าใจไหมถ้าเราไปดูทันแล้วเห็นว่าว่างเวลาใดเนี่ยจะไปสลายความยึดติดจิตจะไม่ยึดติดแล้วเพราะมาให้รู้ทางตารู้สึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมดไปจากความรู้สึกทางตาว่างความรู้สึกทางตาก็ว่างมาให้รู้สึกทางหูแล้วก็ดับไปว่างความรู้สึกทางหูก็ว่างอีกให้มาทางไหนก็ว่างทางนั้นถ้าเราไปตามดูตรงนี้ทันเนี่ยเราจะได้สัมผัสกับความจริงคือความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเนี่ยไอ้ความว่างเปล่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยหมายถึงว่างจากใจไม่ได้ว่างเว้งว่างไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ว่างจากบนโต๊ะนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้มีกับไม่มีเนี่ยสำนวนของท่านกับสำนวนของเราไม่เหมือนกันมีของเราก็คือมีอยู่ตรงนี้เนี่ยมีแต่มีของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีตรงนี้หมายถึงมีในความรู้สึกมีตอนที่เกิดความรู้สึกมองดูทางตาแล้วก็รู้สึกจึงมีดังทางหูแล้วเกิดความรู้สึกจึงเรียกว่ามีมองทางตาแล้วรู้สึกมีที่ไหนมีในความรู้สึกสิ่งนั้นก็หายไปจากความรู้สึกหรือเปล่าวะหมดไปจากความรู้สึกเรียกว่าไม่มีงั้นมีของท่านเนี่ยมีแล้วกลับไม่มีมีที่ไหนก็มีมาให้เห็นทางตาแล้วใจรู้สึกเรียกว่ามีแล้วก็หมดไปจากความรู้สึกนั้นก็คือไม่มีต้องไปมองเห็นตรงนี้นะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมากระทบตาให้ใจรู้แล้วก็หมดไปถ้าเรียกว่าเกิดดับเห็นความเกิดดับเห็นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปัญญาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญา
ในการมาปฏิบัติธรรมก็คือต้องการจะมาอบรมจิตให้เกิดปัญญาตรงนี้ถ้าปัญญาเกิดเราจะเห็นความจริงตรงนี้อะไรอะไรมาให้ใจเราได้รู้สึกสิ่งเหล่านั้นหมดไปจากความรู้สึกพระพุทธเจ้าเน้นเอามีที่ใจมีที่ใจจะว่างตลอดถ้าไม่ได้มีที่ใจอุปาทานจะเกาะติดทำให้ยึดถือแล้วทำให้กังวลทำให้เป็นทุกข์ถ้าไปเห็นว่ามีที่ใจแล้วก็หมดไปจากใจกลายเป็นของว่างถ้าไปมองเห็นแบบนี้ได้ใจจะไม่เป็นทุกข์ทำอย่างไรจะเข้าถึงใจตรงนี้ได้ต้องเริ่มฝึกใจแล้วตอนนี้ฝึกอะไรกันแน่เราได้ยินแต่ว่าฝึกจิตฝึกจิตฝึกจิตนะเราจะฝึกอะไรกันแน่ตอนเนี้ยอ่ะฝึกทำไมฝึกจิตนะฝึกทำไมอ่ะลองช่วยกันตอบหน่อยสิอ่ะพัฒนาจิตเนี่ยเราพัฒนาทำไมอ่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องฝึกจิตมาพูดกันถึงเรื่องพัฒนาจิตคำว่าฝึกคำว่าพัฒนาหมายถึงมาพัฒนาความรู้สึกให้ว่องไวแล้วจำเป็นด้วยหรือต้องมาพัฒนาจิตให้ว่องไวอ่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยนะมองในมุมกลับบ้างไงแล้วก็จริงๆด้วยนะจิตไม่ต้องพัฒนาจิตเราเนี่ยไม่ต้องพัฒนามองเดี๋ยวนี้รู้สึกทันทีไหมเนี่ยไวแล้วจำเป็นต้องพัฒนาไหมเนี่ยต้องพัฒนาหรือเปล่าเสียงดังปั๊บรู้สึกปุ๊บทันทีไหมเนี่ยรู้สึกทันทีไหมต้องพัฒนาไหมความรู้สึกตรงนี้มีกลิ่นเข้ามาปั๊บรู้สึกทันทีไหมต้องพัฒนาไหมแบบนี้พอเราบริโภคอาหารแล้วรสแตะลิ้นรู้สึกทันทีหรือเปล่าต้องพัฒนาหรือเปล่าวะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายใจรู้สึกทันทีหรือเปล่ารู้สึกทันทีไหมต้องพัฒนาไหมจิตคือความรู้สึกรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้สึกทางใจโดยตรงไม่ต้องพัฒนาแต่ที่ท่านให้เรามาพัฒนาเนี่ยไม่ใช่พัฒนาจิตมาพัฒนาการตามดูจิตการเข้าไปตามดูความรู้สึกตรงนี้ท่านให้เราพัฒนาที่ไปตามดูเนี่ยเราอะไรไปตามดูเราไม่ได้เอาจิตไปตามดูนะเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปตามดูเราจะต้องพัฒนานั้นเนี่ยหมายถึงพัฒนาตัวสติและสัมปชัญญะแล้วก็พัฒนาตัวปัญญาเรานิยมใช้คำว่าจิตเราเข้าใจว่าคือจิตนะแต่จิตจริงๆเนี่ยได้แก่ความรู้สึกทางตาพอมีรูปมากระทบตาแล้วเกิดความรู้สึกนั่นคือจิตพอมีเสียงดังแล้วเกิดความรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าจิตพอมีกลิ่นแล้วเรารู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าจิตพอเราลิ้มรสแล้วเกิดความรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าจิตเย็นกระทบกายเรารู้สึกท่านเรียกว่าจิตความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหรือใจเนี่ยเกิดขึ้นเองคล่องแคล่วว่องไวไม่จำเป็นต้องพัฒนาแต่สิ่งที่ท่านให้เราพัฒนาเนี่ยหมายถึงการตามสังเกตตัวสังเกตความรู้สึกตัวสังเกตสิ่งที่มาให้ใจได้รู้สึกท่านให้เราไปฝึกพัฒนาตัวสังเกตให้คล่องแคล่วว่องไวตัวสังเกตนั้นได้แก่สติสัมปชัญญะแล้วก็จะวิวัฒนาการเป็นปัญญาพอไปรู้ทันจิตเห็นว่าจิตเกิดดับไปรู้ทันสิ่งที่มาให้จิตได้รับรู้เกิดดับท่านเรียกความรู้สึกนั้นว่าปัญญาปัญญาตรงนี้ต้องพัฒนาสติสัมปชัญญะต้องพัฒนาถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้สำเร็จเราตามใจของตัวเราเองทันมองเห็นความรู้สึกของตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอด
เราจะเห็นว่าทุกอย่างมาให้ใจได้รับรู้แล้วว่างไปว่างไปตลอดเวลาพอมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นของว่างเปล่าแล้วทุกทางใจก็ไม่เกิดอ่ะต่อไปใจก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรอ่ะเราไม่เคยมองแล้วเห็นเป็นของว่าง

ฝึกฟังเสียงดับดับไปเนี่ยที่พูดเนี่ยดับไหมสังเกตให้ดีนะจะมาจะนับนะหนึ่งดับแล้วหรือยังสองดับหรือยังสามสี่ห้าหกดับหรือยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ดับพร้อมกันไหมเดี๋ยวนี้ยังมีเสียงอยู่ไหมเนี่ยมีไหมที่พูดนี่ยังอยู่ไหมมีไหมเนี่ยมีเสียงไหมตอนเนี้ยมีไหมตอนอาจารย์ถามเนี่ยมีไหมแต่ตอนเราจะตอบยังอยู่ไหมไหนบอกว่ามีตอนเราจะตอบเนี่ยยังอยู่ไหมดับแล้วฝึกมองบ่อยๆเนี่ยต่อไปกลับไปบ้านโดนบ่นแล้วสบายเลยบ่นก็ฟังดับดับดับดับบ่นก็ดับอย่างเดียวดับดับดับแล้วไม่รำคาญน่ะกลับไปบ้านพันยาบ่นก็ฟังดับดับดับดับสามีชอบบ่นพันยาพันยาก็ตั้งฟังดับดับดับดับพ่อแม่ชอบบ่นลูกแล้วก็ฟังเสียงพ่อแม่บ่นดับดับดับเห็นดับไปดับไปไม่กังวลละไม่รำคาญใจละลองดูนะได้ผลนั่นตรงเนี้ยฟังเสียงดับแล้วได้ผลจริงๆให้ไวตรงเนี้ยก่อนนะไปฟังเสียงดับก่อนฟังเสียงดับเอาเสียงที่ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วดับแต่เสียงใหม่มาสังเกตอีกดับอีกใหม่มาอีกสังเกตอีกดับอีกส่วนมากเราไปรอเสียงใหม่ๆอ่ะไอเสียงที่ได้ยินแล้วอ่ะเสียงที่เราได้รับรู้แล้วที่ยังไม่ได้รับรู้ไม่เอาขณะนี้รับรู้แล้วคือเสียงนี้ใช่ไหมแต่เสียงใหม่ๆยังไม่ได้รับรู้ไม่เอาพอมารับรู้แล้วอีกสังเกตอีกดับอีกรับรู้อีกสังเกตอีกก็ดับอีกมองให้เห็นเสียงที่เรารู้สึกแล้วหมดไปรู้สึกในอะไรอะไรมองดูต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นสิ่งนั้นหมดไปหมดไปเอาความรู้สึกทางหูเนี่ยให้คล่องก่อนนะถ้าเราทันตรงนี้ได้ทุกทางใจก็ไม่เกิดนะสามารถดับทุกทางใจได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาแสดงในวันนี้จริงๆแล้วการจะเข้าไปสู่ประเด็นคือการเข้าไปดูใจทันเนี่ยต้องอาศัยการฝึกวิธีการฝึกพระพุทธเจ้าให้ฝึกหลายวิธีด้วยกันนะคือสังเกตนะฝึกสังเกตเดี๋ยวอาตมาจะให้ทดลองดูนะสังเกตอากัปกิริยาการของกายเนี่ยลองยืนสิเราดูว่าเราขยับส่วนไหนก่อนยืนขึ้นอ่ะรู้ตัวมั้ยเนี่ยรู้ตัวมั้ยเรายืนขึ้นเนี่ยรู้ตัวมั้ยเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยรู้ตัวขนาดนี้ได้แล้วนะเนี่ยได้แล้วได้สติสัมปชัญญะแล้วแล้วฝึกบ่อยๆก็จะชำนาญอ่ะลองนั่งลงเลยรู้ตัวไหมสังเกตรู้ตัวไหมเนี่ยเราลุกขึ้นเรารู้สึกตัวเรานั่งลงเรารู้สึกตัวเนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆก็จะสั่งสมตัวรู้สึกไปแล้วต่อไปเนี่ยเราไม่หลงลืมลุกขึ้นทุกครั้งสังเกตได้หมดนั่งลงทุกครั้งสังเกตได้หมดต่อไปขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะเราไม่มีเวลาจะไปฝึกเป็นกิจจลักษณะเอาในชีวิตประจำวันที่เขาไปฝึกกันก็ลุกขึ้นทุกครั้งอย่าลืมสังเกตนั่งลงทุกครั้งอย่าลืมสังเกตเพียงแต่สังเกตรู้อย่างเดียวอาจจะดื่มน้ำยกมือขึ้นรู้เหยียดไปรู้แตะรู้ยกขึ้นรู้รู้ในอากัปกิริยาการเหล่านี้ทั้งหมดลองทำดูสิจิตจะไวต่อไปมองเห็นความรู้สึกของตัวเองเราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้าห้องน้ำอาบน้ำเอื้อมมือไปหยิบขันรู้หย่อนมือลงไปในถังตักน้ำรู้เอื้อมมือไปจับวาวเปิดฝักบัวรู้บิดรู้น้ำไหลสู้ประดดตัวเราเย็นว้าเปลื่อนไปรู้เนี่ยสังเกตแบบนี้บ่อยๆนั่นคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อไปก็ตอนเวลารับประทานอาหารฝึกดูใจก่อนก็ได้นะดูใจตอนจะรับประทานอาหารน่ะมีไหมใจหมายไว้ว่าจะเอาอะไรก่อนเนี่ยมีไหมต้องตักก่อนชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเนี่ยมีไหมนั่นแหละดูความรู้สึกตรงนั้นบ่อยๆใจบอกไงใจเราบอกใจบอกให้ตักอะไร

แล้วใจบอกให้ตักกี่ครั้งด้วยนะใจบอกให้ตักไปวางตรงไหนด้วยนะมีหรือเปล่าวะตักข้าวตักกี่ครั้งเนี่ยใจบอกนะแล้วก็ตักกลับแล้วเอาไปวางตรงไหนใจบอกอีกเอาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้หรือไม่วางอันนี้ตักตรงนี้แล้วเอามาวางตรงนี้ใจไปคอยสังเกตใจบอกให้ทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่นั่งนั่งอยู่แล้วแมลงมากัดคันไหมใจบอกให้เกามีหรือเปล่าอ่ะสังเกตความรู้สึกสังเกตใจบอกสังเกตแบบนี้บ่อยๆนะเราอาศัยการสังเกตเพราะเราไม่ได้ไปฝึกกันเป็นกิจจลักษณะแต่คนที่ไปฝึกเป็นกิจจลักษณะก็จะไวหน่อยจะเดินจงกรม7คืน8วันเนี่ยไวแล้วพยายามเอาความรู้สึกตรงๆอ่ะอย่าไปพูดนะสังเกตให้ดีนะเนี่ยสังเกตมือที่วางตรงเนี้ยสังเกตแล้วหรือยังเอาเร็วๆปุ๊บออกไปเลยอ่ะรู้สึกมั้ยเอาเข้ามาอีกรู้มั้ยมีคำว่าเหยียดคู่ไหมแต่รู้สึกหรือเปล่าเอารู้สึกโดยตรงอย่างนี้นะรู้สึกโดยตรงโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องกำกับไอ้รู้สึกโดยตรงเนี่ยจะไวในชีวิตประจำวันเราทำอะไรเรารู้สึกเนี่ยเอื้อมไปนี่ก็รู้นี่ก็รู้รู้รู้โดยไม่ต้องวัดรู้เราทำอะไรเลยมีแต่มือออกไปทำอะไรเรารู้หมดถ้าฝึกตรงนี้บ่อยๆจิตจะไวแล้วต่อไปจะมองเห็นความรู้สึกของตัวเราเองอาศัยไปฝึกนะฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คงเข้าใจนะอันนี้ก็ใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาท่านสุดท้ายนี้ต่อมาก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพระปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญ

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่

นกกระสากับนกยูงนานมาแล้วที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งได้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกนานาชนิดนกกระสาเป็นนกตระกูลหนึ่งที่อยู่ในป่าแห่งนั้นเมื่อมันปรากฏกายในหมู่นกมันก็จะกลายเป็นนกที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมชมชอบของเหล่านกทั่วไปเพราะร่างกายของมันนั้นทั้งสูงทั้งใหญ่มองดูสง่างามนกที่ตัวเล็กกว่าหรือตัวเตี้ยกว่าก็พากันสรรเสริญนกกระสาในเรื่องร่างกายของมันวันหนึ่งขณะที่นกทั้งหลายกำลังแสดงความสนใจและสรรเสริญนกกระสาได้มีนกยูงตัวหนึ่งบินร่อนลงมาปรากฏกายอยู่ในหมู่นกเหล่านั้นนกทั้งหลายเปลี่ยนความสนใจจากนกกระสามามองนกยูงและตื่นเต้นต้อนรับนกยูงผู้ที่มาใหม่เป็นการใหญ่พร้อมกับสรรเสริญความงามสง่าของนกยูงว่าไม่มีสัตว์อากาศชนิดใดจะมาเทียบเทียมในความงามสง่าหน้าพิศวงได้เหตุการณ์ที่ปรากฏแก่สายตาเช่นนั้นทำให้นกกระสามีความอิจฉาอย่างแรงกล้าทันทีและในการต่อมาเมื่อนกกระสาจะมาปรากฏกายอยู่ในหมู่ของนกเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสจะทำได้เพราะในที่นั้นมันมีแต่นกยูงปรากฏอยู่ก่อนทุกครั้งความอิจฉาริษยาทวีขึ้นในจิตใจของนกกระสาจนกระทั่งความอิจฉาริษยากลายเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นและอาฆาตมาดร้ายความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจนกระทั่งคิดจะทำลายชีวิตของนกยูงเพราะความอิจฉาริษยารุนแรงมากทำให้ในที่สุดนกกระสาสู้ผอมลงผอมลงจนกระทั่งมันต้องตรอมใจตายเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นอิจฉาริษยาได้ชีวิตของมันจึงต้องจบลงด้วยความน่าสมเพชแท้ข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้ทราบว่าความโกรธมันฆ่าตัวผู้โกรธความอิจฉาริษยามันฆ่าตัวบุคคลผู้อิจฉาริษยาผู้ผูกโกรธผู้ถูกอิจฉาริษยาก็นอนหลับสบายแต่ผู้โกรธกลับกลายเป็นคนฟุ้งซ่านจนต้องทำลายตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวความอิจฉาริษยาเหมือนลูกศรที่ยิงไปหาผู้อื่นแต่ทำให้ตนต้องได้รับบาดเจ็บไก่กับไก่มีเรื่องที่เล่าขานกันมานานแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของบรรดาไก่ทั้งที่ไก่มันมีบ้านเรือนอยู่อาศัยคนละหลังโดยเฉพาะไก่ตัวผู้มันไม่เคยได้แย่งตัวเมียกันแต่ในทันทีที่มันมาพบเจอกันเข้าใกล้ชิดกันยามใดมันก็จะจิกตีกันเป็นการใหญ่จนกระทั่งเจ้าของของมันทั้งสองฝ่ายต้องมาจับเอามันกลับไปเมียของไก่ตัวหนึ่งถามว่าพี่ไก่จ๋าเจ้าไก่ที่มันจิกตีพี่ตัวนั้นสันดานมันเป็นอย่างไรสันดานมันเลวร้ายสิ้นดีน้องเอ้ยไก่ตัวผู้ตอบเมียของมันในขณะเดียวกันเมียของไก่อีกตัวหนึ่งก็ถามว่าพี่จ๋าเจ้าไก่ที่มันจิกตีกับพี่น่ะสันดานของมันเป็นอย่างไรไก่ตัวผู้เป็นผัวของอีกตัวหนึ่งมันก็ตอบเช่นเดียวกันว่าสันดานของไก่ตัวนั้นมันเลวร้ายสิ้นดีน้องเอ้ยข้อคิดคติธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าศัตรูย่อมเห็นศัตรูเป็นคนเลวร้ายเสมอเพราะไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมเข้าข้างตัวเองไม่มีใครเลยเห็นความชั่วบกพร่องของตัวเองตนเองทำความผิดก็มองว่าตนเองทำถูกตราบใดที่ไม่รู้จักความเข้าใจตราบใดที่ไม่รู้จักทำความเข้าใจกับความเป็นจริงก็ย่อมเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาอย่างคำคมที่ว่าโทษของคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนลมคนอื่นเหม็นเบื่อจะเหลือทนลมของตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรก็ทำนองนี้แหละ
กระรอกกับบ่างนานมาแล้วกระรอกกับบ่างอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเมื่อทั้งสองพบกันก็จะต้องพูดคุยโอ้อวดกันไปต่างๆนานาโดยกระรอกได้บอกกับบ่างว่านี่เจ้าบ่างถ้าเจ้าทำอะไรได้ข้าก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันถ้าแน่จริงเจ้าจะกระโดดโผจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นไม้ต้นนั้นถ้าเห็นข้าทำแล้วก็ทำตามข้าก็แล้วกันบ่างท้าทายกระรอกคืนพร้อมกับคำท้าทายของมันมันโผจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไกลกันมากแต่กระรอกผู้ทะนงคิดว่าตนเองเก่งยอมไม่ได้กับคำท้าทายนั้นมันเชื่อในความสามารถของมันจึงได้กระโดดตามบ่างไปที่ต้นไม้นั้นบ้างแต่มันโผไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเองร่างของมันก็พุ่งลงสู่พื้นดินกระทบกับพื้นอย่างแรงจบชีวิตของมันอยู่ตรงนั้นทันทีข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนเราให้ได้รู้ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นย่อมมีขีดจำกัดการจะทำอะไรต้องดูกำลังของตนเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นช้างขี้แล้วต้องขี้ตามช้างอย่าทำอะไรให้มันเกินกว่าความสามารถของตนเองจนเกินไปมิเช่นนั้นแล้วก็ต้องตายอย่างเจ้ากระรอกผู้น่าสงสารที่ไม่เจียมตัวของมันอย่างนี้อย่างคำคมที่ว่ากินหลายขี้แตกแบกหลายหลังหักจระเข้กับแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งได้มีแกะฝูงใหญ่ซึ่งคนเลี้ยงพาแกะไปกินหญ้าในทุ่งนั้นโดยทุ่งหญ้าแห่งนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำอันกว้างใหญ่สุดสายตาพอมันกินหญ้าแล้วก็จะพากันไปกินน้ำแล้วมันก็พากันเข้าข้ามฝั่งไปอย่างน่าสนใจทั้งที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้สูงที่ริมฝั่งโน้นมองเห็นเป็นต้นไม้เตี้ยๆเล็กๆขนาดเท่าต้นหญ้าเท่านั้นในขณะที่ฝูงแกะจำนวนมากมายยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใหญ่และมองไปทางฝั่งตรงกันข้ามนี้ก็ได้มีจระเข้ใหญ่โผล่ขึ้นมาเกยฝั่งแล้วก็พูดให้แกะเหล่านั้นฟังว่าท่านแกะผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านที่ฝั่งตรงข้ามโน้นมีสวนสวรรค์อันวิจิตรการตามีหญ้าสดใสตลอดปีไม่มีฤดูแล้งจระเข้ได้พูดให้แกะฟังด้วยเสียงอันดังจนกระทั่งมันคอแห้งและในที่สุดมันก็กล่าวเหมือนเชิญชวนให้แล้วมันก็กล่าวเชิญชวนปิดท้ายว่าถ้าแกะตัวใดสนใจสวนสวรรค์และต้องการจะอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าพร้อมที่จะพาไปส่งอย่างปลอดภัยเชิญผู้สนใจทุกท่านได้เลยแกะบางตัวที่ได้รับฟังจระเข้พูดในขณะนั้นอยากจะไปที่นั่นตามคำเชิญชวนมันทำท่าจะเดินขึ้นหลังจระเข้ทันทีแต่ก็มีเสียงคนชราร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังเช่นเดียวกันว่าท่านแกะทั้งหลายพวกท่านอย่าได้เชื่อในสิ่งที่ยังไม่มิได้เคยเห็นอย่าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีจริงพูดจริงแต่เป็นเพียงเสียงที่ออกมาจากปากเท่านั้นมันไม่ได้มีตัวตนถึงแม้จะพูดอย่างไรก็ไม่ได้มีอะไรที่จะให้เจ้าได้เห็นด้วยตาของเจ้าข้าขอบอกถ้ายังไม่ได้เห็นแล้วอย่าได้เชื่อง่ายเมื่อมีเสียงแกะผู้เฒ่ากล่าวขึ้นเช่นนี้แกะที่กำลังจะไปขึ้นหลังจระเข้นั้นก็ได้พากันถอยหลังกลับทันทีถ้าหากมันขึ้นหลังจระเข้เมื่อใดมันคงจะกลายเป็นอาหารอันโอชะยังไม่ต้องสงสัยข้อคิดคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ทำให้เราได้ตระหนักถึงคำพูดมีใครมาพูดอะไรต้องทบทวนให้ดีคำพูดมันเป็นเพียงลมธรรมดานี่เองในสังคมปัจจุบันนี้เราได้ใช้คำพูดข่มเหงกันเข้าลักษณะที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองท
ทำนองนั้น

การอาราธนาธรรมนี้ได้มีขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆทรงรำลึกถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นของลึกยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามได้ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระดำรินั้นลงมาทูลอาราธนาเพื่อให้พระพุทธองค์แสดงธรรมอ้างเหตุว่าสัตว์โลกที่กิเลสเบาบางสามารถจะตรัสรู้ก็มีอยู่ดังที่ปรากฏในคำอาราธนาธรรมนั้นแล้วในที่สุดพระพุทธองค์รับอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหมได้เทพโปรดสัตว์โลกตลอดมาจึงถือเป็นระเบียบว่าเมื่อพระจะเทศต้องอาราธนาก่อนต่อนั้นไปตั้งใจฟังเทศด้วยอาการสงบฟังให้ได้รสพระธรรมจริงๆไม่สักว่าฟังเพื่อเป็นพิธีหรือฟังแล้วอยากให้พระเทศจบไวอานิสงส์การตั้งใจฟังเทศนั้นอย่างน้อยก็ทำใจสงบชั่วครั้งหนึ่งคราวหนึ่งและที่ดียิ่งกว่านั้นยังปัดเป่าความเดือดร้อนได้ด้วยจะยกตัวอย่างเขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสดๆแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ควรฟังเป็นคติเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ฟังเทศทันตาเห็นเขาเล่าว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งถูกผัวทอดทิ้งไปมีเมียน้อยนางก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนทั้งรักเหลือแสนทั้งแค้นก็เหลือหลายไม่มีทางอื่นจะช่วยให้นางหายทุกข์ได้ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าตายเสียดีกว่าที่จะทรมานอยู่อย่างนี้วันหนึ่งพอค่ำลงนางก็ออกจากบ้านหมายว่าจะไปโดดน้ำตายที่สะพานพุทธยอดฟ้าพอเดินไปก็ได้ยินพระเทศทางวิทยุเผอิญวันนั้นเป็นวันพระนางก็นึกว่าไหนๆจะตายแล้วขอฟังเทศเอาบุญสักหน่อยก็หยุดฟังเทศและวันนั้นพระก็เทศเรื่องเกี่ยวแก่ทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากต้องการอะไรแล้วไม่สมหวังทุกข์เกิดจากต้องพลัดพรากจากของรักเป็นต้นซึ่งทุกคนต้องประสบเผอิญเทศกันนั้นไปเหมาะกับเรื่องของนางนางตรองไปตามเทศจึงได้สติว่าไม่ใช่ทุกข์แต่เราคนอื่นก็คงเป็นอย่างนั้นกลับใจไม่ตายซะหันหน้าเข้าหาพระธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ดีกว่าแล้วเดินจะกลับบ้านขณะเดินกลับได้ซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งแสดงว่าตอนจะไปตายเอาเงินติดตัวไปด้วยต่อมาลอตเตอรี่ออกนางก็ถูกจะไปรางวัลที่2หรือที่3จำไม่ได้เพราะเขาเล่าให้ฟังนานแล้วนี่เป็นเพราะอานิสงส์ฟังเทศถ้านางไม่ได้ฟังเทศในวันนั้นก็คงตายแล้วก็ไม่ถูกลอตเตอรี่เป็นแน่เขาเล่าต่อไปว่าเมื่อผัวคนนั้นรู้ว่านางถูกลอตเตอรี่ก็มาอ้อนวอนขอดีด้วยและสัญญาว่าจะไม่เหลวไหลอีกต่อไปนางใจอ่อนสงสารผัวได้แบ่งเงินที่ถูกรางวัลให้ครึ่งหนึ่งแล้วนางก็ไปบวชชีเลี้ยงชีวิตด้วยเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นอันนางได้พ้นทุกข์มีสุขขึ้นด้วยการดื่มรสพระธรรมดังกล่าวมาแล้วข้อคิดสอนใจการฟังธรรมเหมือนสร้างถ้ำให้แก่ใจฟังไปเกิดความรู้สุดสูสังใจเปรียบเหมือนเสือธรรมเปรียบเหมือนถ้ำคอยกำบังหูเราฟังใจเราฟิตจิตจะได้สบายฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใจแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดไปธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้พระธรรมของพระองค์จงสถิตมั่นอยู่ในดวงจิตผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านสิ่งที่ทำให้จิตของเราไม่ให้ธรรมเข้าไปอยู่นั้นคือจิตของเราไม่มีช่องว่างไม่มีที่ให้ธรรมะนั้นแทรกไปอยู่ในจิตเลยเพราะในจิตของเรานั้นมีอารมณ์ของจิตที่ชอบชังยึดพื้นที่หมดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พวกเราทุก

คนปล่อยวางความคิดความกังวลอื่นๆออกจากจิตให้หมดน้อมนำคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไปตั้งไว้ที่จิตแล้วน้อมจิตกำหนดสติสืบต่อไปเอามือลงแล้วก็นั่งสมาธิไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้เรานั่งอยู่ทางประตูเข้าทางด้านทิศตะวันตกของพระมหาเจดีย์ของเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัทโธซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่ในสายปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญไปทั่วโลกในประเทศทางซีกตะวันตกนั้นเมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนทุกเมืองจะต้องรู้จักชื่อหลวงปู่ชาสุภัทโธเพราะฉะนั้นเวลานี้พวกเรานักแสวงบุญเจริญตามรอยเท้าของพระอริยสงฆ์หรือพระอริยเจ้าวันนี้พวกเรามาถึงวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาผู้มีพระคุณยิ่งกับหลวงพ่อผู้มีพระคุณยิ่งกับชาวพุทธผู้มีพระคุณยิ่งกับพวกใฝ่ธรรมที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ส่วนประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชานั้นคิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอยู่เวลานี้ทุกท่านก็ต้องทราบที่มาที่ไปของพระองค์นี้หรือหลวงปู่องค์นี้อย่างดีเยี่ยมการที่เรารู้จักชื่อของท่านนั้นเราก็แค่จำชื่อท่านได้ว่าหลวงปู่ชาแต่สิ่งที่เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรจะตั้งสติควรจะพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะควรรู้ควรได้ยินควรเห็นจากหลวงปู่ชานั้นคืออะไรพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาพระธรรมคำสั่งสอนที่ท่านแสดงออกมานั้นเป็นการแสดงชัดถ้อยชัดคำไม่มีเงื่อนงำไม่มีสิ่งใดที่เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ฟังนั้นกังขาคำที่ท่านแสดงออกมานั้นเป็นคำที่ชัดเจนไม่ว่าท่านจะพูดถึงเรื่องภายนอกของกายนี้หรือพูดถึงเรื่องภายในของกายนี้และพูดถึงเรื่องภายในภายนอกของจิตนี้ท่านจะแยกแยะเหตุและผลได้อย่างละเอียดอ่อนแล้วอย่างเหมาะสมอย่างรัดกุมทีเดียวเพราะฉะนั้นเรานักแสวงธรรมทั้งหลายการที่เรารู้จักหลวงปู่ชาในนามของหลวงปู่ชานั้นจึงเป็นการรู้จักไม่เข้าถึงเป็นการรู้จักไม่จริงถ้าเราอยากรู้จักหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่ชาจริงๆจงเปิดไปที่ธรรมะของหลวงปู่ชาที่แสดงไว้แล้วใน YouTube ต่างๆทั้งหมดแล้วสดับฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิจนกว่าจิตของเราจะละเอียดจนกว่าจิตของเราจะรู้เท่าเข้าใจชัดในธรรมนั้นนี่เรียกว่ารู้จักหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงซึ่งเป็นป่าพงดงไพรที่ใหญ่กว้างสร้างความสงบเรียบร้อยร่มเย็นในวัดมีต้นไม้ร่มรื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้แสวงธรรมนั้นเมื่อเข้ามาถึงแล้วจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจะเกิดความสงบร่มเย็นจากคนที่มีจิตเร่าร้อนเมื่อเข้ามาในเขตปริมณฑลของวัดหนองป่าพงแล้วคนนั้นก็จะมีจิตเยือกเย็นจะเป็นคนมุทะลุดุดันเมื่อเข้ามาถึงเขตวัดแล้วกลายเป็นคนสุขุมรอบคอบ
เมื่อเป็นคนนั้นคิดมากเมื่อย่างก้าวเข้ามาสู่ประตูของวัดแล้วคนนั้นก็จะตัดวางความคิดมากออกไปได้นี่คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัทโธหรือพระโพธิญาณเถระในทินนามของพระราชาคณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายท่านในนามของพระโพธิญาณเถระซึ่งแปลว่าพระมหาเถระที่เข้าถึงญาณอย่างละเอียดอ่อนผู้ที่เข้าไปสู่ญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างละเอียดอ่อนท่านจึงได้ชื่อว่าพระโพธิญาณเถระนี่คือพระนามในทินนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประทานให้ถวายกับท่านเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราไม่ว่าจะอยู่มุมไหนโลกไหนของชีวิตเราสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่สิ่งที่สำคัญนั้นจึงหมายความว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเรามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหรือมีธรรมเป็นอยู่ใกล้เคียงเราหรือไม่ถ้าชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะอยู่โลกไหนประเทศอะไรถ้าจิตไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เวลาถูกกระทบต่างๆเวลามีอุปสรรคต่างๆของชีวิตเวลามีปัญหาต่างๆของบริษัทเวลามีปัญหาต่างๆครอบครัวเราเหล่านั้นจะมีความทุกข์สาหัสสากันเพราะชีวิตนั้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ดูก่อนท่านทั้งหลาย ถ้าท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่จิตของท่านก็จะไม่ถูกบีบคั้นมากจึงอธิบายว่าคำว่าธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของมนุษย์นั้นคืออะไรธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของมนุษย์นั้นก็คือสตินั่นเองเมื่อเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายถูกกระทบต่างๆให้มีสติรับรู้ควบคุมพฤติกรรมของการกระทบนั้นให้ละเอียดอ่อนแล้วใช้สมาธินั้นควบคุมพฤติกรรมของจิตใช้ความคิดเห็นหรือปัญญานั้นแยกแยะในขณะที่จิตของเราสงบเมื่อจิตของเราสงบมีสมาธิกำกับอยู่ในจิตเมื่อเหตุผลต่างๆถูกกระทบต่างๆทั้งหมดสิ่งที่ถูกกระทบทั้งหมดเริ่มต้นจากการตั้งสติได้เมื่อตั้งสติได้แล้วสมาธิจะทำหน้าที่ให้เกิดความสุขุมลุ่มลึกความนึกคิดจะแยกแยะเหตุและผลเมื่อสมาธิแยกแยะเหตุและผลได้แล้วเท่ากับเราตั้งหลักได้เรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ท่านทั้งหลายยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งทุกคนนั้นย่อมตกเป็นทาสของความรักทุกคนต้องอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักทุกคนยอมมอบกายถวายชีวิตเพื่อความรักสิ่งที่คนรักมากกล้ามอบกายถวายชีวิตให้นั้นเรียกว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณเมื่อได้ข่าวว่าพ่อแม่เจ็บป่วยหนักเมื่อทราบข่าวว่าพ่อแม่ถึงแก่กรรมหรือตายแล้วตัวเองที่ไม่ได้ตั้งสติไว้ก็แทบจะช็อกอันนี้พูดถึงเฉพาะคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเท่านั้นส่วนสิ่งอื่นที่เป็นที่รักก็คล้ายกัน เมื่อทราบข่าวการสิ้นลมหายใจของคุณพ่อคุณแม่แทบจะตั้งสติไม่ได้แทบจะเป็นบ้าเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีสติพิจารณา
ไตร่ตรองหายใจเข้าออก3ครั้งนับ1ถึง10บ้างแล้วค่อยๆผ่อนคลายความคิดนั้นแล้วทำสติให้รู้แยกแยะเมื่อมีสมาธิแล้วความคิดถึงจะออกมายกตัวอย่างสมาธิหนุนความคิดให้ออกมาสัก3เรื่องเรื่องที่1ความตายนั้นมีทุกครอบครัวไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายบ้านเราไม่ใช่เป็นเจ้าแรกที่มีพ่อแม่ตายบ้านเราไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายที่จะมีพ่อแม่ตายแต่ทุกครอบครัวเรือนทุกมุมของโลกจะต้องมีคนที่เรารักคือพ่อแม่ต้องตายเมื่อเราตั้งสติได้อย่างนี้แล้วจิตก็จะแยกเหตุผลความตายนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องที่1ท่านตายเพราะว่าอายุท่านมากแล้วข้อที่2ท่านตายเพราะท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านมากแล้วข้อที่3ท่านตายเพราะอุบัติเหตุขึ้นชื่อว่าความตายนั้นจะตายเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่จึงเป็นเครื่องหมายที่ยังความเศร้าโศกสลดใจให้กับคนที่เรารักคือลูกทุกคนอย่างแน่นอนเมื่อความตายมาถึงพ่อถึงแม่ของเราแล้วขอให้ท่านหยุดพิจารณาถึงเรื่องความตายที่จะมาถึงเราอีกครั้งหนึ่งเราทุกคนก็จะต้องตายเหมือนพ่อแม่ของเราเหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรีบสอกแสวงหาให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือพระธรรมที่เป็นที่พึ่งของเราพระธรรมที่เป็นที่พึ่งของเรานั้นคืออะไรพระธรรมที่เป็นที่พึ่งของเรานั้นก็จะเริ่มต้นจากการมีสติทุกคนมีสติแต่ทุกคนปล่อยสติให้คิดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีการควบคุมไม่มีการบังคับไม่มีการวางแผนให้สติอยู่อย่างไรเหมือนฝนตกมาจากเบื้องบนน้ำมันก็ไหลกระจายไปทั่วแต่ถ้าเราไปกั้นเขื่อนกั้นทำนบไว้แล้วเราสามารถจะกักน้ำไว้มหาศาลเมื่อเราปล่อยน้ำออกตรงช่องใดช่องหนึ่งก็สามารถทำเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นต้นในที่นี้หมายความว่าจิตของเรานั้นเมื่อตั้งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเป็นสมาธิแล้วสมาธินี้จะทำปฏิกิริยาให้จิตของเราให้ความนึกคิดของเราให้อารมณ์จิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพถึง3ประการด้วยกันประการที่1ทำให้จิตของเรามีเหตุผลประการที่2ทำให้จิตของเรามีความสุขประการที่3ทำให้จิตของเรามีเมตตาและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากสมาธิจิตทำให้จิตของเรามีเหตุผลอย่างไรความสงบของจิตหลวงปู่ชาท่านเทศไว้ว่าอุปมาเหมือนน้ำที่ขุ่นน้ำที่กระเพื่อมและขุ่นเมื่อเราปล่อยน้ำให้ตกตะกอนลงน้ำที่ตกตะกอนแล้วจะทำให้น้ำนั้นใสเมื่อน้ำใสแล้วเราสามารถมองสิ่งที่อยู่ในน้ำได้จะเป็นปูเป็นกุ้งเป็นปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำเราก็สามารถมองเห็นได้กับปลาในน้ำนั้นเหตุที่เรามองปลาเห็นอยู่ในน้ำเพราะเหตุแห่งน้ำนั้นใสเหตุที่น้ำใสเพราะน้ำมันตกตะกอนหมดแล้วน้ำจึงใสพุทธบริษัททั้งหลายจิตของเราอารมณ์ความคิดของเราการปรุงแต่งของจิตเราความนึกคิดของจิตเรามายาของจิตเรานั้น
เป็นตะกอนของจิตเมื่อเราทำสมาธิให้จิตสงบความตกตะกอนของการปรุงแต่งความตกตะกอนของความนึกคิดความตกตะกอนของสิ่งละอันสิ่งละเล็กสิ่งละน้อยที่เกิดจากการได้ยินที่เกิดจากการเห็นที่เกิดจากการคิดจิตนั้นก็จะตกตะกอนอารมณ์ของจิตนั้นจะตกตะกอนจิตที่เป็นพุทธะที่เป็นผู้รู้ภายในจิตรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกในจิตรู้ว่าจิตนิ่งอยู่รู้ว่าจิตมีผู้รู้อยู่รู้ว่าจิตมีผู้ว่างอยู่ในนั้นอย่างละเอียดอ่อนแล้วอย่างชัดเจนแล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่เป็นกุศลในจิตเราจะมองเห็นอกุศลในจิตเราจะมองเห็นบุญในจิตเราจะมองเห็นบาปในจิตเราจะมองเห็นความบริสุทธิ์ในจิตเราจะมองเห็นความเศร้าหมองในจิตของเราเองผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่พวกเราจะใฝ่ธรรมหรือแสวงหาธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตนั้นเราจึงต้องทำสติให้จิตของเรานั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเหมือนเรากั้นฝ้ายกำทำนบกั้นชนประทานเพื่อให้น้ำนั้นไหลมาขังอยู่ที่เดียวเพื่อให้จิตนั้นคิดอยู่ที่เดียวเพื่อให้จิตนั้นคิดอยู่อย่างหนึ่งเมื่อจิตของเราคิดอยู่อย่างหนึ่งแล้วจิตของเราก็จะมีพลังและมีกำลังที่จะมองเห็นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชีวิตของเรานั้นถูกการเวลากลืนกินชีวิตของเราหมดไปทุกวันทุกวันเหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ในท่ามกลางที่ชีวิตของเรานั้นถูกการเวลากลืนกินไปถ้าเราประมาทเราก็จะพลาดโอกาสอันสำคัญจากการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นทรัพย์ภายในของจิตไม่ว่าสุขจะเกิดขึ้นในจิตจิตก็เข้าใจไม่ว่าทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตจิตก็เข้าใจไม่ว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจิตก็เข้าใจแม้จิตจะต้องสิ้นลมปราณสิ้นลมหายใจเข้าออกจิตก็เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการสร้างคุณธรรมจึงเป็นการฝึกจิตของเราเองโดยตรงเป็นทรัพย์ภายในที่หาคุณค่าไม่ได้ไม่รู้จะเทียบกับสิ่งไหนเท่าไหร่จึงจะได้ค่าเท่ากับจิตของเราเองนั้นมีธรรมเป็นเครื่องอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีธรรมอยู่ในจิตย่อมไม่ตกไปที่ลำบากย่อมไม่ตกไปที่ชั่วผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับจิตจิตย่อมมีความสุขชั่วนิรันดร์กาลเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิจึงเป็นการสร้างทรัพย์ภายในให้กับชีวิตของเราเองญาติโยมผู้ฟังทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีการตั้งสติให้พร้อมไว้นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมีหลวงปู่ชาท่านบอกว่าความไม่ประมาทในการปฏิบัตินั้นสำคัญและยิ่งใหญ่มากท่านสอนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ให้ประมาทท่านเปรียบเทียบว่าคนที่มีบุญวาสนาบารมีต่อการประพฤติธรรมเมื่อเข้ามาสู่ดินแดนแห่งความสงบแล้วจิตก็จะหิวธรรมเป็นที่พึ่งจิตก็จะหิวธรรมเป็นเครื่องอยู่ท่านอุปมาเหมือนกระบือที่ผอมปล่อยลงที่ดงหญ้าอ่อนกระบือที่ผอมนั้นก็จะลงมือกินหญ้าอย่างขมักขม้นจนอิ่มผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเมื่อเราเข้าไปสู่แดนแห่งความสงบแล้วจิตของเราก็จะน้อมเข้าไปสู่ความสงบภายในจิตแต่เนื่องจากพวกเรานั้นไม่ค่อยได้ฝึกหรือมีเวลาฝึกน้อยเราจึงต้องใช้เวลากับมันอย่างมากเราจึงต้องใช้เวลากับมันอย่างจริงจังอย่างมากถ้าเราไม่ใช้เวลากับการฝึกหัดปฏิบัติแล้ว
จิตของเราก็จะพลาดโอกาสที่สำคัญนี้อย่างใหญ่หลวงนักเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลานี้พวกเราทุกคนได้มานั่งอยู่ต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่สถานที่พระราชทานเพลิงศพซึ่งอยู่ข้างหน้าเจดีย์เป็นอุปมาธรรมว่าแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านจะปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมจนถึงกระแสแห่งธรรมแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะอยู่ชั่วกับกันและนานได้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงผู้ที่เข้าสู่การถึงความสิ้นสุดแห่งชีวิตนั้นเรียงตามลำดับมาตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอนิจจังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงนั้นเป็นความจริงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีคนเคารพนอบนบบูชาฝึกหัดปฏิบัติตามทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วจักรวาลนี้ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอนิจจังนี้ได้คือความตายกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็เช่นเดียวกันจึงหมายความว่าเป็นกษัตริย์ก็ต้องถึงแก่กรรมเป็นคนธรรมดาเป็นเศรษฐีเจ้าพระยามหากษัตริย์ก็ต้องถึงแก่กรรมเป็นมนุษย์ยาจกคนจนขอทานกินก็ต้องถึงแก่กรรมคือความตายดังนั้นจึงหมายความว่าความตายนั้นย่อมเกิดมีกับเราทุกคนอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความตายเป็นเครื่องอยู่เบื้องหน้าแล้วเราทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นไม่ตายไปแล้วตกไปที่ตกระกรรมลำบากก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือการฝึกสติฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิเพื่อให้จิตของเรานั้นตกตะกอนฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิเพื่อให้อารมณ์ของจิตที่ถูกบันทึกไว้ในจิตนั้นตกตะกอนเพื่อให้วิบากกรรมนั้นตกตะกอนเพื่อให้ผลของกรรมนั้นตกตะกอนเมื่อวิบากกรรมอันเกิดจากความนึกคิดอันเกิดจากการปรุงแต่งอันเกิดจากการกระทําอันเกิดจากคําพูดทั้งหมดตกตะกอนหมดแล้วจิตของเราก็จะเป็นอิสระจิตของเราก็จะผ่องใสเมื่อจิตของเราเป็นอิสระและผ่องใสแล้วความนึกคิดชนิดประเภทต่างๆที่เราเคยทําไว้ที่จิตของเราไม่มีที่ให้กรรมนั้นอยู่ไม่มีให้ที่เป็นทุกข์อยู่ไม่มีที่ให้เจ้ากรรมนายเวรอาศัยอยู่เพราะจิตของเรานั้นผ่องใสแล้วด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์การรู้จักใช้ความเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นความจริงมีไม่มากเลย 1. ขอให้เราเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้ประเสริฐพยายามใช้เหตุผลให้มากต่อการกระทำพยายามใช้เหตุผลให้มากต่อคำพูดพยายามเอาความนึกคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมมาเป็นเหตุมาเป็นผลเป็นเครื่องแสดงออกถึงการกระทำนั้นๆเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เกิดความเศร้าหมองอันเกิดจากความประเสริฐของการเป็นมนุษย์ของเราจึงสรุปว่าจงมีสติควบคุมพฤติกรรมการกระทำของเราจงมีสติมีสมาธิควบคุมพฤติกรรมคำพูดของเราจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมพฤติกรรมในจิตของเราไม่ให้มีอกุศลกรรมเกิดขึ้นในจิตของเราอย่างนั้นการเป็นมนุษย์ของเรานั้นแบ่งออกเป็น4จำพวกจำพวกหนึ่งนั้นเป็นจำพวกที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นร่ำรวยมั่งมีสีสุข 2. เป็นชีวิตที่อยู่ในประดับปานกลางพอมีพอกิน
3เป็นชีวิตที่หาเช้ากินค่ำ4เป็นชีวิตที่ต้องขอทานถึงจะได้กินทั้ง4ชีวิตนี้ย่อมมีธาตุพุทธะอยู่ในจิตเสมอกันหมดเมื่อธาตุพุทธะที่มีอยู่ในจิตเสมอกันหมดทุกคนจึงมีความปรารถนา3เรื่องเรื่อง1ปรารถนาความสุขของชีวิตปรารถนาอายุยืนไม่มีโรคภัยกับชีวิตปรารถนาประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหมือนกันหมดดังนั้นความแก่เจ็บตายที่เป็นสัจธรรมนั้นไม่ได้เลือกว่าคนนั้นประสบความสำเร็จมากคนนั้นประสบความสำเร็จปานกลางคนนั้นประสบความสำเร็จหย่อนลงมาและหย่อนลงไปอีกจนถึงที่หาวันนี้ขอวันนี้ได้ถึงจะได้กินวันนี้อีกพวกหนึ่งยังหาเช้ายังกินค่ำอีกพวกนี้หาได้ตอนเช้าก็ได้กินตอนเช้าหาได้ตอนเย็นก็ได้กินตอนเย็นทั้งหมดทุกประการนี้เกิดมาจากบุญและกรรมที่เราทำไว้เองเกิดมาจากบุญและบารมีที่เราสร้างไว้เองดังนั้นเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้ประเสริฐขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายอย่าได้ใช้อารมณ์ที่เป็นเหตุอันเป็นวิบากกรรมมาทำให้จิตของตนเศร้าหมองมาทำให้จิตของตนได้รับเคราะห์มาทำให้จิตของตนได้มีวิบากกรรมเพราะการกระทำการพูดที่จิตของเราไม่สำรวมระวังอย่าประมาทในชีวิตถึงยังไงเราก็ต้องตายเราทำดีก็ตายเราทำชั่วเราก็ตายแต่ตายในการทำความดีนั้นก็อีกแบบหนึ่งตายกับการที่ทำความชั่วนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็มีความเสมอกันกับธรรมชาตินี้คือเราต้องตายเราในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐควรจะตายในฐานะที่เป็นมนุษย์ควรจะยกฐานะจิตจากการเป็นมนุษย์อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายกฐานะจิตของเราไม่ได้ตายจากการเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพก็ยังดีตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ยังดีตายจากมนุษย์ไปเป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็ยังดีที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในฐานะที่มีสิทธิมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เราฝึกได้มนุษย์นี้เป็นสถานกลางที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มาฝึกหัดปฏิบัติในการฝึกหัดปฏิบัติของจิตเราได้ในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่ยินดีไม่สนใจในการฝึกหัดปฏิบัติจิตจิตของเราเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเราต้องไปลำบากแน่นอนถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เชื่อในสัจธรรมที่เป็นจริงในโลกมนุษย์นี้ก็ปราดทางพระพุทธศาสนาหรือพระองค์ก็ได้จำแนกเราไว้แล้วเราจงไปค้นดูบุคคล4จำพวกบุคคล4จำพวกนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฟังเวลานี้แต่ท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วท่านลองไปค้นดูบุคคล4จำพวกมีอะไรบ้างแล้วท่านจะได้ประมาณตัวเองว่าเราอยู่ในจำพวกไหนเราจะเป็นคนอยู่ในจำพวกไหนในการเป็นมนุษย์4จำพวกนั้นแล้วเราจะได้คำตอบของตัวเองถ้าท่านทั้งหลายมีความยินดีพอใจอยู่กับในบุคคลทั้ง4จำพวกนั้นพวกใดพวกหนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมของพวกเราเองเป็นบุญเป็นกรรมของพวกเราเองเราเลือกแบบนั้นเองด้วยตัวของเราเองแต่การเวลานั้นไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราการเวลานั้นจะกัดกลืนกินชีวิตไปชีวิตของเราไปทุกวันเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้โอปนยิโกน้อมนำธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมจึงพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านเทอญ

คนเอามือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบแล้วต่อไปเตรียมทำวัดเช้าแล้วต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

0: นอนอยู่ด้วยกันจะไปที่ไหนก็ไปอยู่ด้วยกันจะทำดีก็รู้อยู่ด้วยกันจะทำชั่วก็รู้อยู่ด้วยกันจะให้ใครอื่นมาสอนเรามากเกินกว่าเราไปเล่าอัตโนโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้ามอบสิ่งทั้งหมดในตัวของเรานี้ให้เราดูเองมันถึงจะชัดมันถึงจะแจ้งชัดไอ้ความชั่วทั้งหลายนั้นถึงแม้เราจะไปทำอยู่บนอากาศคนไม่เห็นเราเป็นต้นเราก็ยังเห็นเราอยู่ถึงแม้จะไปทำอยู่ในน้ำที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่ที่ไปทำอยู่บนอากาศที่คนไม่เห็นเราเราก็ยังเห็นเราอยู่หมายความว่าที่ไหนเราไม่เห็นนั่นไม่มีดังนั้นความดีและความชั่วทั้งหลายนั่นจึงไม่มีที่ลับเมื่อเรามีสติอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกอยู่เราสำรวมอยู่เสมอแล้วจึงไม่มีที่ลับว่าโหธัมโมที่ลับไม่มีในโลกก็มันเป็นอย่างนี้เพราะตัวเราก็อยู่กับเราอย่างนั้นพระองค์ท่านจึงสอนว่าให้เรากำชับตัวเราเองสมกับท่านว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือไม่ถูกต้องบุญหรือบาปดีหรือชั่วผิดหรือถูกนั้นเมื่อเรามีสติอยู่เราต้องรู้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นนี่แต่นั่นท่านจึงว่าให้เราเป็นพยานของเราเองเกี่ยวกับขี้ปูโตตนเองเป็นพยานของตนตนนี้แหละมันเป็นพยานของตนอย่างแน่นอนถ้าเราพิจารณาเรื่องตนเองอยู่ในธรรมะแล้วเราจะไม่มีอะไรจะผิดแต่น้อยถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่เขาว่าเราทำไม่ดีก็สบายเขาว่าเราเห็นเราทำดีอยู่เราทำชั่วอยู่เขาว่าเราดีเราก็ไม่สบายเพราะความชั่วมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจึงเอาตัวเองเป็นพยานของตนเป็นสิกขีปูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตนอันนี้พระพุทธเจ้าเราทรงกำชับให้พวกเราพิจารณาตนเองเสมอถ้าเรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ต้องรู้ตัวทุกอิริยาบถเพราะตัวเรามันก็อยู่กับเราเรานั่งเราก็รู้จักเราเดินเราก็รู้จักเรานอนเราก็รู้จักเราคิดผิดคิดถูกมันรู้ทั้งนั้นแหละนี่จะนั่นโอวาททั้งหลายนั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มอบให้พวกเราเป็นมาอัตโนโจทยัตตานังจึงเตือนตนเมื่อเรามีสติแล้วเราต้องเห็นตนเห็นตนแล้วมันบกพร่องตรงไหนก็เหมือนกับจงพัฒนาบ้านเมืองครับถ้าเห็นความบกพร่องก็พัฒนาได้ถ้าเห็นความบกพร่องก็พัฒนาไม่ได้การทำเพียรธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันก็คือตัวการพัฒนาพัฒนาโดยตัวเองพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาจิตใจเมื่อเราเห็นเราคล่องอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้จักพัฒนาถ้าไม่เห็นเราว่ามันคล่องตรงไหนการพัฒนานั่นก็พัฒนาไม่ได้การประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราเห็นความชั่วของเราที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติได้ที่นั้นบกพร่องที่ไหนเราก็ต้องเพิ่มที่นั่นมันยาวตรงไหนเราก็ต่อตรงนั้นมันยาวตรงไหนเราก็ตัดเมื่อนั้นมันสั้นที่ไหนเราก็ต่อที่นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาและนี่จะนั่นที่ญาติโยมทั้งหลายนี้มานี่ก็ได้นามว่าเป็นผู้แสวงบุญเป็นผู้แสวงบุญคือหาบุญให้ทำความเข้าใจให้แยกคายว่าบุญมันอยู่ที่ไหนว่าบุญนั่นมันเป็นอย่างไรเราแสวงหานี่อย่างมานี่อย่างพระมหาบุญทันนำมานี่เดี๋ยวมาแสวงหาบุญบุญนั่นมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าให้เราแสวงหาว่าอะไรมันเป็นบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรที่เดี๋ยวเรามาแสวงหาบุญบุญนั้นการบริจาคทานทั้งหลายนี้ตามกำลังทรัพย์กำลังปัญญาของเราอันนี้ก็เป็นการบริจาคอันหนึ่งเพื่อชำระไอ้ความเห็นแก่ตนนั้นให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงน้อยลงมันน้อยลงบรรเทาลงถ้าความเห็นแก่ตนนั้นมันน้อยลง กลุ่มชนเราทั้งหลายก็สบายขึ้นเมื่อมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าว่าที่มันน้อยที่สุดกลุ่มชนเราก็สบายขึ้นจนกว่าว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี้มันหมดไปมันก็จบทั้งพระของเราเป็นพระอริยบุคคลเมื่อพระอริยบุคคลเนี่ยก็พากันออกไปจากข้าศึกคือความเดือดร้อนทุกทุกคนก็มีคนมีปัญญามีคนมีความรู้มีอริยธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นก็พร้อมกันทำที่สบายกายสบายจิตทั้งนั้นอันนี้ก็สันในสันนั้นที่แสดงบุญบุญนั้นหยุดกันง่ายๆก็เรียกให้ความดีที่ไม่มีโทษความสบายที่ไม่มีโทษตนเองที่เรียกว่าบุญบุญนั้นที่เรามาแสดงบุญนั้นให้บุญติดตามเราไปอย่าเอาบุญมาทิ้งไว้วัดก่อนอกนี้ว่าสร้างวัดแต่หลวงพ่อแล้วบุญอยู่นี่ดีใจให้เอาบุญไปด้วยถ้าไม่เอาบุญไปด้วยไปถึงบ้านมันจะถูกอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็หน้างอไปอีกจนเก่ามันแล้วถ้าเอาบุญไปด้วยมันไม่งอหรอกบุญติดตามไปเรารู้จักบุญจักบาปนะเรานั่งเรากลับไปบ้านเนาะถูกอารมณ์อะไรต่างๆมันก็ยึดบุญไว้ถ้าเอาบุญทิ้งไว้วัดป่าธรรมชาเอาบุญทิ้งไว้วัดก่อนนอกนี้มันจะตามไม่ทันนะฉะนั้นมาแสดงบุญเมื่อมีบุญเอาบุญไปที่ใจบุญอยู่ที่ใจนั่นแหละมันเลิศไอ้บุญอยู่ที่ใจนั่นแหละมันประเสริฐมากทีเดียวเราก็มีสติเราก็มีสัมปชัญญะมีปัญญารวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มีสติแต่ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนั้นก็เดียวว่ามันเกิดบุญนั่งอยู่มันก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญไอ้ความคิดที่ถูกต้องตรงไหนมันเป็นบุญที่นั้นไอ้จะนั่งเมื่อทำบุญไปถึงบ้านก็ได้บุญอยู่สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายที่ไหนมันก็สบายเพราะสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบมันเป็นต้นของมรรคทั้งหลายมันถูกต้องแล้วเมื่อมันถูกต้องแล้วมันก็ยังเข้าต่อทางของมันมันจะระบายความชั่วออกไปเรื่อยไปไอ้ความเบามันก็เบาขึ้นมาไอ้ความมืดมันก็หายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นมามันก็ถึงตัวบุญเมื่อเป็นบุญแล้วมันก็สงบมันมีเรื่องที่สงบปัญญามันเกิดมันสงบได้อารมณ์มาก็เห็นอารมณ์อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตถ้าคนยังไม่รู้จักบุญก็เอาจิตกับอารมณ์รวมกันเข้าไปเมื่ออารมณ์ดีก็ดีเมื่ออารมณ์ไม่ดีก็ไม่ดีอันนั้นเรียกว่าบุญยังไม่มีเราต้องแยกจิตออกให้ได้แยกอารมณ์ให้ได้อารมณ์กับจิตน่ะมันชอบจะวิ่งไปด้วยกันไอ้ความจริงๆมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีบุญอยู่เราจะรู้จักว่าเอออารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันถ้าเรารู้จักแยกมันอย่างนี้นะเราจะรู้จักสิ่งที่มันสงบในจิตของเจ้าของเมื่อจิตมันสงบอยู่ในจิตของเจ้าของนั่นน่ะเรียกว่าเอาบุญไปด้วยไปที่ไหนก็เอาบุญไปด้วยถึงแม้จะเป็นเจ็บถึงแม้จะเป็นไข้ก็ยังอาศัยบุญนั่นมีความสงบระงับอยู่อันนี้เป็นโอวาทธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อในวันนี้ได้เอามาปฏิสันฐานกับชาวเมืองกรุงเทพเรามีพระมหาบุญทันมาเยี่ยมกราบแวะได้ถวายบริจาคสิ่งของเป็นบางสิ่งบางอย่างสมควรแล้วบัดนี้เป็นเวลาอันที่สมควรถ้าจะพูดไปมันก็มากพูดใส่อากาศมันไม่จบหรอกแต่นั่นเราก็ควรให้มันจบลงอยู่ที่ใจกันแล้วรู้จักผิดจักถูกรู้จักบาปจักบุญแล้วก็พอแล้วท่านสอนว่าจับอย่าพูดด้วยความอยากอย่าคิดด้วยความอยากอย่ากระทำด้วยความอยากนี่มันมีแต่อยากอยากถึงนั้นให้รู้จักความอยากอันนี้ในทางความอยากในทางปรารถนาแล้วก็ทุกข์เกิดอะไรไม่ใช่ในทางที่หลับทุกข์ท่านให้พิจารณาให้มันรู้เรื่องอย่างนี้เรื่องสมถะมันเรื่องสงบปริยัติราวฉะนั้นเนี่ยสงบเป็นฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือความมันรู้แจ้งมันรู้เรื่องให้แจ้งชัดขึ้นกว่าเก่ามันก็เป็นวิปัสสนาแต่มันไปสงบเฉยๆ ไอ้ที่นี่เสียงมันมากหนีไปอยู่ในป่าที่มันมีเสียงเนี่ยที่นี่มันลูกมากหนีไปอยู่ในป่านั่นที่มันไม่ค่อยมีลูกเนี่ยมันไม่เห็นลูกมันได้ยินเสียงมันก็สงบสงบขนาดนั้นมันจะฆ่าไปเถอะเราเป็นแผลมันเป็นแผลเย็บแผลมันต้องเอายาปิดเข้าไปนะปากแผลมันหายสนิทแต่ข้างในมันยังอยู่นี่นั่นก็อักเสบจะไม่ผ่าตัดอีกแล้วนี่เข้าใจมั้ยไปเย็บอีกไปยาอีกปากแผลมันก็สนิทอีกสบายแต่ข้างในมันอักเสบอีกแล้วมันไม่สนิทนี่นี่เรียกว่าสมถะนะวิปัสสนานะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแผลเก่าวันนั้นนะต้องควักเนื้อร้ายมันออกซะก่อนให้มันดีมันจะข้างในนู่นอย่าไปเหยียบกั้นมันเลยให้มันดีซะก่อนอย่าเพิ่งจิตมันเอายาใส่ฉีดยาให้มันดีมันจะข้างในมาข้างนอกพอข้างนอกดีพักข้างในก็ดีแล้วมันก็ดีอันนี้มันก็ไม่อักเสบอีกนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนากับสมถะนี่ก็เหมือนกันสมถะนี่สงบเท่านั้นนะสงบปราศแผลมันตอนนั้นแต่ข้างในมันอีกไม่นานอักเสบเป็นใหม่คือมันไม่ชำนาญฉะนั้นในนั่งบางทีมันก็สงบนี่แล้วมันต้องมันไม่สงบแล้วมันอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเมื่อร้ายมันยังอยู่ถ้าปัญญายังไม่เกิดไอ้ความสงบวันนี้สงบเพื่อสมถะมันไม่สงบเพื่อปัญญาความเห็นตามเป็นจริงเมื่อความสงบตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องดับตาเลยรู้จักว่าเออลิงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นลิงตัวนี้มันกับตัวอื่นๆแล้วก็เห็นเหมือนกันรู้จักลิงตัวเดียวนี่มันสงบไม่ได้เราเห็นมันเออมันเรื่องลิงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเดินไปอีกลิงหมื่นตัวพันตัวมันก็เป็นลักษณะอันนี้ลิงตัวอื่นที่เรายังไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เห็นลิงตัวเดียวนี่ก็เห็นเหมือนเห็นมันทุกตัวลิงเนี่ยมันก็สบายไหมเนี่ยเห็นดิงตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นเห็นดิงตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นรู้จักอย่างนั้นเห็นตัวเรียกตัวนั้นเห็นหมดทุกตัวอะไรนี่อันนั้นมันปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันก็สงบจริงดิทำไมจะไม่สงบอ่ะก็เราเห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดด้วยปัญญามันไม่เกิดด้วยความคิดไม่เกิดด้วยตัวหนังสือเราไปอ่านหนังสือพบมันก็เป็นอย่างหนึ่งคิดเอาก็เป็นอย่างนึงมันเกิดมาจากจิตมันเป็นเองมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมชาติมันมีปัญญาแล้วก็มันมีญาณยังคนมีความรู้ทุกวันมันเป็นมันรู้ด้วยปัญญามันรู้ด้วยความคิดค้นหามันไม่ชัดเจนมันรู้จากอะไรมันผิดก็รู้อยู่แต่ว่ารู้จริงจริงรู้โทษของมันจริงๆมันก็ไม่ไปทำผิดอยู่เท่านั้นอันนี้เราเป็นธรรมที่เปียกมันเท่านั้นเนี่ยนึกว่าความสงบมันแค่ไหนตอนนี้ไปนอนแน่ฉันสบายดีไปตอนนี้มีเสียงอะไรรบกวนเลยมีรูปรบกวนเลยไปนั่นคือขึ้นไหมบวชมานี่ฉันไม่อยู่หรอกคนนี่คืออยู่โน้นคือคนไม่มีเลยเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยนี่ตอนนี้ก่อนที่เดียดเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านมันหมดยังไงก็ไม่รู้ได้จะคิดเราจะคิดอยู่ที่นี่คิดไปวัดประโคนก็เราคิดไปกรุงเทพเนี่ยมันจะใช้เวลามากน้อยประกันเท่าไหร่ลองดูที่เมืองกรุงเทพมันไกลนั่นนี่วัดประโคนมันใกล้เนี่ยน่าจะคิดเดียวใส่มันให้มันรู้จักกรุงเทพมันมันให้มันหลายชั่วโมงบ้างเนี่ยมันก็รับมือเรียกเท่านี้เนี่ยกรุงเทพที่เราเคยเห็นเคยอยู่อะไรมันไกลอะไรมันใกล้มันไม่มีไกลมีใกล้หรอกเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ดูสิคณะจิตมันเร็วเนี่ยอันนี้เราไม่ค้นคิดเราไม่พิจารณากันเห็นแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดให้มันรอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรต้องถามมันดูสิมันสุขเพราะอะไรถามมันดูสิมันเพราะอันนั้นอันนั้นมันก็ไม่แน่แล้วอย่าไปเชื่อมันเลยทุกข้อนั้นนั่นก็ไม่แน่จะไปเชื่อมันมันไม่จะไปเชื่อมันมันสักอย่างมีปฏิบัติโดยการปล่อยวางจิตมันก็สงบนั่นแหละทำยังไงฟังธรรมฟังเทศก็ฟังเท่านี้เท่านั้นแหละปฏิบัติไปเถิด มันไม่หมดหรอกพวกเราไม่ทำกันไงก็ไม่รู้ผมมันจะสร้างจะตายบาดขึ้นภูเขาอยู่ตามนี้ผมนั่งหัวเราะอยู่นี่หือมันไปตายกันมันต้องเจอความสงบอยู่ภูเขาเนี่ยมันเกิดความสงบอยู่ในป่ามันเข้าใจอย่างนั้นความสงบมันอยู่ที่มีความเห็นชอบมันไม่เห็นนี่ปัญญาเห็นชอบนี
1: ่
0: มันไม่ได้จักละหาไปมันก็ไม่พบหรอกมันมาพบที่มันเห็นชอบมันจึงจะพบนี่จะเป็นเหตุให้หามันกันใช่ไหมมันไปหาดูที่ไปหาอยู่ภูเขาหาอยู่ป่าถ้าไม่เห็นชอบเมื่อไหร่มันไม่สงบหรอกเอาตรงนี้เท่านั้นแหละนอกจากนั้นไปพระวินัยเราเคยอ่านอนันตโกวาทมาอ่านดูสิธรรมะก็อยู่นั่นแหละวินัยก็อยู่นั่นแหละถ้าไปทิ้งสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เนี่ยไม่ต้องรักษาวินัยแล้วก็เสียท่านจะไปเอาที่ไหนก็ไปเถอะไม่อย่างยืนนะเออแต่เป็นต้นไม้ก็เป็นไม้ติดต่อเอามันไม่มีมันไม่อายุไม่ยืนหรอกถ้าต้องเอาเม็ดมันไปเพาะเอามาปลูกสักเม็ดมันให้มันมีรากแก้วยาวฮะมันไม่คนง่ายไม่ตายง่ายต้องเอาอย่างงั้นไม่ใหม่แล้วนี่ก็เรียกไหลต้องคิดอย่างนี้ต้นไม้ที่ไปต่อเป็นลูกเร็วง่ายเป็นไม่ร้ายลูกหรอกเป็นไปโทษอีกตายง่ายอีกเราควรคิดให้มันหลอกครอบอย่างนั้นไม่มีเราเคยมาเห็นเนี่ยมันสงบอย่างนั้นวันสองวันพระพุทธเจ้ายังไงหกปีพระพุทธเจ้าจะมาท่านตั้งบารมีมากี่ชาติเดียวหกปีมันเป็นจะรู้ไหมเราตั้งเป็นคนละกี่ปีมาแล้วทำไมเออหนึ่งขนาดนั้นเราขายผักขายหญ้ามาอยู่กี่ปีกี่เดือนเลยเราแค่มานั่งจะมาที่มันสงบยังมันเป็นไปได้ไงก็ดีไปรับดูแล้วไปบวกกันดิแล้วกันส่งนักศึกษาชอบเป็นเงินน่ะอยากมานั่งจะมาที่อยากมานั่งให้มันสงบอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยไปนั่งตรงไหนถึงมานั่งกองไฟเลยนั่งคิดไปโน่นคิดเอาบ้านคิดเอาเมืองคิดเอาอะไรๆได้หลายอย่างเลยเนี่ยอยากแก้ถ้ามันสงบเร็วๆอยากจะไปตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่แล้วเอ้ยพวกเรามันก็คิดกันอย่างนั้นเนี่ยไปๆมาๆก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นมันไม่สงบไม่มีความสงบความสงบไม่ยากพระพุทธองค์ก็ลงมือท่านทำอะไรยังไงนะมันมีกี่ปีกี่เดือนมาแล้วมันเป็นกระผมมามันไปถ้ามันเป็นไข่มันก็เป็นได้เนี่ยมันก็เป็นไข่มันเล็กมันเป็นตัวเล็กของมันในตัวเดียวกันเนี่ยจนมันที่มันตายตัวไปตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นได้อย่างนั้นถ้าเราไปพูดแรงมันมากก็ไปมันยิ่งลำบากปฏิบัติอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากไปหมดแม้ว่ามีจะตรวจดูศีลนะมันฟังตรงนั้นว่าศีลข้อไหนเนาะอย่างไม่ใช่ไปเพ่งอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นมันก็ช่องดีจิตใจของเรานะไอ้ความบริสุทธิ์ที่จิตใจของเรามีกายกับจิตเท่านี้ศีลทั้งหมดมีกายกับจิตเท่านี้เออทีนี้บางทีว่าฉันจะรักษาศีลซะก่อนอีกต่อไปจะปีหน้าจะทำสมาธินี่อีกปีที่สามจะทำปัญญานี่โดยมากคนจะมาคิดเป็นนี้ถ้ามีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาถ้ารวมถึงมันมีปัญญาแล้วก่อนมันจึงมีศีลมันจึงมีสมาธิตามเรื่องมันวนรอบกันอยู่อย่างนี้ถ้าแยกมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิเป็นปัญญานะทีนี้เมื่อเราจับขึ้นมาเนี่ยจะทำสมาธิตรงนี้นะอย่างไม้ต้นได้ไปหยิบต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยต้นทั้งสองมันอยู่ไหนมันก็ติดตามกันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่สองต้นได้ไปหยิบต่างๆมันขึ้นมาแล้วอย่างในตอนแรกที่มันสงบมันก็สงบเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่กังวลไอ้ความที่ไม่กังวลก็มันไม่ผิดกายไม่ผิดวาจาของเราเนี่ยมันก็ขึ้นมาเองของมันจะ ปัญญามันก็มีเมื่อจิตสงบแล้วมันก็มีปัญญามีปัญญามันก็มีศีลมีศีลมีสมาธิมันวนรอบต่อกันไปเรื่อยๆมันเป็นไปพบสิ่งกันในกันอยู่อย่างเนี้ยแต่เราเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอย่างนึงอันนั้นมันเป็นอย่างนึงอันนี้มันเป็นด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราเมื่อจิตเป็นสมาธิมีขณะเดียวเท่านั้นมีขณะเดียวมีขณะมือเดียวเท่านั้นดูในทั้งพุทธการของเราน่ะบางทีพระองค์ท่านทรงเทศนาอยู่พระภิกษุเดินเข้ามาเห็นพยับแดดทับๆๆกันน่ะเป็นสมาธิเลยเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นก็ได้จะไปสร้างศีลผิดตรงไหนไปสร้างสมาธิตรงไหนไปสร้างปัญญาตรงไหนเมื่อศีลสมาธิปัญญามันรวมเป็นสามัคคีอันเดียวกันเป็นหนึ่งมันก็เป็นเอโกธรรมโมเดียการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆแต่การปฏิบัติธรรมนั่นไม่เห็นอะไรมันเป็นธรรมแต่นี้ที่ก็ต้องเขียนไว้เป็นหลักการเป็นวิชาการจะต้องทำเป็นศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายนี่มันก็ออกจากกายวาจาจิตทั้งหมดวาจาที่ออกจากจิตกายก็ออกจากจิตเนี่ยเพราะมันจิตตัวเดียวแต่ทุกจิตตัวเดียวมันก็เป็นไปของมันเท่านั้นพวกท่านๆก็ไปก็เดียวจิตมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าจิตมันเป็นกายเป็นวาจาเป็นพยานถ้าจิตไม่ดีพูดก็พูดไม่ดีมันบอกเองมันนะถ้าจิตมันดีมันก็พูดดีอะไรดีทำอะไรดีทั้งนั้นมันก็ต้องไปตามรูปนั้นเป็นแนวทางที่เจออันนี้เป็นลักษณะเป็นลักษณะอาการ
2: อืม
0: เริ่มมาที่ไหนล่ะ
2: ประมาณนั้นมาตรการของ
0: เออ
2: ที่จังหวัดสกลนคร

0: แล้วก็เลิกสงครามแล้วผมก็เราเป็นข้อทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์ประจำอำเภอแล้วตอนหลังก็ผมก็ถูกย้ายมาเป็นอนามัยจังหวัดอุบลในพ.ศ. 2499มาอยู่ได้3ปีปี2503ก็ย้ายจากที่นี่เข้ากรุงเทพแล้วก็ตอนหลังก็ได้ถ้าเป็นที่กรุงเทพก็เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยถ้าเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้ไปทำงานที่องค์การอนามัยโลกที่ประเทศอินเดียสัก7ปีครึ่งจนกระทั่งเกษียณอายุในปีนี้อายุ60ปีส่วนภรรยานั้นก็อยู่ที่ภูเก็ตส่วนนายอาบนี่ก็ตามที่ผมเป็นอนามัยโลกก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนมัธยม6เรียนตามระบบอะไรตอนหลังเขาก็ไปเรียนธนาคารอนามัยเอากลับมาก็คดีสาธุอีกครั้งของเขาประจำที่นี่ก็ถือว่าเป็นลูกเพราะว่าตอนนั้นก็ลูกผมมีสองคนลูกชายมีสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนตอนนี้เขาก็โตแล้วผู้ชายก็เป็นแพทย์ส่วนในการกลับมาถ้าผมก็อยากจะมานมัสการหลวงพ่อหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสมาครั้งนี้ก็ไปมีโอกาสมานมัสการ
1: อืมเคยไปพบพระอยู่อินเดียเนี่ยเนี่ยเคยพบลูกศิษย์อยู่อินเดีย
0: กับผมไปตามที่ที่อินเดียนี่ตอนที่มอมทำอะไรกันมอมสามีของคุณกิตนาไม่ใช่หลวงพ่อไปใครหรือเปล่าเลยนอนก็ผิดผมไม่ทราบว่าหลวงพ่อใครไปเลยตายหรือเปล่านอน
1: จะได้ยังไง
0: ครับ
2: มีการจัดการ
0: ช่วยกันเอาชุดนั้นหลวงพ่อไม่เคยได้ไปที่อินเดียเลย
1: ยังนี่เป็นลูกศิษย์ไป
0: อาจารย์ชวนอาจารย์
1: ว่าเป็นนี้ป่ะอาจารย์มาไม่ได้ไปกันไปทั้งนู้นไปทางกรุงลอนดอนไปทางสหรัฐเนี่ยไปแคนาดาอินเดียเขาก็มีมูลอยู่เดียวยังไงมีเวลาที่จะไปนี่จะไม่ได้ไปกันเลย
0: ก็ที
1: ่อิน
0: เด
1: ีย
0: นี่กับผมเองกับภรรยาก็เคยไปที่สถานทั้งไปยังในสถานที่แห่งที่ลุมพินีแล้วก็ที่รัชโรกสีพุทธคยาที่ปฐมเจตนาที่สารนาคแล้วก็ที่ปรินิพพานที่พุทธิ
1: ม
0: า
1: เป็นไงปรินิพพานดูสิ
2: คนธรรมดาไม่สามารถจะทำได
1: ้เป็นที่น่าสะดุดสังเวชนะสถานที่อยู่
0: ทำสมาธินี่เอาแค่ขันกับสมาธิมันจะเป็นเรื่องไปให้ลึก
1: ไม่จะมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ก็มาอย่างนี้มันต้องเดินไปถึงกรุงเทพก่อนสิเออกรุงเทพมันเป็นงี้อย่าไปถึงเสียแขกโคราชถึงแม้จะมาอยู่โคราชไปถึงกรุงเทพก่อนเถอะเมื่อไปอยู่กรุงเทพมันจะเห็นเองเมืองโคราชจะเรียนแค่นั้นนี่ให้ไปถึงเมืองกรุงเทพก่อนแต่แล้วก็ผ่านอุบลด้วยผ่านโคราชด้วยผ่านกรุงเทพด้วยคือเรียกว่าสมาธิเนี่ยขณิกสมาธิอัปปนาสมาธิมันถึงที่มันก็ให้มันถึงที่มันก็ไปใช่ไหมอัปปนาสมาธินั่นจึงจะรู้จักโคตรรู้จักโคตรของสมาธิว่ามันเป็นอย่างไร
0: อัปปนาสมาธินี่ก็มากกว่าอุปจาระ
1: อุปจาระมันเที่ยวไปเที่ยวมาเท่านั้น
0: ไป
1: แค่คนละใช่ไม่มันจะไปเกมาอุปจารสมาธิ
0: แล้ว
1: สมาธิเราปัญญาสมาธิมันเข้าไปนิดหนึ่งอุปจารสมาธิมันไม่เข้าไปมันเดินไปเดินมาออกไปออกมาอยู่ในความแก่อยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่าน

0: แต่มันเดินไปเดินมาขณะจิตของเรามันคิดไปคิดมาอยู่แต่คิดอยู่ในความสงบนะบางทีคิดไปคิดมาในบางทีก็เข้าไปหยุดแค่ขณะหนึ่งเป็นกนิกาสมาธิไปพักอยู่เป็นกนิกาสมาธิเมื่อเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยมันทิ้งกนิกาสมาธิอัปปจนาสมาธิทิ้งไปหมดเข้าไปอยู่นู่นตรงนี้มันพ้นจากสิ่งทั้งหลายนี่แต่ว่ามันเป็นผลของกนิกาสมาธิเลยนะมันเป็นผลของอุปจาระเลยนะมันถึงไปถึงโน้นไม่ต้องผ่านนี่ถ้าไม่ผ่านนี่ไม่เข้าถึงโน้น
1: ต้องใช้เวลานานกว่าจะถ
0: ึงอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่ปัญญาชน
1: ทำไมจะได้รู้ว่าถึงอุปการะอุปจาระมาทำไมจะทราบเลยในขณะนี้อยู่ในระหว่าง
0: อันนั้นทราบไม่ยากก็ทราบยากอันนั้นมันเป็นอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะอย่างผมเมื่อยผมหนึ่งนะโยมมาถวายอาตมาเนี่ยนะรสผลไม้อาตมาว่ามันหวานอาตมาก็รู้จักนะมันหอมอาตมาก็รู้จักรู้จักทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้จักชื่อของผลไม้คือผลอะไรเท่านี้นะอันนี้คือเหมือนกันอันนั้นมันเป็นของจำเป็นนะถ้าเรารู้จักว่าผลนี่ชื่อนั้นมันก็ไม่เพิ่มความหวานขึ้นมาอีกหรอกมันไม่เพิ่มความมันขึ้นมาอีกหรอกมันก็อยู่แค่นั้นแหละอันนั้นเอาไว้ตรงที่ว่าถึงจะเหตุที่จะควรรู้ถึงรู้แต่ไม่รู้ชื่อของมันเป็นอะไรรสของมันทุกชนิดเรารู้มันแล้วก็เรียกว่ามันกำขามันตั้งสองขาแล้วมันจะไปที่ไหนก็มันไปเลยนะอย่างนี้นะจะเป็นชื่อของแอปเปิ้ลหรือชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะรถมันรู้เรื่องมันแล้วว่าไม่จำเป็นเท่าไรถ้ามีใครมาบอกก็รับไว้แต่ถ้ามีใครมาบอกก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะเพราะรถของมันก็รู้เรื่องมันหมดแล้ว
1: อย่างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ถึงอัปปนาสมาธิ
0: ใช่
1: ไปถึงปัญญาได้ไม่ต้องไปถึงความวิปัสสนาได
0: ้ใช่วิปัสสนาตรงนั้นน่ะไอ้เครื่องอุปกรณ์ของที่จะเกิดปัญญาอันนี้มันพอแล้วไม่ต้องเอาสมาธิทั้งหลายเรานี้ไปใช้อย่างอื่นไม่ต้องไปเพ่งภูเขาไม่ต้องดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปเพ่งคนให้มันเป็นสุนัขไม่ต้องเพ่งสุนัขให้มันเป็นคนไม่ต้องไปเพ่งอะไรอะไรวุ่นวายมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเพ่งสิ่งที่ให้มันเกิดปัญญาเลยเราต้องรู้ว่าศีรษะนี่ลงมาหาปลายเท้าปลายเท้าศีรษะนี่มันคืออะไรไอ้ความจริงมันแค่ไหนทำไมมันถึงยึดมันหนักหนานี่คนเราเนี่ยมันเป็นห่วงเป็นใยอะไรไหมมันเป็นเพราะอะไรมีอะไรบ้างไหมอยู่นี่เราจะมาค้นสิ่งทั้งหลายรู้เท่าตามไปจริงโอ้มันเท่านี้เองเนี่ยมาเป็นมันอย่างนี้เองมันเท่านี้เองเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ถอนอุปทานมาเท่านั้นเนี่ยที่เขาไปยึดมันถือนั่นว่าแม่อันนั้นว่าเรารักมันที่สุดแม่อันนั้นว่าเราเกลียดมันที่สุดอย่างนี้มันก็ถอนออกมาเท่านั้น
1: แต่ว่าถอนอุปทานนี่มันจะถอน
0: มัน
1: ยากถ้าไม่ลดป
0: ั
1: ญหา
0: สักก่อนมันก็ยากไม่ต้องลดการปฏิบัติมันลดมันเองเมื่อไปเห็นว่ามันรู้จักหรอกอย่างไฟเนี่ยไปจับมันร้อนมันบางเองหรอกอย่างเด็กเนี่ยมันเห็นเพียนน่ะนะมันไม่รู้จักว่าไฟมันก็เข้าไปใกล้ทุกทีมันเป็นของดีมันรู้จักลดตรงมันอีกวันหนึ่งเราปล่อยไปดึงขามันมันก็ร้องไห้วันหนึ่งเราปล่อยมันไปมันตามไฟเต็มทีแต่โอ้ร้อนร้องไห้เลยบ้านหลังไปจุดเทียนขึ้นดิปล่อยเด็กเข้าไปดิมันจะเข้าไปไหมมันกลัวเนี่ยมันรู้ละนี่มันเห็นแบบมือวานเนี่ยมันไหม้มือมันเนี่ยบ้านนี้มันไม่เล่นเลยความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะมันเป็นไปเองครับมันเป็นใบพกสิ่งกันเดียวกันอันนั้นมันเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปช่วยรักมันแล้วไม่ต้องไปช่วยรักมันคือความรู้จักอันนั้นมันอยู่ในตัวของมันแล้วพูดง่ายๆจะไปอย่างนี้จ้ะทานข้าวเราทำไมได้จะรู้จักว่าเราอิ่มเนาะเอากันนี่ซะใครไปบอกเราอย่างนี้ซะนี่ที่ฝึกกันใช้เงี้ยมันง่ายดีเออ
1: ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้รับการแนะนำซะก่อนมันอาจจะไม
0: ่ก็เป็นบ้างอันนี้ก็เป็นบ้าง
1: เช่นว่าไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเราไม่ทราบสมมติไม่เคยไปหรือไปโคราชแล้ว ถ้ามันมีใครบอกซะก่อนอาจจะไปถึงกรุงเทพและโคราชหลายครั้ง
0: ไ
1: ม่เถิดหลายครั้งอาจจะไม่ทราบ
0: ใช้เวลานานใช้เวลานานนั่นแหละคู่คนที่ดีมาใครแนะนำเมื่อนำเมื่อเข้าใจเร็วมันก็เร็วนะบางคนก็แนะนำเข้าใจยากมันก็ยากเหมือนกันตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่า1ใน100บุญในพันก็ว่าได้นะอย่างนี้นะไม่มีใครสอนรู้เองเนี่ยฉลาดเองเนี่ยมันน้อยเข้าใจไหมจะต้องมีครูชี้อันนู้นอันนี้อันนี้ให้ความฉลาดเพิ่มเติมกันมาแล้วก็เอาปัญญาจะของเพิ่มเข้าอยู่รวมกันไปรวมกันไปนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาฉะนั้นจึงต้องมีครูสอนจนจะมีใครเนี่ยถ้าไม่มีใครเนี่ยมันไปยากมันช้าอย่างนี
1: ้ที่นี่มีคารวะรู้สึกอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยได้ทำแบบนี้มาก
0: มีนี่ทำไปคือทำไปไม่ต้องบังคับผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระก็มีนี่มาฟังไปด้วยกันนี่แหละใครเข้าใจขนาดไหนก็ไปทำมาเถอะเท่านั้นไม่ได้ห้ามแต่ก็มีคนสนใจและก็มีคนทำทำจนกิเลสมันบางก็มีแต่ว่ามันบางขนาดไหนก็ช่างมันเถอะว่ามันไม่หนักอย่างเก่าแล้วเถอะเราต้องไปช่างอ่ะมันออกไปกี่กิโลเลยจะไปช่างมันเถอะมันเบาจะหน่อยเดี๋ยวก็เอาเถอะทำให้มันเบาเรื่อยๆไปแล้วเมื่อไรมันจะหมดหนักก็ให้มันรู้จักมันหมดแล้วก็รู้จักอย่างนี้มันรู้จักหรอกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเอง
1: ผมยังเป็นห่วงอยู่อันหนึ่งคร
0: ับ
1: รู้สึกว่าสมัยนี้มันมีไอ้ท่าก็ว่าถึงที่มันเป็นเกิดจากกิเลสมากขึ้นนะท้องขึ้นมาคนก็โลภมากขึ้นโกงมากขึ้นลักขโมยก็มากขึ้นทำร้ายกันมากขึ้นกินเหล้าเมายาก็มากขึ้นในวัดในร้านก็กินอะไรต่างๆทำรู้สึกว่ามันมากกว่าเก่า
0: แล้วอันนี้แหละจะมาทำมันจึงวิ่งดีให้มันคนเกเรมากๆทำมันจะวิ่งดีมันจะเห็นโทษมันง่ายมันจะกินยาตายง่ายๆมันจะยิงกันง่ายๆมันจะเห็นโทษมันเองนะอันนี้มันเร็วนี่รู้สึกว่าในสมัยนี้ประชาชนสนธรรมะยิ่งกว่าคนธรรมดานะแต่ว่าไอ้ความชั่วของคนมันก็ทำยิ่งกว่าคนธรรมดามันวิ่งต่อกันขึ้นไปอาตมาไม่ดีสุดอันนี้ดีมันดีมันเร็วมันเร็วขึ้นมันเห็นง่ายขึ้น
1: เห
0: ็
1: นผลของ
0: เห็นผลง่ายไอ้คนเรามันเห็นทำกันมันเห็นมันเห็นขึ้นมามันง่ายมันช้าให้มันหนาก็แล้วกันมันหนามาแหละให้มันเห็นให้มันอยู่ในที่มืดมืดให้มันอยู่ที่มืดมืดเราฉายไฟกับไปในที่มืดมืดนั่นแหละมันมีสว่างมากที่สุดพอมันมืดเดือนไม่ง่ายหนาจะไปฉายไฟขึ้นเด็กในกลางแจ้งมันจะเป็นยังไงไหมมันไม่ถนัดเท่าไรให้มันมืดมืดไปฉายไฟกับในที่มืดนั่นมันสว่างดีที่สุดจ้ะ
1: ผมก็หนาไม่มีโอกาสท่านผมก็สนใจมากพอสมควรก็เลยมีโอกาสนอนนักการอยู
0: ่เอาไปพิจารณาเลยเท่านี้ก็สนพอแล้วเนี่ยนี่เอาไปพิจารณาเถอะมันไม่หนีจากทางนี้หรอกมันทางนี้ละมันทางนี้ไม่ใช่ทางอื่นละมันอาตมาว่ามันสนใจเถอะที่คำที่เขาบอกว่าคุณเกษียณแล้วนี่ก็พอแล้วนะนี่ทำไมแต่ก่อนเขายังไม่เกษียณเราบัดนี้เขาบอกว่าเกษียณแล้วเกษียณมีหมายความว่าอะไรก็ต้องคิดดูทีว่านะ มันเกษียณแล้วต้องคอยคิดอยู่เรื่อยอย่างพระท่านก็ให้พิจารณาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราเกษียณหรือยังธาตุดินน้ำไฟลมความแก่ความเจ็บนี่มันเกษียณมันช่วยอยู่เลยไอเทวทูตนี่มันบอกเราอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันไม่บอกว่าฉันเกษียณเธอแล้วไม่บอกอย่างข้าราชการเราไม่ออกหนังสืออย่างนั้น
2: เทวตามันก็ค่อยๆเป็นของมันไปหูก็ค่อยๆเป็นของมันไปร่างกายก็ค่อยๆเป็นของมันไปมันก็เสียนมาแต่ก่อนนานแล้วมันตามอยู่เสมอเนี่ยไม่ได้ที่ของมันเนี่ยอาตมาบอกตอนยังพิจารณาความเกิดแก่เก็บตายเพื่อใจมันเห็นกระเสียนนี่หมายความอะไรสนใจเหรอมันไงกระเสียนก็หมายถึงอะไรใจไม่หมายถึงมาพูดไงอันนี้ใช่ไม่เคยดีแล้วถ้าเขาลงซ่อมเลยเนาะคงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้ารถเขาก็เอาเข้าอู่อย่างเงี้ยอย่างนี้นะอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วเอคนเรานี่ดูไปข้างหน้ามันยังไงดูสามหลังนั้นข้างในอันไหนมันใกล้กับกันไกลกับกันไหมเราจะอยู่ยังไงไปยังไงไหมควรคิดแล้วป่ะดินะต้องพิจารณาแล้วผลที่สุดพระองค์พระองค์ของเราท่านสอนว่าให้ระลึกถึงความตายอย่างเดียวนี่แหละอย่างอื่นที่จะมาความสลดความสังเวชความอะไรอะไรแต่ก่อนมันจะรวมกันมาทั้งหมดนี่รวมกันมาเห็นที่ท่านเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงแล้วยิ่งนี่ก็ยิ่งเห็นชัดอีกแล้วมันไม่เที่ยงมันไปอยู่อย่างเก่าอันนี้มันเปลี่ยนตาของจมูกยิ่งกายมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนี่ก็เหมือนเทวทูตเตือนเช่นว่าผมมันงอกอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เราเห็นนะทุกวันนี้มีของปกปิดอีกนะมียามาย้อมมันอีกนะกันไม่จะของแก่เลยนะชอบจะโกหกจะของเรื่อยไประโยมเราเนี่ยนะชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะเปิดเผยอยู่แล้วนะเรื่องความจริงมันสัจธรรมมันจะเปิดเผยเราก็ช่วยกันไม่ให้เราเห็นจิตไว้กันตัวเองไม่ให้เราเห็นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยมากคือช่วยจิตเจ้าของไว้ไม่ใช่เปิดเผยเจ้าของตามธรรมชาติตามลักษณะอันนั้นถ้าจะพิจารณาก็ควรแล้วป่านนี้แหละนะมาเมียก็มาเมนไม่ไกลกันนั่นมันอยู่คนละที่เคยทำหรือเปล่าใช้นั่งกำหนดจิตป่า
3: เคยบ้างเหมือนกันแต่ผมก็อาศัยอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่ามันจิตของตัวเองเนี่ยมันสงบแค่ไหนแล้วเข้าไปลึกซึ้งก็คิดแต่ว่าตัวเองก็คงจะได้แค่ขันกัดสมาธิคงจะไม่ถึงหรือว่าจะไม่ได้ก็คงไปแค่อุปจาระนั่นเองอะไรแล้วหมอก็เลยไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะถึงอัปปานะที่เขาว่าอัปปานะมันเป็นไง
2: เราจะไปถามถึงโน่นเลยเรามันทุกข์ไหมทุกวันนี้มันวุ่นวายไหมอย่าไปถามถึงโน่นเลยเออมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมคือมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้อย่าไปเอาตรงโน่นเลยตรงนั้นมันตายเวทมันหลอกว่าเราชีวิตเราอยู่ไปทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นยังไงไหมมันหนักแต่นี่มันทุกข์ไหมมันขัดข้องไหมมันขุ่นมัวไหม
3: พอรู้สึกว่าตัวเองก็อันนี้ก็ว่าตัวเองก็ไม่เคยจะมีอะไรเท่าไหร
2: ่
3: เพราะคิดว่าเขาไม่ได้ห่วงอะไรมากก็คิดว่าอยากจะบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตามสมควรอันนี้มันก็ทำให้หายทุกข์ไปบ้างหรืออาจจะไม่ได้ค่อยเอามาเป็นกังวลจะก็เป็นยังไงต่อไปก็ค
2: ิ
3: ดว่า
2: ความมั่น
3: น้อย
2: กว่
3: า
2: น้อยหน่อยจะคิดไม่ได้เนาะอัตมาก็เคยคิดได้อย่างซึ่งว่ามันจะไม่ถึงขนาดนั้นกำลังภาวนาอยู่สมัยก่อนนะพิจารณาเจสาโลมานักอาจารย์ตาตาเจอนึกว่าจะไม่ให้มันขัดข้องในเรื่องนี้อีกต่อมาอายุประมาณสัก50-40 กว่า 50ฟังตรงนี้มันมาหลุดกับโยมมันมาหลุดออกจ้ะแหมมันมีตัวกังวลอยู่หลายวันนะโยมนะอาตมาคิดว่าฟันซีกเนี่ยอาตมาคิดว่ามันเป็นของเป็นธรรมดาของมันนึกว่ามันตกแล้วนะเมื่อมันดุออกจริงๆแปลกนะโยมนะไปนั่งอยู่กับวิตกไปด้วยแหมเราเนี่ยมันแก่แล้วแม่เราไปฟันนี่นะคลำอยู่เรื่อยๆมันออกซีกเดียวนะรู้มันหลงนี่เลยโอ้โหนะแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นก็นะเป็นคนแก่นะนี่มันแก่ใจไม่เป็นวิตกกังวลอยู่หลายวันนะนี่ ไม่แน่เหมือนกันในอันนั้นอันนั้นเราคิดอีกอันหนึ่งนะเมื่อเราจะทิ้งมันจริงๆเนี่ยมันยากนะอาจารย์มาเคยจะไปทุรงอ่ะไปทุรงเนี่ยมันต้องเอาของน้อยๆมันสบายดีเว้ยมันจะไม่ลดลงลังมันจะไม่หนักนะเก็บโน้นเก็บนี่ใส่จะไปเมื่อจะไปจริงๆเนี่ยบางทีมันอยากเลยถึงหมอนเนี่ย ถ้าคิดดีก็เช็ดเท้าก็อยากจะเอาไปด้วยนะโยมนะกลัวมันจะขาดกลัวมันจะลำบากมีของนอนไปแต่ใช้มันไปมันจะง่ายเมื่อเราจะเอาจริงๆมันผูกเราเต็มที่เหมือนกันนะของนิดเดียวแต่เราจะมองเห็นได้แล้วนี่ให้จำไว้จำไว้เมื่อจะทิ้งจริงๆมันจะได้นะโยมนะถ้าคิดว่าจะทิ้งไหมเช็ดหม้อข้าวก็ยังได้ยิ่งคนแก่ยิ่งกระมัดกระมีเลยนะระวังดีๆเถอะเมื่อจะเอาจริงๆเด็ดขาดนี่ยากจำไว้ผมจะจำไว้แต่ก็ต้องมองเห็นเจ้าของได้
4: อันนี้หมายถึงเกิเลสอ่อน
2: ยังใช่ไอ้ความอุปทานยังมั่นหมายอยู่ยัง
4: อะไรความบางครั้งความเป็นกังวลและความไม่พอใจอะไรต่างๆไม่สบายใจเนี่ยมันก็มีบ้างเพราะมันเป็น
2: ใช่
4: คือมันยาก
2: นั่นนะมันยากอยู่ตรงนั้นละนั่นแหละตัวต้องคันไม่ต้องเถียงไปถึงสมาธิขั้นไหนขั้นที่มันเป็นกังวลนี่นะสำคัญไหมกังวลน้อยกังวลมากไหมเนี่ยอย่าไปถึงอันนู้นลืมเลยอย่าไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้จักเนี่ยมันจะรู้จักตรงนี้ง่ายดี
5: หมายความว่าบทที่หนึ่งก็คือต้องให้ละได้ก่อน
4: ไม่ใช่ดีๆก็ต้องละได้
2: ต้องพยายามต้องพยายามทีละน้อยมันจะทิ้งเฉยๆไงมันจะต้องเห็นโทษมันเนี่ยเห็นโทษจริงนั่นน่ะสิ่งที่เราจะทิ้งมันได้น่ะเห็นโทษมันใช่แล้วก็เห็นคุณมาเมื่อเราทิ้งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์อย่างไรเนี่ยเห็นคุณมันอย่างมากที่สุดแหมคนเรานะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อจะออกจากบ้านไปก่อนอยู่แล้วเมื่อได้เรากลับมันจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อทำเราอยากได้ยังไม่ได้ทำเราคิดไปก็อยากได้เหมือนกับเราไปที่อื่นลงบ้านลงจากเดินเมื่อได้กลับพอมาปุ๊บมันอยากกลับแล้วพร้อมกันเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นอย่างใดก็ช่างใดจะไปทิ้งจะของตรงนั้นนะเรื่องเรายังไม่จบเรื่องของเรายังไม่จบแต่ยังไงก็ต้องทำมันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดอยากจะไปเข้าใจกับการทำที่จะไปเข้าใจกับการนั่งอย่างเดียวการทำงานที่มีสติให้มีสติเดี๋ยวนี้เราทำผิดไหมเดี๋ยวนี้เราคิดผิดไหมเราคิดถูกไหมในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราพูดกับคนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกอย่างไรไหมเราคิดผิดไหมอิจฉาคนอื่นไหมเอาเปรียบเขาไหมเอาเปรียบเราไหมอันต้องคิดมันถ้ามันกลางๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พยายามคอยเคลียร์มันออกพยายามรู้จักเพียงให้ดูอย่างนั้นไม่มีใครรู้จักความดีความชั่วของเราเท่ากันของเราเท่าลูกของเราเองอะไรมันเบาออกไปเรียบร้อยมันก็เป็นศีลทั้งนั้นมันก็เป็นศีลมันก็เป็นสมาธิทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่มันเคลียร์ออกไปเนี่ยหยกหลายชั่วโมงนี่เนาะจะกลับที่ไหนที่นี
4: ่ที่นี่ก็นอนที่นี่ผมมาเนี่ยนอนที่อุบ
2: ลแล้วนี่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้มาสร้างประโยชน์โลกมากมากเนี่ยพอสมควร
4: หลายชั่วโมง
2: ใ
4: ช่ผมก็ได้ประโยชน์มากก็คิดว่าผมจะต้องไปแค่ควรแล้วก็ทำตามที่กำลังทำ
2: เออแล้วก็พิจารณาดูไปสะสางดูบางทีมันก็ไม่แน่มันไปง่ายจิตของเราเนี่ยมันเห็นง่ายแต่มันก็ไปได้เหมือนกันอย่าพูดถึงการบวชเถอะพูดถึงการปฏิบัติการบวชมันไม่ยากหรอกมันยากที่การปฏิบัติบางคนก็หวงแต่การบวชบวชมาทำอะไรบวชก็มาปฏิบัติที่นั่นเลยถ้าไม่มีโอกาสสมควรเลยต้องบวชกันที
4: ่
2: ปฏิบัติโดยไม่บวชโดยไม่บวชเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันมีเนี่ยมันแน่อยู่ในการปฏิบัติอยู่ในเป็นฆราวาสมันก็ยังได้นี่นะปัญญารู้ไปถึงไหนก็ไปถึงนั่นเนี่ยไม่ใช่มาบวชมาเนี่ยอยู่เฉยๆมันจะดีหรอกบวชก็ต้องปฏิบัติ
6: ก็มี ซึ่งเป็นอาคันตุกะขึ้นมาอาศัยอยู่ก็มีก็ร่วมจะเป็นนักบวชซึ่งพยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้น ความสงบที่แท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจไอ้ความสงบอย่างแท้จริงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ได้ต้องอยู่ห่างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่พวกเราทั้งหลายนั้นก็มองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเองแต่แล้วก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ถนัดใจอยู่ก็ยังไม่พอใจยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเราจะต้องปฏิบัตินั่นเปรียบเป็นหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเรามันก็เล่ร่อนไปสารพัดแห่งแต่ก็เหมือนกับคนที่เดินออกจากบ้านไม่มีความที่สบายแม้จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามทีแต่ยังมันก็ยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็เรียกว่าก็ยังไม่ค่อยสบายก็ยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางแหละก็เลยล่อนไปในทิศต่างๆเรียกว่าแสวงหาโมกขธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรเหล่านี้เป็นตัวอย่างใครก็ต้องการความสงบหาความสงบนั้นตลอดพวกท่านทั้งหลายถึงผมก็เหมือนกันอย่างนั้นไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปในป่านี้ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจนี่อันนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่ให้เราเข้าใจหาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากจะให้มันมีเสียงไม่อยากให้มีรูปไม่อยากให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบเงียบอย่างนี้นึกว่ามันจะสบายนี่แหละความสงบมันอยู่ตรงนั้นที่ความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไรนั้นมันจะรู้สึกอะไรมั้ยมันจะรู้สึกอะไรมั้ยลองคิดดูสิตาของเรานั้นน่ะถ้าไม่เห็นรูปมันจะเป็นยังไงมั้ยหูเราเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงมันจะเป็นยังไงไหมจมูกนี่ถ้าไม่มีกลิ่นมันจะเป็นยังไงไหมลิ้นเราไม่รู้จักรสมันจะเป็นยังไงไหมร่างกายไม่กระทบโผฏฐัพพะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงไหมดูที่ดูใกล้ๆเรานี่แหละถ้ามันเป็นเช่นนั้นน่ะมันก็เป็นแค่คนตาบอดเลยคนหูหนวกนะคนจมูกขาดไปลิ้นดูดไปใช่กายไม่รับรู้อะไรเป็นอัมพาตไปเลยอย่างนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออนี่แต่ใครก็ต้องการอยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่าอะไรมันไม่มีอะไรวุ่นวายอย่างนั้นไอ้ความคิดอย่างนั้นเคยคิดมาในสมัยผมน่ะเป็นพระปฏิบัติใหม่ๆอ่ะไปนั่งสมาธิตรงไหนอ่ะเสียงมันก็มันไม่สงบเลยนะก็คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทำไงเนาะนะมันไม่สงบ ก็ต้องหาที่พึ่งมาปั้นที่พึ่งกลมๆแซะอุดเข้าไปในหูนั่นแหละไม่ได้ยินอะไรมีแต่เสียงอื้อนั่นน่ะนึกว่ามันจะดีนะนึกว่ามันจะสงบนะเปล่าไม่ใช่มันติดที่หูอีกแล้วมีความปรุงแต่ง
7: อยากจะนั่งให้มันสงบสงบร้านวัดก็ไม่อยากจะไปกวาดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆให้หาความสงบอย่างครูบาอาจารย์ช่วยจิตวัดที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ลงไปก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นงานภายนอกไปผมเคยยกให้ฟังบ่อยๆเช่นมาอาจารย์ชินวนซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมนะแกมีศรัทธามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติละวางหาความสงบผมก็สอนให้ละให้วางท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่าละวางทั้งหมดอย่างนั้นมันจะดีในความเป็นจริงนั้นท่านก็มาอยู่ด้วยไม่ต้องอยากจะทำอะไรเนี่ยหลังคากติลมมันพัดออกไปตกไปข้างหนึ่งอีกหนึ่งท่านก็เฉยท่านอันนั้นมันของภายนอกนะไม่เอาใจใส่นี่แดดฝนมาทางโน้นท่านก็พลิกมาทางนี้ท่านไม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตมันสงบนะเรื่องนักคามันรั่วไม่ใช่เรื่องของท่านมันขัดข้องวุ่นวายมันเป็นภาระเนี่ยอันนี้คือพูดถึงความเห็นนะมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งผมก็เดินไปพบหลังคามันตกลงผมก็ถามเธอนี่กติกของใครมาของท่านอาจารย์พี่นวลแปลกนะก็ได้พูดกันอธิบายอะไรต่ออะไรกันหลายอย่างเสนาสนะวัดนะที่เราอยู่นั่นนะคนเรามันต้องมีที่อยู่ที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องดูมันนะไม่ใช่ว่าเราหาเอาอะไรการปล่อยวางไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราทิ้งอันนั้นมันลักษณะที่คนที่ประมาทไม่รู้เรื่องอยากจะรู้ว่าฝนตกมาเอาดิต้องพลิกไปอยู่โน่นเองทำไมไปอยู่โน่นแดดออกมาต้องพลิกไปข้างโน่นอีกแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะถ้ามันไม่ปล่อยมันไม่วางอันนี้ผมประเทศมีความกันใหญ่นะท่านก็พอใจเออเราหลวงพ่อบางทีเทศให้เรายึดมั่นบางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงนะตลอดทั้งหลังคากติมันตกลงไปเราก็ปล่อยก็วางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้ยึดไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันจึงจะถูกดูติดคนเนี่ยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกตาเรามีรูปไหมรูปมีในตาไหมหูเรานี่มีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบแต่มันจะมีเสียงไหมจมูกเรามันจะมีกลิ่นไหมถ้าไม่อาศัยกลิ่นข้างนอกตัวมันจะมีกลิ่นอะไรไหมกลิ่นเนี่ยมันจะมีรสไหมเฉพาะอรินน่ะมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบมันถึงมีรสอย่างนั้นเนี่ยตายหมดนะอายตนะตายตาหูจมูกลิ้นกายตายหมดก็เลยเป็นคนที่ว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดูเรื่องเหตุมันอยู่ตรงไหนไหมพอมองดูที่เรียกว่าพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีแล้วมันจะมีโอกาสจะได้ยินเสียงไหม าเราไม่มีมันจะมีเหตุที่จะเห็นรูปไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันคือเหตุพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะรับดับไปก็เหตุนี่มันดับก่อนผลมันถึงรับเมื่อผลมันจะมีนี่ก็เหตุนี่มันมีก่อนแต่ผลมันถึงตามขึ้นมามันมีคือเหตุผลมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจไอ้ความสงบนั้นอยู่อย่างนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลไหมสำหรับที่เราจะต้องปฏิบัติหาความสงบมันจะมีอะไรไหมเราอยู่สถานที่ว่าไอ้ถ้าเราไปให้โทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ไม่สบายใจไหมซึ่งที่นี่ไม่ดีที่ไหนมีรูปก็เดี๋ยวที่นี่ไม่ดีไม่สงบอะไรทั้งหลายมันเนี่ยอย่างนั้นก็ต้องคนเป็นคนอายตนะหายหมดตาบอดหูหนวกหมดอย่างนั้นผมทดลองดูอย่างนั้นก็คิดไปมันก็แปลกเหมือนกันมันไม่สบายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละหรือว่าเราจะเป็นคนมีจักษุบอดนะดีมันไม่เห็นอะไรดีมันจะหมดกิเลสที่ตรงเด็กจักษุมันบอดใช่ไหมไม่เห็นรูปหรือหากว่าโหมันหนักมันตึงมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นใช่ไหมลองดูที่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละซึ่งงานคนตาบอดก็สำเร็จอรหันต์เลยคนหูหนวกก็สำเร็จหมดแล้วตาบอดหูหนวกเป็นหมดเลยถ้าหากว่ากิเลสมันเกิดขึ้นตรงนั้นอันนั้นคือเหตุมันเหตุถ้าเรามันเกิดจากเหตุตรงนั้นเราจงจับตรงนี้เหตุมันเกิดตรงนี้แต่พิจารณาจากเหตุนี้ไอ้ความเป็นจริงอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นของที่ให้เรารู้เรื่องตามความจริงให้เกิดปัญญาเราไม่รู้เรื่องนี่ฉะนั้นเราจะตัดปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งหมดว่ามันวุ่นวายที่ตรงนั้นเราไปตัดเหตุมันดอกเสียแล้วเราจะเอาอะไรมาพิจารณาล่ะลองสิอะไรจะเป็นเหตุนะอะไรจะเป็นเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้คือความคิดผิดของพวกเราทั้งหลายดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้สังรวมการสังรวมนี่ละมันเป็นศีลศีลสังวรตาหูจมูกลิ้นจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในที่อันเดียวกันนี้ศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนศีลก็อยู่ที่นั่นศีลอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันก็เรียกว่ามือทั้งสองเรามือซ้ายก็ดีมือขวาก็ดีเราจะล้างมือเอามือต่อมือหนึ่งล้างกันเช็ดกันถูกันรักษากันมันก็สะอาดเหมือนล้างมือด้วยมือเหมือนล้างเท้าด้วยเท้าของเราตรงนั้นมันก็สะอาดเอามือนั่นแหละก็ศีลก็ดีก็ปัญญาก็ดีเหมือนเอามือต่อมือล้างกันขูดกันสีกันเอาเท้าต่อเท้าร่างกันสีกันมันก็ให้สะอาดได้คราวนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราคิดดูดิคิดประวัติที่เรียกว่าพระอะไรนะพระสารีบุตรท่านไปพบพระด้วยตาของท่านเห็นเดินไปเห็นท่านเดินไปบิณฑบาตพระอริยสาวกเดินบิณฑบาตท่านก็มองเห็นเมื่อมองเห็นก็เกิดความรู้สึกเป็นแม่พระองค์เนี้ยแตกเกิดเนี่ยเดินไม่ช้าไม่เร็ว กรีดจีวรสีจีวรของท่านก็ไม่ฉูดฉาดเหยียบนี้เหยียบเดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังชำเลืองไปทั้งบ่อทั้งรวงเกิดแปลกขึ้นในใจเลยอันนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุแก่ผู้ที่มีปัญญาท่านพระสารีบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามท่านอยากจะรู้ว่าใครมาจากไหนอะไรที่ไหนอย่างนี้ท่านก็เลยกราบว่าท่านเป็นใครฉันเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพระโคโดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโคโดมนั้นท่านสอนท่านว่าอย่างไรพระอริยะบุคคลเนาะท่านสอนมาธรรมมันเกิดเพราะเหตุนะเมื่อมันจะหลับก็เหตุมันดับไปก่อนผลก็จึงดับไปด้วยนี่คือภาษาดิบุตรนิมนต์ให้ท่านเทศให้ฟังท่านก็พูดที่ว่าทำตัวด้วยฉันจะอธิบายธรรมะอย่างกว้างขวางให้ท่านฟังให้ได้จะอธิบายพอสังเขปสังเขปเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาทำเกิดต่อเหตุเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับไปเหตุมันดับก่อนเท่านั้นพระสารีบุตรพอแล้วผมฟังธรรมได้ฟังธรรมก็สังเขปกันนั้นไม่ต้องพิสดารเท่านั้นอันนี้เดียวว่ามันเป็นเหตุเพราะว่าในเวลานั้นท่านพระสารีบุตรท่านมีตาและก็มีหูและมีจมูกมีลิ้นมีกายอายตนะของท่านครบอยู่ถ้าหากว่าท่านอายตนะหมดเลยไม่มีมันจะมีเหตุไหมสัญญาท่านจะเกิดไหมท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไหมนะเนี่ยและพวกเราทั้งหลายกลัวมันจะกระทบนะหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่ได้มีปัญญาให้มันกระทบเรื่อยๆไปหูตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเพลินเลยก็ได้ดูอันเดียวกันนั่นแหละให้มันรู้จักเราจะต้องปฏิบัติคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงเราจะต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีๆมันถูกใจเราถึงจะชอบอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกเนี่ยบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อื่นบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจเนี่ยธรรมดาเราก็เรียกว่าสิ่งอะไรที่เราชอบใจแล้วก็ต้องการอันนั้นพระเนนอยู่ด้วยกันเหมือนกันถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจเราไม่ชอบไม่เอาแต่องค์ที่ชอบนี่ดูดิเอาแต่สิ่งที่มันชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้ความเป็นจริงนั่นเราเนี่ยนี่แหละพระพุทธองค์ให้สุปการโลกวิทูเราเกิดมาดูโลกอันเนี้ยดูโลกเนี่ยให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนโลกเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักโลกอันนี้ตามความจริงไปที่ไหนไม่ไหวไปไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกจะต้องรู้จักโลกพระอริยบุคคลสมัยก่อนก็ดีพระพุทธเจ้าเราก็ดีท่านก็อยู่กับพวกนี้อยู่กับพวกผู้ทุชนนี่อยู่ในโลกเนี่ยท่านก็แย่งเอาความดีในโลกนี่เองไม่ใช่ท่านไปเอาอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีโลกไปหาสัจธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสังรวมด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตของท่านอยู่เสมอไม่ใช่ว่าท่านนี้ไปอย่างไรทำการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือการได้พิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่นั้นให้ดูเรื่องมันฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้รู้อายตนะ
6: เครื่องต่อตายไอ้ตามันก็ต่อรูปมาเป็นอารมณ์หูมันก็ต่อเอาเสียงมาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นมาลิ้นมันก็ต่อเอารสมาร่างกายก็ต่อปุถุภะมาเกิดความรู้ขึ้นนี่ที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริงถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงเราก็ชอบที่สุดหรือเราก็เกลียดมันที่สุดเนี่ยชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่งเนี่ยอารมณ์เนี่ยถ้ามันเกิดมานี่คือเรียกว่าที่เราจะตรัสรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้สังวรสังรวมการสังวรสังรวมนั่นไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเห็นไม่เห็นรูปไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้กลิ่นไม่รู้จักรสไม่รู้จักโผฏฐัพพะไม่รู้จักธรรมอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นลูกก็เสียวฟังเสียงแล้วก็เสียวหนีด้วยหนีไปไม่สู้ไม่สู้หนีไปก็นึกว่ามันจะหมดฤทธิ์หมดเดชมันนะนึกว่าหนีไปแล้วก็มันจะจบลงนะนึกว่ามันจะพ้นไปไม่พ้นล่ะไม่พ้นอันนั้นมันไม่พ้นหนีไปเฉยๆไม่รู้ตามความจริงแล้วข้างหน้ามันก็ไปโผล่ไปดีก็ต้องแก้ปัญหาอีกเหมือนแผลที่ว่ามันเป็นแผลขึ้นมาเรารักษามันซะปราบปราบแผลเดี๋ยวมันก็แห้งใส่ยาก็มันก็แห้งปราบแผลมันแห้งเฉพาะแต่ปากแผลแต่ว่าไอ้ข้างในมันยังอยู่คือมันดีแต่ข้างนอกคือบัดนี้เราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่ได้เห็นรูปนี้ไปเท่านั้นสบายสบายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยินเสียงเพราะไม่ได้รู้รูปเพราะไม่ได้ดมกลิ่นไม่ริบรสไม่ได้โสตภะสบายเพราะอันนั้นสบายเพราะนี้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สบายเพราะความรู้เท่าตามความจริงเหมือนกันกับแผลที่ว่าปากแผลมันดีแห้งแล้วแต่ว่าข้างในมันอยู่ไม่หายนานๆอักเสบเป็นมาทีนึงเนี่ยก็ไปผ่าอีกรักษาอีกเย็บอีกเนี่ยก็รักษาไว้แล้วข้างในไม่ดีแต่ปากแผลมันดูดีอีกประหยุดการรักษาซะก็นึกว่ามันดีแล้วเนี่ยนานๆไปเป็นส่วนมันก็อักเสบเป็นมาอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นพวกปฏิบัติเราอยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีก็ไม่สบายก็เดินไปตรงนี้ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่างนะมันจะสบายใจนะก็ไปแล้วความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นลงขึ้นไปภูเขาตรงนี้ก็สบายนะเอาละไม่รู้สบายกี่วันเบื่ออีกแล้วเอาลงไปทะเลหน่อยนะตรงนี้มันเย็นดีไว้นะตรงนี้พอแล้วเอาละงานอีกก็เบื่อทะเลอีกแล้วเบื่อภูเขาเบื่อป่าเบื่อสารพัดอย่างไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิกลับมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรกลับมาถึงวัดจะทำไงเนาะไปไงเนาะไม่มีอะไรจะได้มาแล้วก็ทิ้งบาตรศึกเนี่ยศึกทำไมมันถึงศึกมันไม่มีเครื่องกันศึกมันรองเท้าเราเห็นไหมรองเท้าที่ดีอย่างดีก็มีเครื่องกันศึกไปถูกหินถูกตอไม่สึกมันกันสึกไปแล้วพระเรานี่ก็มันกันฉันนั้นไม่มีเรื่องที่มันกันสึกมันก็สึกเหมือนรองเท้าที่ไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนกันอย่างนั้นทำไมสึกไม่เห็นอะไรแต่แล้วไปทิศใต้ก็ไม่เห็นไปทิศเหนือก็ไม่เห็นลงทะเลก็ไม่เห็นขึ้นภูเขาก็ไม่เห็นเข้าอยู่ในป่าก็ไม่เห็น
7: ไม่มีอะไรหมดซะแล้วตายเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นคือหนีไปหนีจากสิ่งทั้งหลายแล้วหนีไปปัญญาไม่เกิดเอาลองดูนี่ก็เอานะเอาใกล้ๆกันเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดนะไม่อยากจะรู้เรื่องพระเรื่องเนรเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้หนีไปดีๆกับอีกคนหนึ่งตั้งใจดีแล้วไม่ต้องหนีนั่นนะให้ไปอยู่ปกครองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองอยู่เรื่อยๆเช่นกับคนอื่นมาอยู่เรื่อยแต่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแก้ปัญหาตลอดเวลาเช่นเป็นเจ้าอาวาสสมมุติถ้าเป็นเจ้าอาวาสอันนี้เหตุการณ์มีอยู่ทุกเวลาปัจจุบันนี้ก็มีเลิกไปแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาอยู่ปลุกใจเราเสมอทีเดียวมันปลุกใจเสมอนี่เพราะอะไรนี่เพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดนี่วะปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุดแก้ปัญหาตนด้วยปัญหาคนอื่นด้วยสารพัดอย่างปัญหานี่คือมันตื่นเสมอแล้วกลัวที่เรามันจะดับไปก็ตื่นขึ้นมาอีกจะเป็นเหตุให้เราพิจารณาได้รู้เรื่องได้เป็นคนที่ฉลาดฉลาดเรื่องของตัวเองด้วยฉลาดเรื่องของคนอื่นด้วยฉลาดได้หลายอย่างความฉลาดอันนี้เกิดมาจากการกระทบเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่หนีไม่หนีไปด้วยกายแต่เราหนีทางใจหนีทางปัญญาของเราเรารู้ด้วยปัญญาของเราอยู่มันตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่หนีมันเราจะหนีมันด้วยปัญญาไม่หนีไปในทางกายด้วยกายเราเนี่ยอันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทำจะต้องครุบคีอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระมุนกันก็ที่เราอยู่ในวัดเราช่วยกันรักษาอะไรต่างๆครุบคีอยู่อย่างเนี้ยแต่ประเมินมองดูอย่างอื่นก็แบบมันเป็นกิเลสเนี่ยอยู่แต่กับพระมากๆเน้นมากๆโยมมากๆเป็นกิเลสมากใช่ยอมรับเหมือนกันต้องอยู่ไปให้ปัญญาเกิดสิให้มันลดความโง่สิอย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาสิมันจะไปตรงไหนล่ะเราอยู่ไปเพื่อที่ว่าให้มันลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาจะต้องพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมันจะกระทบเมื่อไรเป็นต้นก็ต้องสังวรหรือสังรวมพิจารณามาทุกข์เกิดขึ้นมาใครทุกข์เนี่ยทำไมมันถึงทุกข์เนี่ยทางชาติโรนี่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานั่นรู้สิให้มันรู้จักทุกข์สิทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรากลัวทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์เราจะไปสู้ที่ไหนล่ะถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนเล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต้องให้รู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี่เราวิ่งไปนี่หอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่นอีกแต่ทุกข์เกิดทำไมวิ่งไปอีกไม่ใช่คนหนีทุกข์คนไม่รู้จักทุกข์ถ้าพระรู้จักทุกข์เราต้องดูเหตุการณ์อธิกรณ์เองเห็นไหมอธิกรณ์นะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนอธิกรณ์เกิดที่ไหนต้องให้มันระงับที่นั่นเนี่ยทุกข์มันเกิดตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นเจอเรื่องที่ทุกข์มันจะหายไปก็อยู่ตรงที่มันเกิดทุกข์ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาต้องพิจารณาเกิดอธิกรณ์ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องหนีนะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบอยู่เรื่องของมันทุกเกิดตรงนี้เราหนีไปแค่กลัวมันทุกนี่แหละคือโง่ที่สุดนะสร้างความโง่ขึ้นตลอดเวลาเราต้องรู้ซะเนี่ยเราตั้งใจดีแล้วทุกเนี่ยไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ทุกขสัตว์หรือเนี่ยเรื่องทุกอะเราจะเห็นแง่ว่ามันไม่ดีหรือเนี่ยทุกขสัตว์ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ถ้าเราหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ปฏิบัติตามสัจธรรมเท่านั้นแหละมันจะพบทุกข์เมื่อไรมันจะรู้เรื่องเมื่อไร เราหนีทุกข์เรื่อยไปเราไม่รู้จักทุกข์ก็หนีเรื่อยไปทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดมันจะรู้มันเมื่อไรไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อยนั่นก็ทำสงครามเราหมดหมดประเทศพยามารเอาหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญาเปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือหนามนะตำเท้าเราในน้อยเดินไปเจ็บปวดบางทีก็ให้หายไปบางทีก็เดินไปมันถูกหัวจอเข้ามันถูกสะดุดเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็มาคลำดูมันถ้ามันอยู่ตรงนี้คลำไปคลำมาก็ไม่เห็นแล้วขี้เกียจดูมันก็ปล่อยมันไปอีกต่อไปเดินไปถูกจังหวะมันดีเป็นต้นคลำเรื่อยๆเรื่อยมาเนี่ยคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั่นน่ะเราจะต้องกำหนดรู้มันไม่ต้องปล่อยให้มันทิ้งไปนะเหมือนเสี้ยนที่มันเราถ้าเราไปตำหนามมันเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อไรเอออันนี้มันยังอยู่นะเนี่ยเมื่อเจ็บปวดมาในความรู้สึกว่าจะเอาหนามออกจากเท้าเรามันก็มีพร้อมกันมาถ้าเราไม่เอามันออกมันก็เจ็บปวดนานๆเจ็บปวดนานๆเจ็บปวดอยู่อย่างนี้ผลที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเท้าเรามันมีตลอดเวลาอีกวันนึงจะต้องตั้งใจเอาหนามออกจนได้เพราะมันไม่สบายอันนี้เรียกว่าไอ้การปรารภความเพียรของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดที่ตรงไหนมันไม่สบายที่ตรงไหนมันติดตรงไหนนี่ก็ต้องมีเจตนาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้นไอ้แก้ไขคือไอ้น้ำที่มันยอกเท้าเรานั่นแหละงัดมันลงตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมันออกตรงที่มันเจ็บปวดนั่นแหละออกไอ้น้ำอยู่ตรงนั้นอันนี้เปรียบอุปมาให้ฟังอย่างนั้นจิตใจของเราแต่มันติดอยู่ที่ไหนอะไรนั่นเราก็ต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นคำไปคำมาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ความเพียรของเราไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุดท่านเรียกว่าวิริยารัมภะวิริยารัมภะปลาลบความเพียรอยู่เสมอเมื่อเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่อไรในเท้าของเราเนี่ยปลาลบว่าจะเอาหนามออกเสมอจะลงหนามออกเสมอไม่ได้ขาดเลยไอ้ที่ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหานี้เราก็มีความรู้สึกปลาลบความเพียรเสมอว่าจะพยายามพยายามฆ่ามันพยายามละมันดูตลอดเวลาตามไปไม่มีหยุดอย่างนี้อีกวันหนึ่งมันก็จนเมืองเราถึงที่กันนะเราก็จะคุบมันได้ก็เหมือนกันกับไอ้หีน้ำที่มันยอกเท้าเราพิจารณาเรื่อยๆเราเห็นที่ของมันเนี่ยอีกวันหนึ่งแล้วก็ได้ที่มันก็ต้องมีโอกาสบ่งน้ำออกเกินได้ต้องพิจารณาอย่างนั้นแต่ฉะนั้นเรื่องสุขทุกเนี่ยเราจะทำยังไงมันไหมถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะจะเอาอะไรเป็นเหตุไหมจะเอาอะไรเป็นเหตุไหมถ้าอันนี้เหตุไม่มีผลมันจะเกิดตรงไหนเล่านี่เรียกว่าธรรมนี้มันเกิดเพราะเหตุเมื่อผลมันจะดับไปนั่นก็เหตุที่มันดับไปก่อนผลมันจึงดับไปด้วยมันเป็นในทำนองอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงอยากเพื่อจะหนีทุกตัวนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเรารู้ไม่ถึงมันในความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะท่านอยากจะให้รู้อันนี้รู้โลกอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยไม่ตรงนี้ไปทางไหนน่ะจะอยู่ก็ได้จะไปก็เป็นจะให้มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ให้พิจารณาให้ดีให้ดีวางมันสุขมันทุกข์ที่ตรงไหนถ้าเราที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายของมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพคือความเกิดนั่นมันไปเกิดที่ภพ
8: ตัวอุปาทานนี่แหละ
7: มันเป็นภพนะยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกข์เกิดนะให้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาดูเถอะ
8: อย่าไปดู

การเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติจึงมีชรามีพยาธิมีมรณะโสกะปริเทวนาทุกข์ไปเลยไม่ต้องดูกายแล้วเรามันดูเดี๋ยวนี้ทุกข์ว่าทานให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีอะไรที่ชอบใจก็อุปทานอันนี้ของฉันเนี่ยอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเท่านั้นเนี่ยนี่มีแต่มันเกิดแบบมันเกิดเพราะอะไรอุปทานดูง่ายไม่ต้องดูมันนานหรอกไอ้สิ่งใดที่มันมีภพอันหนึ่งที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดที่ภพนั่นทุกข์นี่คือชาติทุกข์เมื่อชาติเกิดขึ้นมาที่ภพมันเป็นทุกข์นะเกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือภพสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากภพตรงนั้นเนี่ยท่านหนึ่งจัดมาเป็นชาติทุกข์เกิดสุขขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าไอ้คนมาเกิดมาแต่มันตายไปวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตแต่มันดับแล้วมันเกิดมันดับมันเกิดนี่นี่คือเรียกว่าไอ้คนเกิดกี่ชาติพันชาติมันนั่งท่านไม่สนใจที่เดี๋ยวเราเกิดเดี๋ยวคนตายเราเกิดนั่นน่ะแต่พุทธองค์ท่านไม่เคยสนใจ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธรรมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คนทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดจึงเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั่นทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีแต่พบไม่มีนั่นเองมีแต่ความคิดหายเต็มหัวใจทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วเพราะมันก็ปิดบังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรู้ความเห็นไปว่าถ้าพบหน้าพบหน้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดที่ว่าพบหน้าชาติหน้านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลำดับลำดาต่อเนื่องเหมือนกับก้าวขาเดินนี้เองท่านเรียกว่าอวิชชาวิชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่นี่แหละที่ว่ารู้คืออะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วๆไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชามันปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้

0: รู้แต่ก็รู้อย่างเราท่านๆนี่เองท่านเรียกว่าอวิชชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ไอ้กิเลสวัฏฏวนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิดชิดจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางพูดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ท่านแสดงในวัฏชาติปุถุชาติปุถุชาติท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจสี่พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระทัดชาติปุถุชาติปุถุชาติมานำปีขังโสกับเปรตเทวทุกข์ทรมานทุกไปชาติปุถุชาตินั้นเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันธ์ของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้ในอริยสัจ4ท่านแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตตนสูตรสมุทัยอริยสัจจังคืออะไรอันที่ราคะสังขทาตะกะตะกลายพินานิมีเสยพิดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยสามอย่างนี้เป็นง่ายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันก็แสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่ท่านแสดงนั้นหรอว่าแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติปุถุขาชราปุถุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้รับทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปเรื่องเรื่องราวอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติปุถุขาก็คือจิตผู้มาก่อกำเนิดเปิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชราปิดูขาแนะนำปิดูขังและเปิดก็เป็นทุกข์แต่ชราคำข้าก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เปิดจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรก็เหมือนกันว่าสิ่งนั้นเกิดแทนสิ่งนี้เกิดแทนเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งหมดใครให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้ที่ไปเกี่ยวข้องมิตรผูกพันเขาด้วยเนี่ยเทศในนี้จากจิตเนี่ยเทศอยู่ในจิตล้วนล้วนในข้อที่3ท่านนิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจจังหมายถึงแสดงอริยสัจท่านให้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญขึ้นสมาธิติสมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาด ต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทำหน้างานแหลกเหลวป่นปี้ไปหมดผลจะได้หรือไม่ค่อยมีแล้วมันทำงานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานนี่ในมรรคแปดก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสัมมากรรมวาจาสัมมากัมมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสมาธิเหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใครๆก็ทราบหมายความว่าชอบคืออะไรแล้วระลึกที่ไหนต้องจะเรียกว่าชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สัมมาสมาธิเมื่อเรารู้ชอบแล้วสัมมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบไม่จะรู้ดันรู้นี่หรอกลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมและการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมรรคแปดเรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานหรือการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำด้วยข้อปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิมีอาการแห่งการกระทำทั้ง8นี้เป็นอาการที่จะทำนิพพานให้แจ้งงั้นนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ถ้าไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับถ้าบ่นวันตั้งค่ำคืนยังเรื่องก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกเป็นหาทางปลงวางจิตใจไม่ได้ธรรมะทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัฏฏะรวมทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศครั้งแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาวัฏฏะกับยุทธะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทสิ่งที่เป็นวัตตาออกที่วัตตาก็ปรากฏตัวขึ้นมาทั้งนั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่เรียกว่ากรุงรังถากได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เปลี่ยนโล่งขึ้นมาในสถานที่เรียกว่ากรุงรังนั่นแหละจิตเวลานี้มันเรียกว่ากรุงรังด้วยอะไรความโลภก็อยู่ทับถมอยู่ที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่มันปกคลุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคลุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคลุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคลุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสจริงมันปกคลุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่และจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยะไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องจนพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันต้องไปติดไปพันไปเมื่อข่ายชอบใจหรือเปลียดชังต่างๆแยกตรงนั้นแยกดูจิตของตัวเองนี่สอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลำดับธรรมะทั้งหมดจึงรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวการสำคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกแหละจอมปราดก็คือใจเมื่อธรรมะติดที่โง่เขาออกจากจิตใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกมันเกิดขึ้นมาเองโดยลำดับความโง่ออกอย่างซึ่งเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิท่านทรงสอนในวิจารณาที่นี่ชาติคือตัวขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันประกอบความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี่แต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปหาเดินก็เปลี่ยนไปหายืนไปหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเทียบดูมาแล้วก็เหมือนกับเอาฐานเพลิงไว้บนฝ่ามือนะฐานเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือแล้วถ้ามันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยมันร้อนพองไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันแล้วต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้ง ความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนักพอบรรเทากันได้นะขนาดที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดๆจนกระทั่งถึงที่ที่สลัดปัดทิ้งนี่อันนี้ก็เหมือนกันธาตุขันธ์อันนี้เปลี่ยนระบบทั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนผ่านไปขึ้นบนอากาศเดินนั่งนอนให้นอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายยืนนานๆก็ลำบากเดินนานก็ลำบากต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตายนั่นที่ดูสิวันตายน่ะวันสลัดปัดทิ้งสลัดปัดทิ้งธาตุขันธ์กองทุกข์ที่มีธาตุขันธ์เราจะพิจารณายังไงเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเอาพิจารณาอย่างนี้ปัญญามีไว้เพื่ออะไรถึงต้มแกงกินก็ไม่ได้มองให้สำหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ถึงนี้เอาธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงมันโดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดวันดั้งคำคืนดั้งรุ่งนี้ตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบรับทราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่วแก่กล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาซ้ำซ้อนมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันยังตื่นเต้นอยู่ก็ต้องพิจารณาให้มันชัดเต็มลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอตัวเรื่อยๆไปเพียรวิชาแก้วัฏฏะวนภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากท่านต้องเรียกว่าเป็นกรรมฐานเนี่ยทางที่เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสาท่านตรงนั้นกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนั่นกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรู้วัฏฏะสงสารออกภายในจิตใจและจากการพิจารณากรรมฐานมันเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรู้ภพรู้ชาติรู้วัฏฏะสงสารรู้ที่เกิดปัญหาออกจากจิตใจทั้งตนให้กลายเป็นนิวัฏฏะขึ้นมาภายในจิตใจจึงเป็นงานที่ยากต้องหาที่หาทำเลที่เหมาะสมมีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคเพียรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทำเลที่มาเหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนสอนภาษาวกเวลาที่บวชแล้วลุกขมูลแท่นาสำนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามแต่ป่าชายเขาลุกขมูลต้นไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบตามกิเลสให้อยู่ในเงื่อนมือลึกให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจการตึงอยู่ปูวายไม่ได้คำนึงคำนวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รู้ถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใหญ่โตนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกของมือแท่นาสนังเป็นต้นสอนลูกของมือล้มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บินข้ามหมากหาด้วยกำลังตีแข้งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งกว่าการแสวงหาตัววิธีอื่นท่านก็สอนไว้อายันเตปะโตนะสังเกตนิบาตของเธอหรือนิบาตของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งที่บาตก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านิบาตของเจ้านะให้ประทับใจลงไปอีกทีนึงบอกทำใหม่ว่าบาตของเจ้านะเนี่ยก็คืออันนี้คู่ชีวิตของเจ้านะนั่นเองไอ้บินธรรมานมาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาตรนั่นน่ะไม่มีภาชนะใดสำหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาตรนะสอนไปตรงนั้นเองบาตรเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระสมณะใบบิณฑบาตก็บาตรลูกนี้ มาฉันก็ลงในบาตรนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านจึงสอนว่าอายันเตปัตโตไม่สำคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอายังสัพพาติอายังอุตราสังโกอายังอันตรวาสโกนี่สบงนี่อีวอนนี่ผ้าสังฆาติท่านนี่บาตรนี่บอกแล้วให้เราไปใช้เป็นกิจที่เป็นบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี้หานั้นหานี้ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสำคัญขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ก็ชี้บอกสถานที่ไปลูกขมูลล้มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมันเป็นสมณธรรมนี่ในข้างพุทธกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางสติปัญญาก็จะรื้อถอนกิเลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังตนกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการนี้ยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดอันสอนถ้าวงจีวงของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายยิ่งกว่านั้นเยอะเพื่อพลุงพลังมีบาทใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นล่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดนะภาชนะก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดนะแล้วยุ่งกับเรื่องดูเรื่องกินนะการที่จะยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีมีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียมนี่ยุ่งไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนจะหายหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากจะแตกรูปแตกล้างขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งของหนอกในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกล้ามาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาผิดเพื่อให้ตรงดังนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระว่าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะสอนลงที่หัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสเนี่ยถ้าเราปีนเพื่อกับพระว่าที่สอนนั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็ตามก็คือการสั่งสมอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละหรือในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกหลงสงสารเรื่องหุ่นหลงมาทั้งหมดมันก็อยู่ในป่าธรรมดาเหมือนกระจอนกระแตหนูเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านตะกี้อธิษฐานมันมีดีกว่าเนี่ยสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดการพิจารณาเอาวิจารณาร่างกายก็เอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐาน5คืออะไรเกสาโลมานขานตตะโตไปถึงนั้นท่านหยุดเสียเพราะคำว่าหนังหุ้มห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านจะไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านก็บอกอาการ32เอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรู้ถอนกิเลสออกจากตัวเองเพื่อนาตนมีความชำนิชำนาญแล้วดูอันไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความมุ่งมั่นถึงมั่งเข้ามาโดยลำดับเนี่ยจะว่าไงหัวมันปล่อยวางภาระออกมาด้วยการปีนี้พิจารณาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะพุ่งสร้างไปไหนพุ่งสร้างกับพุ่งสร้างด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ่งสร้างไปทำไมหาความพุ่งสร้างไม่มีมันจะสงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตเนี่ยถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระโอวาทข้อใดที่จะสังสมกิเลสให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมตามที่ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะธรรมผู้ปฏิบัติ ธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปโดยลำดับนั้นจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์ล่ะพ้นที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้ก่อปูเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไฟเผาตัวเองนั่นทุกข์ไปหมดทุกข์ใจมันทุกข์ลำบากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีความฉลาดตามที่เราไปพิจารณาเห็นตามจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนนั้นเป็นก็ทราบมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกข์อย่างนี้รับทราบการทุกข์เพราะเห็นนั้นก็รับทราบการเสียนะทุกข์มันจะดับไปก็ดับมันไปปรุงแต่งไม่ได้ทำไมเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันมันดับไปก็ตามเรื่องของมันนะการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงมันทุกระยะเราก็ไม่จะอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงเหรอฮะทนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปพระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นไงกัสสปะขันธมันตัวของเธอพออดทนอยู่หรอนะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นข้างพุทธการเป็นไงขันธ์ธรรมตงเธอพออดทนอยู่บ้างเหรอนะพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสบายดีเหรอทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครถามแล้วมันฝืนภารกิจชอบคนสบายเลยเพราะว่าแบบฝืนบ้าเอาเขาแบบนั้นแหละทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีเหรอภายในจิตใจชำระได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองทุกข์ที่มันรุมภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไรที่เหลือตัวสำคัญที่เป็นภัยจากจิตใจนั้นมันได้ตายบ้างหรือเปล่าเหลนๆมันอย่างน้อยเหลนๆมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันนะตายบ้างหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้นน่าฟังนะแล้วจนกระทั่งถึงเป็นยังไงอู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายหมดแล้วอู่ย่าตายายตัวสำคัญมันได้ข้ามแล้วยังข้าแล้วก็สวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก็สวัสดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสสปะเป็นต้นมาเป็นไงกัสสปะขันธบรรจบของเธอพออดทนอยู่หรือทางนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังที่นักปราชญ์ท่านตอบกันโอ้น่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านั้นเองถามความสวัสดีอยากให้ถามภายในนี่เป็นยังไง สบายดีเหรอสบายดีหรือเป็นไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกนั่นหรือลืมแล้วหรือตัวสำคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปล่าได้มองหรือเปล่าตัวสาระสำคัญนั่นหนักหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมือจบมือแห้งไปหมดแล้วหรือนะให้ดูตรงนั้นถามว่าสวัสดีเหรอสบายดีเหรอมันถึงเหมาะสมนี่นะปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วพิจารณาแก้ทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถหนึ่งเป็นโอสถอะไรเพราะแค่ที่เหลือปัญหาอาสวะภายในจิตใจของเรานี่เองพุทธะแล้วผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก้ธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจและนับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่จะเป็นโอสถแต่ละอย่างละอย่างนี่แต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับพุทธะอันแท้จริงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริง จากธรรมะพระเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชำระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตนนี่พุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกถานี้ถึงที่จุดนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านถือไว้เป็นเพียงอาการเท่านั้นเป็นพุทโธธรรมโมสร้างโ
1: คท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370 ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10 หมู่ในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1 ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10 ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง